ค่ะมีเรื่องดีๆมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมนะคะได้ติดตามกันนะคะแล้วก็ไปเที่ยวด้วยได้ความรู้ด้วยนะคะกับ FM 100.5นะคะเป็นข้อมูลที่นำมาประชาสัมพันธ์ค่ะนะคะนั่นก็คือโครงการนะคะที่เรียกว่าเป็นทริปค่ะจะได้ร่วมเดินทางไปกับ2 กูรูระดับตำ

0: ค่ะไปเวียดนามใต้ค่ะก็คือเส้นทางโฮจิมินห์กับเขาบาเดนนะคะเป็นเวลา4 วัน 3 คืนค่ะบอกเลยว่าเส้นทางนี้เนี่ยเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะคะยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนจัดโปรแกรมแบบนี้มาก่อนเลยเพราะว่าเราเนี่ยจะพาคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าผู้เข้าร่วมทริปนะคะล่องเรือไปสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกแล้วก็ย้อนรอยความคลาสสิกค่ะที่บ้านโบราณบิ่งถุยนะคะแล้วก็นั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเบนซึ่งเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ค่ะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดนะคะบนยอดเขาที่สูงสุดในเวียดนามใต้นอกจากนี้แล้วนะคะทริปนี้เนี่ยยังมีความพิเศษอีกอย่างนึงค่ะคือมีกูรูนะคะระดับตำนานร่วมไปกับทริปด้วยถึง2 ท่านค่ะนะคะคือผู้ฟังที่เข้าร่วมทริปนี้ก็จะได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็มุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะวิทยากรหนึ่งในรายการGood Morning ASEAN นะคะท่านไหนที่เป็นแฟนอาจารย์ก็คงจะได้ฟังแล้วก็ดื่มด่ำกับเรื่องเล่าของอาจารย์ดีแล้วนะคะในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ถ้าหากว่าไปร่วมกับทริปนี้เนี่ยก็จะได้ฟังเคล็ดลับหรือว่าเกร็ดอะไรต่างๆมาเพิ่มมากขึ้นจากอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะนอกจากนี้แล้วอาจารย์อีกท่านหนึ่งค่ะที่เป็นกูรูก็คืออาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณค่ะนะคะก็ได้ได้ว่าทริปนี้เนี่ยทั้งสนุกด้วยได้เห็นความสวยงามด้วยสะดวกสบายด้วยแล้วก็ได้ความรู้ได้รอยยิ้มไปด้วยตลอดการเดินทางส่วนเรื่องกินเรื่องนอนนะคะเราจัดเป็นระดับ5 ดาวทุกคืนค่ะมีดินเนอร์ครูซนะคะก็คือล่องเรือชมแม่น้ำไส้งอมยามค่ำคืนค่ะแล้วก็การเดินทางทริปนี้เนี่ยจะเดินทางระหว่างวันที่28 พฤศจิกายนค่ะถึง1 ธันวาคมในราคาท่านละ39,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะต้องให้พี่ต้นพูดอีกสักคำหนึ่งว่าอะไรนะคะความลังเลเลยนะคะ
1: ความลังเลใจจะไม่พาคุณไปไหนเลยเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจเลยนะครับจองได้ที่ไหนครับพี่เจเจ
0: ค่ะสมัครได้เลยนะคะจองได้ที่เบอร์0944803076ค่ะแล้วก็0944803034อีกเบอร์นึงนะคะ0943966649ค่ะต้องรีบจองกันหน่อยนะคะเพราะว่าที่นั่งมีจำนวนจำกัดค่ะ
1: ใช่ครับสนุกไปกับเรานะครับพาเดินทางไปสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับเรื่องในตอนนี้เนี่ยใครๆก็แบบหวั่นวิตกเรื่องของพลังงานและความมั่นคงอะไรต่างๆนานาเรื่องพลังงานนี่มันสำคัญแต่ปตท.สผ.เดินหน้าพัฒนาแหล่งก๊าซบุษบงรองรับการใช้พลังงานของประเทศในอนาคตนะครับนายมนตรีลาวัลย์ชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.เปิดเผยว่าบริษัทปตท.สผ. Energy Development จำกัดหรือปตท.สผ. ED ได้ตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายเพื่อพัฒนาแหล่งก๊าซบุษบงในโครงการ G3/65บริเวณอ่าวไทยโดยจะใช้เวลาในการพัฒนาแหล่งประมาณ2 ปีจึงจะสามารถเริ่มการผลิตก๊าซได้ในปี2571ด้วยอัตราการผลิตประมาณ30ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันและจะเพิ่มขึ้นเป็น40ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันภายในปี2573เพื่อรองรับการใช้พลังงานของประเทศที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ยังมีแผนงานในการสำรวจบริเวณพื้นที่อื่นๆของโครงการ G3/65เพื่อประเมินศักยภาพแหล่งปิโตรเลียมเพิ่มเติมหากมีการค้นพบปิโตรเลียมจะสามารถเพิ่มอัตราการผลิตของโครงการ G3/65ได้อีกในอนาคตทั้งนี้ปตท.สผ.เป็นผู้ดำเนินการและได้รับสิทธิการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการ G3/65ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตตั้งแต่ปี2566โดยปัจจุบันปตท.สผ.มีโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรวมกว่า50 โครงการกว่า10 ประเทศทั่วโลกสำหรับในประเทศไทยปตท.สผ.มีโครงการทั้งบนบกและในอ่าวไทยจำนวน20 โครงการนะครับปตท.ความมั่นคงทางพลังงานแห่งชาติและความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับข่าวดีๆที่มาทำให้เรารู้สึกสบายใจครับ
0: ค่ะค่ะวันนี้คุณผู้ฟังนะคะก็จะได้รับข้อมูลที่รอบด้านเลยทีเดียวนะคะมีทั้ง เรื่องที่ทำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถเกาะติดกับกระแสโลกพร้อมๆกันได้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องดีต่อใจรวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆแบบนี้นะคะเรามาทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้นคะในระหว่างที่พี่ต้นกำลังอ่านข่าวประชาสัมพันธ์เจได้อ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังหลายท่านต้องกราบขออภัยด้วยนะคะที่วันนี้เสียงของเจอู้อี้ไปนะคะอาจจะเป็นเพราะอุปกรณ์นะคะที่ตัวเองใช้อยู่ตอนนี้เนื่องจากว่าเจมาจัดนอกสถานที่ค่ะก่อนที่จะเข้าตรวจที่โรงพยาบาลนะคะก็ต้องขอกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะที่เสียงอาจจะไม่ชัดเจนมากนักนะคะแต่อะไรก็ตามต้อง

0: ขอขอบพระคุณค่ะคุณผู้ฟังที่กรุณาให้ความสนใจนะคะในรายการของเราทั้งสองคนแล้วก็ของคลื่น FM 105ด้วยค่ะท่านแรกนะคะขอทักทายค่ะคุณอมรีนะคะคุณหมูค่ะคุณประภาพรคุณเดชเดชาค่ะคุณทวัชชัยค่ะอวยพรด้วยนะคะว่าให้เราทั้งสองคนค่ะพี่ต้นคะมีความสุขมีสุขภาพดีแข็งแรงขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะพี่ต้นเห็นท่านไหนบ้างคะ
1: เห็นคุณยุทธพงศ์ครับจากอำเภอเชียงคำบอก23องศาแล้วก็คุณสุภชัยจันมิตรท่านมาเป็นคนแรกในเช้าวันนี้นะครับส่วนทาง TikTok ที่ผมเห็นคุณสุเมธคุณวิโรจน์นะครับบอกชลบุรีวันนี้ฝนไม่ตกนะคุณใหม่ก็ติดตามไลฟ์ของเราแล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับคุณพิสิทธิ์ฟังจากศรีราชานะครับคุณพีมช่องรองนะครับแล้วก็คุณไดมอนด์มูเลสนะครับเข้ามาร่วมชมรวมครั้งคุณอัตวุฒิครับผมกราบขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์แล้วก็การติดตามเราเลยนะครับฝากเลิฟไลค์แชร์ไปให้ท่านอื่นๆได้รับดูรับทราบกันด้วยนะครับ
0: ค่ะอาจจะเอ่ยชื่อได้ไม่ทุกท่านนะคะแต่เราซาบซึ้งอย่างยิ่งค่ะที่ทุกท่านกรุณาส่งข้อความส่งกำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะติชมค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะมีบางท่านที่บอกว่าฟังรายการกลุ่มบอลนี้อาเซียนทุกวันได้รับข่าวสารความรู้ดีๆเราดีใจนะคะที่ข้อมูลข่าวสารที่ผู้จัดของกลุ่มบอลนี้อาเซียนนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังเนี่ยเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเกาะติดกับกระแสโลกแล้วก็กระแสในอาเซียนไปได้พร้อมๆกันค่ะ
1: ครับก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะครับเรามีเรื่องนี้เป็นประเด็นเด็ดที่เราตั้งใจจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะครับก็คือมีเรื่องของทรัมป์ทีวีกับเรื่องของการที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดันไปแบนนะครับแบนนักข่าว CNN แล้วก็นักข่าว MSNBC นะครับซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็น MS Now แล้วก็นักข่าวของโปรตุเกสซึ่งเป็นเรียกว่าสายสำคัญมากในเรื่องของการติดตามเรื่องของการเมืองแบนเพื่อไม่ให้เข้าทำเนียบขาวอย่างฉับพลันโดยอ้างว่าสำนักนักข่าวทั้ง3สำนักเนี่ยเวลารายงานข่าวกับเขาเนี่ยก็ทำแบบเรื่องแต่มีแต่เรื่องลบทำให้คนเนี่ยแบบไม่เคยเห็นความดีของฉันเลยพูดแต่เรื่องลบแล้วก็สิ่งที่ไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นก็เลยแบนไม่ให้เข้าสำนักให้ไม่เข้าไวท์เฮาส์ไม่เข้าไปที่สำเนียบขาวท่านเคยทำแบบนี้นะครับกับนักข่าวของ CNN เมื่อตอนที่เป็นประธานดีในวาระแรกวันในวาระแรกแล้วก็ถูกผู้พิพากษาทิโมธีเจเคลลี่ซึ่งเป็นคนที่ท่านเป็นคนแต่งตั้งเองเนี่ยตัดสินว่าทำแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องคืนนะครับคืนให้นักข่าวได้กลับไปทำงานเหมือนเดิมทีนี้พอท่านทำแบบนี้ปั๊บนะครับทางสำนักข่าวทั้ง3แห่งนี้ก็ยื่นฟ้องศาลนะครับแล้วก็จะศาลจะมีการพิจารณาคดีในวันพรุ่งนี้คือวันพุธเป็นวันแรกแต่สิ่งที่ตามมาครับตั้งแต่วันจันทร์ครับสำนักข่าวเน็ตเวิร์กใหญ่ยักษ์ของอเมริกาคือ ABC CBS CNN Fox นะ Fox ซึ่งเคยเป็นกระบอกเสียงของท่านโดนัลด์ทรัมป์นะรวมทั้ง NBC
0: มีกันด้วยซ้ำ
1: ใช่ครับทั้งหมดไม่ส่งคนไปทำข่าวที่ทำเนียบขาวเลยแล้วเมื่อวานนี้นะครับท่านโดนัลด์ทรัมป์จะต้องไปตัดลิฟต์บินเปิดลานจอดเฮลิคอปเตอร์แห่งใหม่ปรากฏว่า Where is everybody ไม่มีคนไปทำข่าวครับแล้วยังไงล่ะครับทีนี
0: ้คือกลายเป็นว่าสื่อ5สื่อใหญ่ในสหรัฐเนี่ยพร้อมใจกันค่ะยืนหยัดอยู่ข้างเดียวกันกับ CNN MS Now นะคะแล้วก็อีกสื่อหนึ่งนะคะที่ถูกซ้ำแบนทั้งที่5ยักษ์ใหญ่นั้นเนี่ยก็เป็นสื่อพันธมิตรนะคะของทรัมป์ที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทรัมป์เนี่ยเดินทางไปยังที่ใดหรือว่ามีการแถลงใดๆเนี่ยเขาก็จะส่งทีมข่าวไปเป็นทีวีโพนะคะแต่ว่านักข่าวทรัมป์ทำแบบนี้เนี่ยปรากฏว่าทุกสื่อเนี่ยพากันบอยคอตทรัมป์นะแต่อะไรก็ตามทรัมป์ก็บอกว่าเอ้ยผมมีสิทธิ์อ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการที่ผมสั่งห้ามไม่ให้สื่อ3สื่อนั้นเข้าทำเนียบขาวหรือว่ายึดบัตรอนุญาตเข้าทำเนียบขาวเนี่ยก็เพราะว่าสื่อ3สื่อเนี่ยรายงานแต่ข่าวปลอมมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะทรัมป์ก็ให้เหตุผลแบบนี้แล้วยังไงต่อคะพี่ต้นคะ
1: เพราะไม่มีคือท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าหิวแสงอ่ะท่านจะต้องเห็นตัวเองเนี่ยออกทีวีตลอดเพราะเคยเป็นโฮสต์รายการเป็นคริสใช่ไหมแล้วก็เวลาให้สำนักให้ข่าวอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหผู้คนก็จะสนใจสำนักนักข่าวทั้งหลายก็จะแบบไปขนาดว่าเวลารู้ว่าโอเคท่านโดนัลด์ทรัมป์จะมาพูดหรือจะมาให้ข่าวเนี่ยแบบตั้งกล้องรอเลยขนาดมีโพเดียมเปล่าๆก็ยังรอว่าเมื่อไหร่เธอจะปรากฏตัวนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีคนไปเลยผมก็สังเกตเหมือนกันเมื่อวานนี้ทำแบบหาข่าว

0: เนี่ยเอ๊ะทำไมนิวยอร์กไทม์เนี่ยตามสปีดเปิดขึ้นมาปั๊บหน้าแรกจะต้องเป็นโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้มีข่าวแต่ว่าไม่มีภาพครับท่านก็เลยเขาบอกว่าทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งนิวยอร์กไทม์และสื่ออะไรอื่นๆเนี่ยคือบอกว่าโอเคเวลาจะนำเสนอเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ก็จะไปนำเสนอไม่เป็นหัวไม้ต่อไปแล้วแล้วก็จะไม่มีรูปด้วยมีแต่เรื่องมีแต่ข่าวแต่จะไม่มีรูปนะครับมีหน้านิวยอร์กไทม์ถึงไม่มีรูปของโดนัลด์ทรัมป์ทีนี้ท่านโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้ทำยังไงรู้ไหมไปที่ไป UN เนี่ยโอเคเขาจะต้องไปทำข่าว UN อยู่แล้วแล้วเขาก่อนที่จะไปถึง UN ก็ไปแวะหาโซลามันดานีที่บ้านพักของนายกเทศมนตรีเมืองนิวยอร์กที่เกรเซอร์แมนชั่นเนี่ยนะครับพอไปถึงที่นี่คือคนเขาไปทำข่าวโซลามันดานีเขาก็บอกแต่บอกว่าแบนฉันไงมากันสลอนเต็มไปหมดเลยเนี่ยจริงๆแล้วเขาไปทำข่าวโซลามันดานีนะครับแล้วท่านก็เข้าไปที่ไปพูดที่ UN อะไรต่างๆนานานักวิเคราะห์ก็บอกว่าจะดูว่าจะทนได้นานสักเท่าไหร่นะครับท่านโดนัลด์ทรัมป์เมื่อไม่มีตัวเองออกสื่ออเมริกาแบบทั้งหมดเนี่ยครับว่าจะไม่ได้อยู่บนทีวีไม่ได้อยู่บนหน้าสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็ทำยังไงครับพี่เจ
1: เจก็ตามค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังครับคุณทรัมป์ก็คือคุณทรัมป์นะคะแล้วก็ความเป็นผู้นำของสหรัฐเนี่ยถ้าไม่มีตัวเองออกสื่อเป็นไปไม่ได้ดังนั้นแล้วฝ่ายบริหารของทำเนียบขาวค่ะจึงได้ไปเปิดตัวช่องสตรีมสดตลอด24ชั่วโมงผ่านทางช่อง YouTubeของทำเนียบขาวค่ะเพื่อจะถ่ายทอดผลงานแล้วก็ภารกิจของรัฐบาลโดยที่ไม่ผ่านการแกะกรองของสื่อกระแสหลักนะคะแต่ปรากฏว่าแป๊กค่ะพี่ต้นคะคุณฟังครับคือสื่อเนี่ยใช้คำนี้จริงๆนะก็ใช้คำว่า Trump TV gets off a rocky start with tiny viewership and vicious mockery ค่ะนะก็คือในช่วงที่เปิดตัวในคืนวันจันทร์นะคะหลังจากที่ทรัมป์มีเรื่องราวกับสื่อเนี่ยปรากฏว่ายอดผู้ชมสูงสุดเนี่ยวัดได้เพียงแค่ 8,000 คนเท่านั้นเองแล้วจากนั้นก็เหลือ 4,000 คนหนักยิ่งกว่านั้นค่ะพอถึงช่วงหนึ่งยอดวิวเนี่ยมันเหลือเพียงแค่ 1,600 คนเท่านั้นเองค่ะแล้วยังไม่พอนะยังไม่ช้ำใจเท่ากับว่าฝ่ายต่อต้านแล้วก็นักวิจารณ์มองว่าอันเนี้ยเป็นการจำลองรูปแบบสื่อระบอบเสียงของรัฐที่คล้ายคลึงกับเกาหลีเหนือรัสเซียและจีนในขณะเดียวกันนะคะยังมีการเอาฟุตเทจบันทึกเทปเก่าๆเนี่ยมารีวันด้วยซ้ำนะคะแล้วตอนนี้ก็มีการทำมีล้อเลียนกันสนั่นออนไลน์กันเลยทีเดียวล่ะค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่ต้นบอกว่าทรัมป์เนี่ยไปที่ UN ใช่ไหมคะทูตของสหรัฐประจำ UN นะคะก็ได้กล่าวปกป้องการตัดสินใจของทรัมป์นะคะว่าการที่ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยยืนหยัดอยู่ในจุดยืนไม่ยอมรับสื่อที่รายงานข่าวเท็จข่าวลวงข่าวปลอมเนี่ยเป็นจุดยืนที่ถูกต้องแล้วนะคะโดยผู้สหรัฐประจำอยู่เป็นเนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะกับผู้สื่อข่าวของ CNN นะคะแล้วปรากฏว่าพอทรัมป์เป็นผู้สื่อข่าวคนนี้ของ CNN เนี่ยทรัมป์ก็ไปบอกค่ะคือผู้สื่อข่าวคนนี้ชื่อเคลเวนคอลลินส์นะคะทรัมป์ไปบอกกับผู้สื่อข่าวคนนี้ว่า you should not be here คุณไม่น่าจะมายืนอยู่ตรงนี้นะก็คือผู้สื่อข่าวคนนี้เนี่ยไปรายงานข่าวอยู่ที่สหประชาชาติด้วยเช่นกันมิสซินเองก็เป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่ถูกทำเนียบขาวสั่งห้ามเข้าทำเนียบขาวเพื่อทำข่าวทรัมป์นั่นแหละค่ะ
0: ฮะนี่เป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าคือสื่อเนี่ยเขาปกป้องกันเองแล้วก็ช่วยเหลือกันเองแล้วก็ไม่ยอมรับการกระทำของท่านโดนัลด์ทรัมป์แล้วท่านนักวิเคราะห์ก็บอกว่าการที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจแบนสื่อ3สื่อแล้วเขาถูกฟ้องเนี่ยนะครับก็คงจะต้องแพ้เหมือนคราวที่แล้วที่ท่านเคยทำแบบนี้เมื่อตอนเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกนะครับไล่สื่อของ CNN ไม่ให้เข้าทำเนียบแล้วเขาก็ไปฟ้องนะครับเขาก็สามารถที่จะกลับเข้าไปทำได้เหมือนเดิมมันแสดงให้เห็นว่าสื่อเนี่ยเขาช่วยเหลือกันแล้วก็ยืนหยัดข้างความถูกต้องต่างกับกรณีของ Ed Sheeran Concert นะครับซึ่งตอนนี้นะครับหลังจากที่แมคคามอร์นั้นถูกแล้วก็ถูกปลดไปคนที่เป็นต้องแสดงร่วมกับเอ็ดชีแลนก็ถอนตัวออกหมดเลยรวมทั้งวงดนตรีที่เล่นแบ็กอัพให้เขาก็ถอนตัวนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงคอนเสิร์ตของเขาเมื่อที่ผ่านมาเมื่อวันที่19กันยานะครับที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ไม่ใช่ครับเมื่อวันที่20ถึง22ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตคนเดียวเล่นกีตาร์ตัวเดียว เล่นเองเลยร้องเพลงไปร้องไห้ไปแล้วอะไรแล้วแต่นะครับซึ่งอันนี้เขาก็บอกว่ามันแสดงให้เห็นเลยคนแฟนคลับอะไรต่างๆก็มองไปอีกด้านหนึ่งว่าเนี่ยเอ็ดชีแรนมีอำนาจมีพลังในการที่จะยืนหยัดคู่แล้วก็ปกป้องเพื่อนร่วมงานแต่ว่าไม่ปกป้องเพื่อนร่วมงานนะครับก็ดูกันต่อไปว่าทัวร์ของเอ็ดชีแรนนี้จะดำเนินต่อไปได้หรือไม่นะครับซึ่งเป็นทัวร์อเมริกาของเขาจะไปถึงเดือนธันวาคมนะครับทัวร์ของเขาได้ชื่อ Loop Tour นะครับก็จะไปดูกันต่อไปวันที่25-26จะไปแสดงที่แมสซาชูเซตส์นะครับแล้วก็3ตุลาที่แอตแลนตา10ตุลาที่อินเดียนาโพลิส17ที่ชาร์ลอตต์วิลล์ในนอร์ทแคโรไลนาแล้วหลังจากนั้น2พฤศจิกาถึง12ธันวาจะตะเวนอยู่ในลาตินอเมริกานะครับก็ยังไม่มีนะครับมีข่าวยังไม่มีใครที่จะไปช่วยเอชชิลเลนมีข่าวรายงานออกมาว่า Taylor Swift, Kid Rock, Pink แล้วก็ Jason Alden, Morgan Wallen กับ Hank Williams Jr. จะไปช่วยเป็น opening act ให้แต่นี่เป็นข่าวปลอมครับผมไม่เป็นความจริงตอนนี้เอชโดดเดี่ยวครับ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วยเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงงามมารอเล่าแล้วนะคะในประเด็นอาเซียน MSME 2026ค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังครับเชิญครับพี่เชิญครับ
1: เราพูดอีกคนละตอน2ตอนดีไหมแบบช่วยกันแรปขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐพุทธันค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆท่านรอกันอยู่แน่ๆเลยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงงามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้อาจารย์จะมาเล่าในประเด็นอาเซียน MSME Summit 2026ค่ะเป็นอย่างไรติดตามกันค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับคุณเจเจไปโรงพยาบาลมีอะไรหรือเปล่าครับ
1: มาเซตอัพบางสิ่งบางอย่างอาจารย์กราบขอบพระคุณนะคะ
4: ได้เลยครับครับขอให้ทุกอย่างเรียบร้อยราบรื่นครับ
1: ขอบคุณค่ะเช่นกันค่ะขอฝากความปรารถนาดีไปให้คุณแม่ของอาจารย์แล้วก็ครอบครัวอาจารย์ทั้งครอบครัวด้วยนะคะ
4: ครับครับขอบพระคุณครับครับพอดีผมเองเพิ่งเดินทางกลับมาจากฟิลิปปินส์ครับตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าวันที่20-22ที่ผ่านมาเนี่ยที่ฟิลิปปินส์ที่มะนิลาเองก็มีการประชุมสำคัญนะครับในระดับอาเซียนหลายๆประชุมเกิดขึ้นนะครับแน่นอนประชุมใหญ่ที่สุดก็คือประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทีมไทยแลนด์ของเราคุณสุภจีก็ไปอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับก็มีการประชุมอาเซียน SME Summit นะครับซึ่งผมเองเนี่ยเข้าอาเซียน SME Summit นะครับเพราะว่าหนึ่งใน งานหลักของ ASEAN Foundation ด้วยนะครับก็คือเรื่องของbusiness engagement นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราโฟกัสไปที่เรื่องของการส่งเสริมสนับสนุน micro small medium size enterprises นะครับหรือว่าวิสาหกิจขนาดจิ๋วขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางนะครับทั่วทั้งอาเซียนนะครับ3ปีเศษๆที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานนะครับเรื่องของ SME แล้วเราก็พยายามที่จะคิดโมเดลนะครับว่าจะทำยังไงให้การพัฒนา SME เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดผลดีกับ SME จริงๆแล้วก็ผลดีนั้นต้องเป็นผลดีที่ยั่งยืนด้วยนะครับด้วยความที่ผมเองก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็เห็นโครงการที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีของรัฐบาลทุกประเทศเลยในเรื่องของการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ SME แข็งแกร่งขึ้นนะครับทะยานขึ้นนะครับแต่ภาพที่เราเห็นตลอดมามันมักจะเป็นภาพเดียวกันนะครับนั่นก็คือเราจะเห็นเวิร์กช็อปใช่ไหมเวิร์กช็อป SME เข้าไปนะครับมีโฟโต้ออฟนะครับถ่ายรูปนะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกิดแรงบันดาลใจมากมายนะครับเสร็จแล้วก็แจกประกาศนียบัตรแล้วพอกลับไปปุ๊บ SME ก็เต็มไปด้วยพลังเลยนะแต่พอกลับไปปุ๊บไปถึงเจออะไรบ้างไปถึงเจอออเดอร์ยังไม่เสร็จต้องรีบส่งออเดอร์เจอลูกค้าคอมเพลนเจออุปสรรคโน่นนี่นั่นเยอะแยะเจอเอ้ยถึงเวลาต้องส่งดอกเบี้ยแต่ว่าเงินยังไม่เข้ามาเลยนะครับแล้วในที่สุดไอ้แรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากเวิร์กช็อปเหล่านั้นมันก็มาลายหายสิ้นไปเพราะว่าเวลาเราพูดถึง SME เนี่ยผู้ประกอบการของเรามักจะเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งอ่ะมีลูกน้องสัก2คนแล้วก็ใช้ตึกแถวที่เป็นบ้านของตัวเองอ่ะเป็นเวิร์กช็อปแล้วก็มีรถกระบะคันหนึ่งส่งสินค้าเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็ต้องทำงานแล้วก็ไม่มีเวลาหรอกที่จะมานั่งพูดถึงเรื่องของแหมความยั่งยืนพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวโอกาสในการที่จะเจาะตลาดต่างประเทศเวลาจะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการยังไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คิดโมเดลขึ้นมานะครับแล้วโมเดลของเราเนี่ยเราเห็นเลยว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเราสามารถสอน SME ไปได้ 75,000 รายทั่วทั้ง11ประเทศอาเซียนนะครับ SME ที่เข้ามาทำงานกับเราเนี่ยตัวของรายรับ total revenue ของเขานะครับพุ่งขึ้น 194% นะครับยอดขายของเขาเพิ่มขึ้น 300% นะครับเราทำได้ในช่วง2ปีเศษๆที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเวลาเราคิดเรื่องการพัฒนา SME เนี่ยเราคิดแบบองค์รวมครับเราคิดแบบเน้นความยั่งยืนแล้วเราก็เปรียบเทียบว่าถ้าจะส่งเสริม SME เนี่ยมันเหมือนกับการปลูกกอไผ่ครับทำไมต้องเป็นกอไผ่นะครับอย่างแรกสุดเลยก็คือต้นไผ่เนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์ของอาเซียนนะครับมันเป็นพืชที่เกิดขึ้นทั้งใน11ประเทศอาเซียนนะครับต้นไผ่เนี่ยมันมีความ resilience and adaptability ครับดินไม่ดีแค่ไหนคุณก็เห็นต้นไผ่มันขึ้นได้นะครับลมแรงแค่ไหนไต้ฝุ่นมาเทอร์นาโดมาต้นไผ่มันก็โอนอ่อนตามลมไปแล้วมันก็ไม่หักถูกต้องไหมครับที่สำคัญต้นไผ่มันไม่เคยเกิดขึ้นเดียวๆครับมันเกิดขึ้นเป็นกอเพราะว่ามีเง่ารวมกันมันก็เหมือนSME อ่ะเราอยากให้เขาโตเร็วเราอยากให้เขาต้านทานลมได้นะครับเราอยากให้เขาสามารถที่จะสร้างเน็ตเวิร์กและเชื่อมโยงกันได้แล้วเราพูดถึงต้นไผ่เพราะปัจจุบันเนี้ยต้นไผ่มันได้รับการสนับสนุนแล้วเราว่ามันเป็นทรัพยากรที่ยั่งยืนมากเพราะว่านอกจากมันจะโตเร็วแล้วนะครับมันใช้ทรัพยากรน้อยและที่สำคัญมันเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เยอะเพราะนั้นอาเซียนของเราถ้าจะส่งเสริม SME ก็ต้องทำแบบนี้ดังนั้นสิ่งที่เราเสนอกับ SME Summit ก็คือเราประสบการณ์ของเราที่อาเซียน Foundation เนี่ยไปเล่าให้เขาฟังครับว่าถ้าจะปลูกกอไผ่เริ่มต้นเลยแรกสุดคุณต้องมีรากฐานที่ดีครับมีดินที่ดีมีรากฐานที่ดีนะครับเพราะนั้น2ปีเศษๆที่ผ่านมาเรามีโปรเจกต์อย่างเช่น AIM ASEAN ครับ AI for MSME Advancement in ASEAN เราสอน SME ให้รู้จักใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ครับ AI มาช่วยเพราะอย่างที่บอกถ้าคุณมีคนอยู่แค่ 2-3 คนน่ะแล้วคุณต้องมาติดกับงานที่มันเป็นงานประจำตลอดเวลาคุณไม่มีเวลาไปพัฒนาอะไรหรอกแต่ถ้าคุณรู้จักเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาทำแทนไม่ต้องกลัวนะครับ AI ไม่มีทางแทนมนุษย์ได้แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือมนุษย์ที่ใช้ AI ไม่เป็นจะถูกแทนที่โดยมนุษย์ที่ใช้ AI เป็นเพราะฉะนั้นตัวของ AIM อาเซียนเนี่ยตลอด2ปีที่ผ่านมาเราสอน SME ไปแล้ว 75,000 รายครับเราเน้น SME ที่อยู่ในเมืองที่เป็น second tier ครับเราไม่สอนนะครับที่กรุงเทพที่มะนิลาที่จาการ์ตาเราไปสอนที่ปาลาวันเราไปสอนที่ชลบุรีเราไปสอนที่ทักษะลา เราเน้น SME ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเราเน้นทำงานกับหน่วยงานที่จะอยู่เป็นดินเป็นอีโคซิสเต็มที่ทำให้รากของเขาฝังลึกอย่างเช่นเราทำงานกับ Brunei Economic Development Board เราทำงานกับกระทรวง MSME ของอินโดนีเซียเราทำงานกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมของประเทศไทยเราทำงานกับสำนักงานแบบเดียวกันของสปป.ลาวแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะพยะรากเขาอย่างลึกเขามีไอเขามีพื้นฐานความรู้ที่แข็งแกร่งละคราวนี้เราค่อยมาสร้าง

0: ลำต้นต้นไผ่ให้มันทยานขึ้นฟ้าครับเรามีโปรเจกต์ชื่อ ASEAN SEDP Social Enterprises Development Program SEDP มี5 track ครับเพื่อที่จะ1สอนเลยว่าถ้าจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังไงแล้วเอาผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาพิตช์กันหลังจากนั้นเรามี SME ที่ประสบความสำเร็จกลายเป็นบริษัทขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดข้ามชาติมาเป็นเมนเทอร์ครับจะได้นั่งทำงานกันใกล้ชิดฉากที่3คนที่ประสบความสำเร็จเราพาไปคุยกับสถาบันการเงินครับเพื่อที่จะทำให้เขาได้แมทช์กันว่าเฮ้ยจะหาเงินจากไหนเอาเงินทุนมาทำอะไรสเต็ปที่4เราสร้างเน็ตเวิร์คของผู้ประกอบการทั่วทั้งอาเซียนให้มันเป็นซัพพลายเชนเดียวกันแล้วสเต็ปที่5ใครที่มีปัญหาคุณกลับมาคอนซัลท์ได้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะโคชชิ่งแบบเทเลเมดสำหรับ SME แต่ละคนครับพอผ่านกระบวนการแบบนี้ครับ SAP SEP ที่สนับสนุนโดยบริษัทซอฟต์แวร์จากยุโรปที่ชื่อ SAP เนี่ยผู้ประกอบการมีรายรับเพิ่มขึ้น 194% ครับเพราะนั้นตอนนี้ลำต้นเขาแข็งแกร่งละพอลำต้นแข็งแกร่งส่วนที่3เรากำลังพูดถึงพุ่มใบครับทำยังไงให้มันกลายเป็นราชแคนโนปีให้มันกลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้เรามีโครงการชื่ออาเซียนโซอาร์ทูเกเตอร์โซอาร์เนี่ยมันแปลว่าทยานแต่ระบบโซอาร์นอกจากนั้นมันยังเป็นตัวย่อครับว่า supporting our artisan and retailers ก็คือ support ศิลปินแล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นค้าปลีกนะครับเราโฟกัสไปที่ local underserved community ครับกลุ่มคนที่เขาเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดอะศิลปินที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลกลุ่มคุณแม่กลุ่มแม่บ้านเด็กเยาวชนผู้ขายสินค้าในต่างจังหวัดมากๆเราทำงานกับ TikTok ครับเห็นไหมฮะเอเชียน Google สหรัฐอเมริกา SEDP SAP ยุโรปแล้วก็ SOA Together TikTok จากจีนเพื่อที่จะทำให้เขาสามารถเข้าถึง e-marketing platform ครับอยู่ไกลแค่ไหนก็ขายของได้ผ่านระบบออนไลน์ครับแล้วพอเขารู้วิธีการที่จะเอาชนะAI ที่คอยปิดกั้นการมองเห็นที่อยู่ในระบบพวกนี้เนี่ยยอดขายเขาก็เลยเพิ่มขึ้น 300% ครับ
1: โอ้โหเมื่อกี้ 194% นี่ 300% นะครับ
0: 194% นี่รายรับขาย300% นี
2: ่ยอดขาย
0: ครับเราก็เอาสิ่งนี้ไปนำเสนอที่ ASEAN MSME Summit ครับแล้วก็นำเสนอกับผู้แทนจาก UNSCAPกับ OECD นะครับกับหน่วยงานที่ส่งเสริม MSME ของทั้ง11ประเทศอาเซียนครับก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็หวังว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยจะเอาโมเดลต้นไผ่ของเราวิธีคิดของเราเนี่ยไปใช้แล้วก็จะทำให้ทั้ง SME 11ประเทศแข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับ
3: ท่าทางจะต้องมีภาค2แล้วล่ะครับอาจารย์เวลามันจะหมดแล้วครับอาจารย์วันนี
1: ้อยากฟังต่อนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะอาจารย์ขาววันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะคะที่ฉายภาพให้เราได้เห็นแล้วก็ต้นไผ่ในตัวไวจริงๆนะปีนี้โตถึง91เซนติเมตรนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ค่ะอยากฟังต่อในสัปดาห์หน้าแล้วพบกันใหม่นะคะอาจารย์คะแล้วก็รอทุกคนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: สว
2: ั
4: สดีครับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

านีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพุธที่23กันยายนพ.ศ.2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศศิธรสังสมธนะและคุณภูเบศสุนีค่ะเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้ได้รับฟังกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและ Facebook Live MCOT News FM 100.5 ค่ะ
0: ครับเริ่มต้นด้วยเพจ Facebook พระรานนะครับของกรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15-19ธันวาคม2569โดยจะมีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีนะครับขณะที่กรุงเทพมหานครก็เดินหน้าเตรียมความพร้อมเต็มอัตรากำลังสำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจะเริ่มตั้งแต่วันที่15ธันวาคมเวลา 17:00 นในพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมเวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงและถวายพระเพลิงพระบรมศพในเวลา 16:30 น.จากนั้นวันที่17ธันวาคมเวลา 8:00 น.จะเป็นพิธีเก็บพระบรมอัฐิวันที่18ธันวาคมพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันที่19ธันวาคมเวลา 10:00 น.อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระพิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทก่อนจะบรรจุพระบรมราชสารีริงคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในเวลา 17:00 น.ครับทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครว่าได้กำหนดจุดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครรวม93แห่งแบ่งเป็นซุ้มขนาดกลาง31แห่งและซุ้มทรงดอกบัว62แห่งพร้อมกับเร่งจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้เร่งปรับปรุงผิวการจราจรระบบไฟฟ้าส่องสว่างตรวจสอบความปลอดภัยตามเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศจัดตั้งกองอำนวยการร่วมดูแลความสงบเรียบร้อยพื้นที่สนามหลวงตลอด24ชั่วโมงและบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขวางจุดบริการทางการแพทย์รถพยาบาลทีมเดินเท้ารวมถึงรถสุขาเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีอย่างเต็มที่ครับกทม.ก็ได้จัดทำคลิปสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ใน10รูปแบบเพื่อให้ประชาชนร่วมทำถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกับเตรียมประสานติดตั้งจอ LED ถ่ายทอดสดบริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์และเส้นทางริ้วขบวนเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมรับชมและแสดงความอาลัยอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนนะครับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระพันปีหลวง 15-19 ธันวาคมกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัด93ซุ้มดอกไม้จันทร์3ล้านดอกเปิดหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวง 15-19 ธันวาคมพระราชทานพระบรมราชานุญาตถ่ายทอดสดตลอดพิธีการกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัด93ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ครับ
1: ไปที่เรื่องของประเด็นการเมืองนะคะนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าพรรคในซีกฝ่ายค้านประกอบไปด้วยพรรคการเมืองที่ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ไม่ร่วมรัฐบาลการทำงานร่วมกันในวิปฝ่ายค้านที่ผ่านมาจึงเป็นการทำงานบนความเข้าใจและการเคารพซึ่งกันและกันว่าพรรคในซีกฝ่ายค้านอาจมีจุดยืนอุดมการณ์หรือแนวคิดทางนโยบายที่แตกต่างกันได้เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาพรรคกล้าทำได้มีมติให้ส.ส.จากพรรคลงมติเห็นชอบกับร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2570ของรัฐบาลซึ่งเป็นการตัดสินใจที่1ขัดกับมติวิปรัฐบาลในวาระสำคัญดังกล่าวเนื่องจากมติวิปฝ่ายค้านหรือคือ ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงตามมติของแต่ละพรรค 2. ก่อให้เกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคกล้าธรรมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลปัจจุบันมีความไม่ชัดเจนของพรรคต่อการยื่นยติและลงมติในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นายพฤทธิ์ยังบอกว่าในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านได้หารือกับตัวแทนจากพรรคกล้าธรรมหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ตกลงร่วมกันในการปรับพรรคกล้าธรรมออกจากองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านเพื่อให้กลไกของรัฐสภาที่ถูกออกแบบไว้สำหรับฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลถูกใช้โดยพรรคการเมืองที่มีเจตจำนงในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านตนเองจะนำเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านเพื่อพิจารณาเสนอต่อประธานสภาตามขั้นตอนต่อไปค่ะทางด้านพรรคกล้าธรรมนะคะก็ได้แสดงความจำนงขอถอนตัวจากวิปฝ่ายค้านโดยได้

0: ขึ้นความจำนงไปยังนายภริศวัชรศิลป์เนื่องจากเพื่อเตรียมเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งมีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำค่ะพาดหัวใหญ่ไทยโพสต์ส้มตะเพิดเขียวเคลียร์ทางซักฟอกน้ำเงินอนุทินเย้ยปชน.รอบุญถึงก่อนภริศขับกล้าทำพ้นวิปฝ่ายค้านผวาเป็นหอกข้างแคร่ศึกอภิปรายเคลียร์ทาง5พรรค149เสียงยื่นซักฟอกสาธิตโวปชป.พร้อมแล้ว 100% จองกฐินพฤติกรรมรัฐมนตรีไม่ดูสังกัดกล้าทำพาเรดยันทำเพื่อประชาชนประเทศชาติไม่ใช่ค้านหัวชนฝาจับประชาชนมาเป็นตัวประกันพาราดอนข้องใจใช้สิทธิ์อะไรเขี่ยออกพิพัฒน์และยศชนันประสานเสียงอำนาจปรับครม.ขึ้นกับนายกโซเชียลเดือดหนูสวนเจ๊ไหมวิโรจน์โผล่ทวงบุญคุณขณะที่พาดหัวใหญ่ไทยรัฐค่ะอเปหิพักกล้าทำมติฝ่ายค้านการป่วนซักฟอกโฆษกกล้าทำแถลงไม่แคร์บอกอยู่ไหนก็ทำงานได้ภูมิใจไทยอ้าง300เสียงดีแล้วต่อ2เดือนไทยช่วยไทยพลัสเด้งยุทธนาเฝ้าทำเนียบภริศตัดหางปรับกล้าทำพ้นวิปฝ่ายค้านเหตุขัดมติโหวตเห็นชอบงบปี70จุดยืนไม่ชัดเจนยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเหลือ5พรรคค่ะก็เป็นพาดหัวที่รวมประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยค่ะ
1: ครับก็เกิดประเด็นร้อนทางการเมืองบนโลกออนไลน์อย่างดุเดือดนะครับเมื่อแกนนำพรรคประชาชนเปิดศึกปะทะคารมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างที่นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาโดยชนวนเหตุเกิดจากการโพสต์ทวงถามเรื่องของการเข้าตอบกระทู้ถามสดในสภาผู้แทนราษฎรนำไปสู่การคอมเมนต์ตอบโต้ด้วยถ้อยคำสุดแสบนะครับซีที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจุดเริ่มต้นของการเติบโตตอบโต้ครั้งนี้นะครับก็เกิดขึ้นเมื่อนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่านบัญชี Facebook ส่วนตัวพร้อมกับแนบภาพที่นายอนุทินแชร์ข่าวประเด็นโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเฟส2โดยนางสาวสิริกัญญาระบุข้อความเชิงประชดประชันนะครับว่าขยันเล่นเฟซอ่านทุกโพสต์แต่ไม่อ่านกฎหมายก่อนเซ็นถ้าว่างขนาดนี้รบกวนมาตอบกระทู้ที่สภาให้เป็นบุญตาหน่อยค่ะเพื่อทวงถามถึงการเข้าตอบกระทู้ถามสดของส.ส.ในสภาต่อมานะครับช่วงกลางดึกนายอนุทินชาญวีรกูลได้ใช้บัญชี Facebook ส่วนตัวเข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับใต้โพสต์ข่าวเรื่องดังกล่าวของเพจสื่อออนไลน์แห่งหนึ่งนะครับโดยประโยคสั้นๆแต่สะเทือนทั้งโซเชียลว่ารอให้ถึงบุญก่อนนะครับการตอบโต้ดังกล่าวส่งผลให้แกนนำพรรคประชาชนออกมาเคลื่อนไหวทันทีนะครับโดยนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความเตือนนายกรัฐมนตรีเรื่องความกตัญญูโดยระบุว่าพฤติกรรมต่อปากต่อคำแบบนี้ไม่เหมาะสมที่จะประพฤติกับผู้มีพระคุณพร้อมกับย้อนภาพในอดีตเมื่อครั้งนายอนุทินเคยไหว้ขอบคุณและยกสุภาษิตบาลีเตือนใจว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีพร้อมทิ้งท้ายเตือนด้วยความหวังดีในฐานะผู้มีพระคุณต่อพรรคภูมิใจไทยมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของ Daily News หนูไหมวาทะโซเชียลเดือดข้ามทวีปเย้ยฝ่ายค้านรอให้ถึงบุญเด้งยุทธนาอธิบดี DSI ปมคดีหัวส้มขับกล้าทำแหกมติโหวตงบครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องของขยายความครม.เด้งคุณยุทธนาอธิบดี DSI คดีหัวสว.และครม.ไฟเขียวต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะมีรายงานข่าวภายในกระทรวงยุติธรรมระบุว่าพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมถูกย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีรายงานว่าสาเหตุของการโยกย้ายเกิดจากกรณีคดีหัวสวที่พันตำรวจตรียุทธนาไม่สามารถควบคุมเนื้อหาสาระสำคัญในคดีอ้างยี่ฟอกเงินสวหรือแฟ้มสำนวนคดีพิเศษที่มีการสอบปากคำพยานบุคคลสำคัญจำนวนมากจนหลุดออกไปสู่กลุ่มผู้คนภายนอกอย่างไอลอว์และพรรคประชาชนได้ทำให้ยิ่งสร้างแรงกดดันและความไม่พึงพอใจที่ฝ่ายรัฐบาลมีต่อ DSI เพราะในส่วนของ DSI เองยังคงต้องทำการสอบสวนคดีในส่วนอ้างยี่ฟอกเงินการยกย้ายพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำไม่ได้ผิดความคาดหมายค่ะมีกระแสข่าวเรื่อยมาถึงการเตรียมสลับตัวอธิบดีกรมคุมประพฤติและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยเฉพาะการปรากฏภาพที่สนามบินจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมคุมประพฤติไปยืนรอรับนายอนุทินมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่าการย้ายร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลมาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในครั้งนี้ก็เพื่อเกลี่ยทางไปสู่การเข้าควบคุมการทำสำนวนของคณะพนักงานสอบสวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ที่กำลังจะมีการนัดหมายประชุมครั้งแรกภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะทั้งนี้ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเป็นลูกม่อ DSI ผ่านหน้างานมาตั้งแต่การเป็นพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษไปจนถึงระดับรองอธิบดี DSI ก่อนที่ปีพ.ศ.2567จะย้ายไปเป็นรองเลขาธิการสอบต.และปี2569จึงย้ายกลับมาเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเคยรับผิดชอบคดีสำคัญหลายคดีอาทิคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองของคนเสื้อแดงปี2553และคดีเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันอย่างคดีชายชุดดำและคดีการเสียชีวิตของประชาชนค่ะพาดหัวใหญ่ข่าวสดครม.สั่งเด้งแล้วอธิบดี DSI โต้พลวันโยงหัวสว.ตั้งปิยะเสียบตามโผส้มเขียกล้าทำพ้นฝ่ายค้านภูมิใจไทยกักดึงร่วมรัฐบาลโยนอนุทินตัดสินใจยืดไทยพลัส2เดือนครม.ไฟเขียวเด้งยุทธนาแพรดำพ้นเก้าอี้อธิบดี DSI ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษค่ะ
1: ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังมีมติเห็นชอบต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมอีก2เดือนนะครับเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจากผลกระทบวิกฤตราคาพลังงานครอบคลุมผู้ที่ได้รับสิทธิ์รวม47ล้านคนพร้อมกันนี้ยังได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์คืนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนสกร.เพื่อให้เด็กสามารถเรียนต่อได้นะครับโดยไม่ต้องสละสิทธิสวัสดิการของครอบครัวนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยรายละเอียดนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสรอบใหม่นี้แบ่งการช่วยเหลือเป็น2 ส่วนสำคัญส่วนแรกเป็นการเพิ่มวงเงินแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 14,500,000 คนโดยจะได้รับเงินเพิ่มอีกคนละ700บาทรวมเป็น 1,000 บาทเข้าในบัตรทุกในเดือนตุลาคมเพียงแค่เดือนเดียวนะครับส่วนที่2คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 บาทสำหรับประชาชนกลุ่มทั่วไปจำนวน 32,500,000 คนโดยรัฐจะช่วยจ่ายค่าสินค้าและอาหาร 60% ไม่เกิน200บาทต่อวันประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15ตุลาคมนี้และเริ่มใช้จ่ายได้ยาว2เดือนคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนส่วนร้านค้ากดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนอกจากนี้ด้านการศึกษาครับนายอัครนันท์การกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ระบุว่ามติคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ได้ช่วยแก้ปัญหาให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะและผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร.ด้วยการคืนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อไม่ให้เด็กต้องถอนตัวจากการเรียนเพียงเพราะกังวลว่าจะเสียสิทธิสวัสดิการของครอบครัวซึ่งจะช่วยดึงเด็กที่ตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้งนะครับและทางกระทรวงการคลังก็ประเมินว่าเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 43,000 ล้านบาทในรอบนี้จะช่วยดันดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.1 ถึง 0.2% และมั่นใจว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี2569จะขยาย ัวได้ตามเป้าหมายที่ 2.5% ครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับไทยช่วยไทยพลัสมาแล้วต่ออีก2เดือนเติมให้คนละ 1,000 ครม.อนุมัติต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสคนละ 1,000 บาทออกไปอีก2เดือนกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตัง 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนบัตรคนจนเติมให้คนละ 1,000 บาทในเดือนตุลาคมพร้อมกับไฟเขียวคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะสกร.ช่วยให้ไม่กระทบกับการเรียนขณะที่ภารกิจนายกวันแรกที่นครนิวยอร์กเช้าร่วมเปิดอภิปรายทั่วไป UNGA 81บ่ายคุยกับสถาบันการเงินกองทุนและบิ๊กเทครายใหญ่มุ่งสร้างความมั่นใจการลงทุนในประเทศไทยครับ
0: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของเงินงบประมาณปี2569ที่ไม่เพียงพอกับกยศ.นั้นนะคะว่าอีก8วันจะเริ่มปีงบประมาณใหม่ในปีงบประมาณ2570รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณในส่วนของกองทุนกยศ.เพิ่มขึ้นจากปี2569เกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาททั้งที่หน่วยงานอื่นลดลงทั้งหมดจะบอกว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับกยศ.ถ้าพูดแบบนั้นก็จะเหมือนไม่ให้ความเป็นธรรมกับทางรัฐบาลรัฐบาลเพิ่มเงิน 9,000 ล้านบาทซึ่งในวันที่1ตุลาคมนี้จะสามารถเข้าไปใช้ได้หลังจากที่ประกาศใช้เงินหลังจากที่ประกาศใช้ซึ่งเงินจะเข้าไปหนุนในระบบของกยศ.ต่อไปนายพระดอนบอกนะคะว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจที่กยศ.ไม่ทราบว่ามีบุคคลว่างงานและเป็นหนี้กยศ.อยู่จำนวนเท่าไหร่รวมถึงไม่มีการระบุสถานะของลูกหนี้กยศ.ว่าใครอยู่ในสถานะไหนพร้อมชำระหนี้หรือไม่ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของกยศ.ซึ่งกยศ.ยังไม่มีการบริหารจัดการได้ดีเท่าที่ควรเพราะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ที่มีรายได้จะมีเงินหมุนเวียนในบัญชีแต่ยังย้ำว่าโจทย์ใหญ่คือการให้คนจำนวน 2,600,000 คนที่ค้างชำระหนี้กยศ.มาชำระให้ได้ไม่จำเป็นต้องได้ทั้งหมดแต่ขอประมาณ 30-40% ของจำนวนหนี้เพียงแค่หาทางให้กลุ่มคนเหล่านี้มาชำระหนี้ให้ได้รัฐบาลแทบจะไม่ต้องให้เงินสนับสนุนเข้าไปในระบบกยศ.ค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวประเด็นนี้นะคะปัดขาดสภาพคล่องรัฐอัดงบกยศ 9,000 ล้านจี้สอบสวมสิทธินักศึกษากู้ศึกษาธิการขู่ฟันเอาผิดอาญารัฐบาลปัดกองทุนกยศขาดสภาพคล่องยันตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทวันที่1ตุลาคมนี้ใช้ได้ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งเร่งตรวจสอบปมฉาว4วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกชนในพื้นที่ภาคอีสานสวมสิทธินักเรียนกู้เงินกยศ.แลกวุฒิปวส.พบเป็นเจ้าของเดียวกันถึง3แห่งลั่นฟันเฉียบขาดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องพร้อมเตรียมเอาผิดอาญาด้วยหากพบปลอมเอกสารส่วนกรณีเบี้ยวหนี้กยศ.สูงถึง 2,600,000 คนกำลังเข้ากระบวนการหาข้อเท็จจริงแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะ
1: ครับช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
6: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าตรวจสอบศูนย์ชุมชนและศาสนสถานของชาวอิสราเอลนะครับหรือว่าชาบัตรวม 8-9 แห่งทั่วประเทศอย่างเข้มงวดหลังจากตรวจพบความผิดปกติทั้งเรื่องของใบอนุญาตก่อสร้างและสินค้านำเข้าไร้อย.ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมกับตั้งข้อสังเกตในเรื่องของเส้นทางการเงินในการก่อสร้างอาคารสูงที่มีมูลค่าสูงตั้งแต่50ล้านถึง 1,000 ล้านบาทนะครับล่าสุดก็มีการเตรียมประสาน DSI ขยายผลตรวจสอบโครงข่ายทั่วประเทศนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้า จากการตรวจสอบชาบัดในพื้นที่ภูเก็ตนะครับพบการกระทำผิดเกี่ยวกับการใบอนุญาตก่อสร้างทั้งการต่อเติมดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งได้ยื่นคำขาดให้ดำเนินการยื่นเอกสารให้ถูกต้องภายใน30วันหากพ้นกำหนดจะมีคำสั่งทุบทำลายทันทีนอกจากนี้ยังพบร้านค้านำเข้าสินค้าโดยไม่มีฉลากภาษาไทยและไม่มีอย.ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อสั่งอายัดสินค้าทั้งหมดแล้วในส่วนของกรุงเทพมหานครครับชาบัดบริเวณถนนพระอาทิตย์ตรวจสอบแล้วไม่พบการขุดเจาะชั้นใต้ดินตามที่เป็นข่าวส่วนชาบัดเฮาส์ซอยสุขุมวิท22ที่มีการก่อสร้างชั้นใต้ดิน3ชั้นและอาคาร5ชั้นพบว่ามีการแจ้งขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามกฎหมายแต่ว่ายังต้องตรวจสอบเรื่องของการร่นของอาคารหากพบว่าผิดหลักเกณฑ์ต้องสั่งแก้ไขครับนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังระบุว่ากำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของศูนย์ชาบัดต่างๆเนื่องจากเป็นศาสนสถานที่ไม่ได้สร้างรายได้แต่ว่ากลับมีมูลค่าการลงทุนก่อสร้างสูงถึง50ล้านไปจนถึง 1,000 ล้านบาทรวมถึงเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเครือข่ายชาวอิสราเอลกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มูลค่าเกือบ100ล้านบาทเพื่อทำธุรกิจสุสานและธุรกิจอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางศาสนาและชุมชนในอนาคตครับทางด้านของสถานการณ์ในจังหวัดกระบี่และพื้นที่อื่นๆทางภาคใต้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมการปกครองเร่งตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างนอมินีถือครองที่ดินและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่โดยเร็วและยืนยันว่าหากพบความไม่ชอบมาพากลในจุดใดตนเองก็พร้อมจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตัวเองทันทีครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่หน้าหนึ่งของแนวหน้าครับแฉยิวรุกลงใต้จ่อกว้านซื้อที่ดิน3จังหวัดผุดชาบัดเกือบ100ล้านมารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแฉนายทุนโยงเครือข่ายยิวเตรียมซื้อที่ดิน3จังหวัดชายแดนใต้มูลค่าเกือบ100ล้านสร้างชาบัดแล้วจ่อลงพื้นที่ตรวจเข้มตรวจสอบด้วยตัวเองวันลามทำขัดแย้งกับศาสนาและชุมชนกำชับผู้ว่าปกครองสแกนทั่วพื้นที่เร่งทำความเข้าใจคลายความกังวลของชาวบ้านเผยเคสภูเก็ตพิรุธเพียบนะครับไร้ขออนุญาตสร้างขีดเส้น30วันต้องทำให้ถูกต้องไม่งั้นทุบทำลายครับ
0: ค่ะขอไปที่บรรยากาศการแข่งขันเอเชียนเกมนะคะเมื่อวานนี้สาวไทยนักตบสาวไทยนะคะก็สามารถเอาชนะเกาหลีใต้3ต่อ0เซตนะคะคว้าเหรียญทองแดงการแข่งขันวอลเลย์บอลศึกเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จนะคะก็คว้าเหรียญทองแดงกลับบ้านเรานะคะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่นักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะก็ยืนเป็นวงกลมนะคะแล้วก็กำลังแสดงความดีใจกันค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีประเด็นเรื่องของการแข่งขันเอเชียนเกมเช่นกันค่ะไทยคว้าเหรียญทองที่4แข่งต่อสู้ MMAวอลเลย์สาวซิวทองแดง2จอมพลังหนุ่มล่าเหรียญทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองที่4เอเชียนเกม2026แอมกันจุธานักกีฬาศิลปะป้องกันตัวหญิงค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่แอมกันจุธาได้ร่วมบันทึกภาพนะคะในการคว้าเหรียญรางวัลร่วมกับเหรียญเงินและเหรียญทองแดงค่ะขณะที่แบดมินตันชายไทยค่ะเมื่อวานนี้ก็เรียกว่ามีเซอร์ไพรส์นะคะในรอบ16ปีค่ะก็สามารถการันตีเหรียญทองแดงได้แล้วนะคะวันนี้เราจะต้องไปลุ้นว่าทีมแบดของไทยเราเนี่ยทีมชายนะคะจะสามารถเปลี่ยนสีเหรียญทองแดงเป็นสีอื่นได้หรือไม่ค่ะวันนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันนะคะบ่าย2โมงจะพบกับอินโดนีเซียค่ะส่วนอีกคนนึงนะคะที่ไปโดดเด่นอยู่ในต่างประเทศนะคะก็คือน้องเนเน่ค่ะคนแห่ทายผล 81% เนเน่แชมป์ AGT แย้มโชสะท้อนตัวตนรู้ผลแข่งขันเช้า24กันยายนก็เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเนเน่รอยัลเปิดใจก่อนขึ้นเวทีรอบไฟนอลอเมริกาก็อตทาเลนต์ AGT ซีซั่น21ในวันที่23กันยายนค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพคนไทยในสหรัฐร่วมต้อนรับช็อปเปอร์ MK บุ๋น3สมาชิกวงโอโซนจากตลาดนาคาจังหวัดภูเก็ตที่ CP พาเดินทางถึงนครลอสแอนเจลิสสหรัฐเพื่อไปรวมพลังเชียร์เนเน่รอยัลแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21รอบชิงชนะเลิศ23กันยายนค่ะ
1: ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ออกประกาศเตือน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นหลังจากกรมชลประทานจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับออกประกาศเตือนฉบับที่4ฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนด้านรัฐบาลก็ยืนยันสถานการณ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้นะครับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.บอกว่าจากการคาดการปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นทำให้กรมชลประทานจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ6อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจึงได้มีการประสาน10จังหวัดภาคกลางทั้งอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเตือนผู้ประกอบการแพร้านอาหารและประชาชนริมน้ำให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่4เตือนมรสุมกำลังแรงจะทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศเริ่มจากภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนจะ กระจายสู่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและภาคใต้พร้อมกับเตือนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกนะครับก็ยืนยันหลังการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสถานการณ์น้ำขณะนี้ยังบริหารจัดการได้ไม่ได้รุนแรงเป็นน้ำท่วมใหญ่ตามที่มีกระแสข่าวครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนึ่งของมติชนครับปภ.แจ้งเตือน10จังหวัดภาคกลางกรมอุตุเตือน23ถึง27กันยายนฝนตกหนักกทม.ส่ออ่วมเจอ 80% เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเอกนิติเรียกประชุมรับมือน้ำท่วมภาคกลางปภ.แจ้ง10จังหวัดเฝ้าระวังเรนบอมครับ
0: กอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมจัดค่ายแม่ลูกผูกพันด้วยภาษาไทยสารสายใหญ่ครอบครัวหนุนเยาวชนอำเภอรามันมีทักษะด้านภาษาไทยที่โรงเรียนศรัทธาพิทยาอำเภอรามันจังหวัดยะลากอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยจัดกิจกรรมค่ายแม่ลูกผูกพันด้วยภาษาไทยประจำปี2569สืบสานพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารให้มีทักษะด้านภาษาไทยที่ดีพร้อมสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยกิจกรรมออกแบบอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับวิทยากร TK Park ผ่านฐานการเรียนรู้สนุกเช่นฐานนักสืบการันคู่หูสำนวนสุภาษิตและสืบคำเรียงประโยคให้แม่และลูกได้ร่วมมือกันคิดและลงมือปฏิบัติจริงนอกจากนี้ภายในงานมีกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่4116และชุดสันติสุขที่302ร่วมลงพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมอำนวยความสะดวกและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆและผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดสะท้อนภาพลักษณ์ของทหารที่ไม่ได้ดูแลแค่ความมั่นคงแต่พร้อมเคียงข้างชุมชนสนับสนุนการศึกษาและสร้างรอยยิ้มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนชายแดนใต้อย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ินที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือเริ่มแล้วนายกร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปอังกา81พร้อมผู้นำผู้แทนจากทั่วโลกแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายขับเคลื่อนความร่วมมือระดับโลก

0: ทยเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ในหัวข้อหลักการประชุมคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกตลอดจนแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศการเข้าร่วมอังกา81นี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากตรงกับวาระครบรอบ80ปีที่ประเทศไทยร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยในฐานะประเทศระดับกลางมีบทบาทกับเวทีนานาชาติในการผลักดันวาระสำคัญของโลกจากนั้นนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า3วันที่อยู่นครนิวยอร์กจะได้มีโอกาสพบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นการเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมทุกด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมกับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติวันที่24กันยายนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนปรับตัวรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อมตลอดจนความพร้อมในการเป็นสมาชิกภาคีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังร่วมกับนายกรัฐมนตรีหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่านักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือไทยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นทั้งนี้นักลงทุนสนใจสอบถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมทั้งสองประเทศมหาอำนาจได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากกว่าความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่แล้วพี่

0: มีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดใน

0: ซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: จากเงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับอสมท FM 102เมกะเฮิรตซ์สุราษฎร์ธานีนะครับก็ขอตักทายสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังนั่งอยู่ในรถนะเดินทางไปที่ทำงานทำการนะครับหรือว่าจะฟังอยู่ที่บ้านหรือฟังชมอยู่ที่ทางโซเชียลนะครับของอสมทนะครับผมรอยซ่องเมกะเฮิรตซ์สุราษฎร์ธานีนะครับอังพุธนะครับพุธ23กันยายน2569ครับผมเบาตู้ก็ทำหน้าที่รายงานเข้ากันเหมือนเดิมก็มีน้องนุ่มครับวันนี้ทำหน้าที่ควบคุมเสียงให้กับทางรายการนะครับเราก็มาติดตามข่าวสารกันเหมือนเดิมที่จะต้องเริ่มกันตอนว่าเช้าๆก็มีเรื่องราวหลายๆเรื่องนะครับนาทีจะต้องเอามาบอกเล่าให้พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งบ้าน

ันได้ทราบกันนะครับผมแล้วก็เอาเรื่องจากอาราวสุราษฎร์ธานีอัปเดตกันสักคิดก่อนนะครับนี่ก็พาทั่วว่าชักพระทรง1569ท้าวไม่มีทางพลิกเมียแน่นอนนะเพราะว่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ทำการลาดย่างตลอดเส้นทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้จะเห็นนะครับว่าเทศบาลกำลังตีเส้นตีไรให้เกิดความสวยงามลาดย่างได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็การลากพระปีนี้ก็คงจะทำให้เรือพนมพระทางบกนะครับคงจะลากกันได้ราบเรียบราบรื่นนะครับแต่ก็แก้ปัญหาครับว่าทำพื้นที่จะให้เรือพนมพระนะครับที่มาลากกันในเขตเทศบาลนครปีนี้จบให้เร็วนะครับก็ก็จัดการอย่างนั้นครับปีนี้ทางเทศบาลกับอบจก็คุยกันดูเรื่องก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรต่างๆก็คงจะทำให้การจัดงานปีนี้น่าจะรับรื่นไปกว่าเดิมมากขึ้นนะครับก็ติดตามกันนะ23กันยา4 23ถึง31ตุลาคม2569อ้าวนะนี่ก็เป็นเรื่องที่เอามาเลขมาคุยกันตรงนี้ความจริงแล้วก็พูดถึงการพัฒนาให้บริการของโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีการพัฒนากันอยู่เรื่อยๆหมดแต่ว่าบ่าวตู้ก็ไปนะครับที่โรงพยาบาลสุราษฎร์คนแน่นคลักๆก็ไปเจอพรรคพวกนะครับอายุอปจ.เป็นระดับพ.อ.และไม่ต้องเอ่ยชื่อแกนะครับก็ทุกคุยและเพราะเป็นโรคเดียวกัน นะครับก็ดังคุยกันไล่เรื่องนะครับแล้วก็ได้ไปเห็นหนึ่งการพัฒนาของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับตึกไม่ก็กลายอีเปิดให้บริการแล้วสวยงามนะครับหญิงใหญ่อลังการได้สาบข้าวมาว่าตอนนี้ก็เริ่มทยอยคุ้นข้าวคุ้นคงข้าวไปเตรียมความพร้อมนะครับในพื้นที่ของโรงพยาบาลอาคารลังไม่อาคารอำนวยการลังไม่ส่วนลังเก้าโอ้ยทำพรือบ่าวตู้ก็ต้องไปรอท่ามท่านพ่อโรงพยาบาลก่อนนะครับท่านที่จะทำเป็นพรือแต่ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ตอนนี้เน้นเจ๊กๆครับจ้าที่จอดลำบากบ่าวตู้ก็เข้าไปก็โชคดีพอดีรถออกไปกันก็เสียบตั้มกับไปครับนะไปโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเอารถยนต์มาจ้าที่จอดลำบากครับ ก็เหมือนกับผีเช้าแกยู่หน้าซ่านนะครับแกมาป้าตัดป้าเติดนะครับมาเยี่ยมญาติจอดรถไปช่องคืนเสียขาจอดรถไปเกือบพันอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าระบบนี่มันผันพรื้อบ้างนะครับเราก็เอาว่ากันไปนะฮะในเรื่องโครงการที่จอดรถนะรู้สึกว่าจะแพงว่าที่จอดรถที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีแล้ว เอานะครับแต่ที่โรงพยาบาลนาซ่านนะครับก็มีการพัฒนาบุคลากรนะครับนี่เลยนะครับเพราะว่าพยาบาลวิชาชีพนะครับลาลิตาเฮมทานนโอ้นามสกุลนี่คุ้นๆ นะครับเฮมทานนเนี่ยนะครับก็ได้ผ่านหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการจัดการทางพยาบาลรุ่นที่5นะครับจากมอโอนะครับที่รวมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับในการพัฒนาบุคลากรก็ขอแสดงความยินดีกันกับโรงพยาบาลนาซ่านที่จะได้มีบุคลากรนะครับในการขับเคลื่อนในการพัฒนางานกันอย่างเต็มทีนะครับผมก็ยินดีกันนะครับอบต.ตะเคียนทองนะครับตะเคียนทองก็อยู่ที่กาญจนาทิพย์นะครับช่วงนี้จะเห็นนะครับว่าบุคลากรคงทงทิ้นเนี่ยมีการพัฒนามีการเลื่อนตำนุ่งตำแหน่งนะครับอย่างเทศบาลตำบลวัดประดูคงท่านนายกวรพลคงคนนู้นเนี่ยมีการยกย้ายไปเป็นหัวหน้าหนู่หัวหน้านี่ไล่ฐานนะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับทางอบต.ตะเคียนทองก็ยินดีครับนางสาวพัฒนันหนู่เปนนามสกุลคนบ้านเราแล้วหนู่เปนเนี่ยนะครับรองปลัดอบต.ตะเคียนทองนะครับได้ย้ายไปรับตำแหน่งเป็นปลัดอบต.บางน้ำจืดอำเภอหลังส้วนจังหวัดชุมพรนี่ก็ยินดีกันนะครับยินดีกับความเจริญความก้าวหน้านะครับผมมาที่เรื่องของการศึกษากันสักนิดนึงนะครับมอเตว่าทางท่านดร.สุชาดาลิมสวัสดิ์ผอ.โสภม.สุราษฎร์ธานีชุมพรนะครับท่านก็ได้มอบหมายให้ดร.อมรรัตน์ปู่เพชรรองผอ.โสภม.สุราษฎร์ธานีชุมพรนะครับแล้วก็มีนางวันนีแก้วสิริพ่อโอโรงเรียนเวียงซะดร.กัสมาพลชวลิตพ่อโอโรงเรียนส่วนซี่วิทยา
นายพิเชษฐ์ประ

หยุดสิ้นนะครับโรงพ่อโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุรัตธานีนะครับนางสุรีรัตพัฒนาทลังนะครูโรงเรียนสุรัตธานีนางพดนิชารถเพยนี่เปิดพ่อโอนรุ่มนโยบายและแผนนางบุษกรเพชรพ่วงอันนี้ก็เป็นพ่อโอกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแล้วก็นางณัฐมนแก้วอําดีศึกษานิเทศโอ้นี่ไปกันเป็นคณะนางสาววาสินีเข้มข้าวนักวิชาการปฏิบัติการไปกันที่ไหนครับไปกันที่โรงเรียนพนมศึกษานะครับเพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียนเนี้ยนะครับให้โรงเรียนเปิดเป็นหลักสูตรโครงการพิเศษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาต่างประเทศนะครับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษาหน้านะครับหมายความว่าปีหน้าการศึกษาหน้าเนี้ยโรงเรียนพนมศึกษาเนี่ยนะครับจะทุกได้รับการพัฒนาให้โรงเป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตรโครงการพิเศษนะครับไม่ต้องเข้ามาเรียนในรัฐเพราะว่าจากพนมเข้ามาในเมืองเนี่ยมันไกลนะครับอยู่ห่างไกลหูไกลตานะให้เรียนอยู่ที่บ้านนะดีแล้วนะครับผมพอเล่งถึงพนมก็ต่อไปที่เรื่องนี้เลยนะครับนะอบทางอบจนะครับทางอบจสุราษฎร์ธานีนะครับอบจสุราษฎร์ธานีก็ป้าโชภากาญจนานี่แหละครับนะฐานก็ลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่ไปที่อำเภอพนมนะครับนะไปที่ตรงนี้นะครับไปที่หมู่หนึ่งอำเภอพนมนะครับแต่ตำบลไม่ได้บอกนะครับนะไปที่หมู่หนึ่งในหมู่หนึ่งมันมีหลายตำบลแต่ก็อยู่ในอำเภอและนะครับก็ไปดูพื้นที่เนื้อที่23ไร่1งานนะครับเพื่อจะพัฒนาเป็นสนามกีฬากลางของอำเภอพนมนะครับเบื้องต้นนะครับมีแนวทางการดำเนินงานการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์พรมรูวิ่ง8รูรั้วแล้วก็สนามกีฬาเพื่อพัฒนาให้เป็นสนามกีฬาประจำอำเภอที่ได้มาตรฐานในวงเงินงบประมาณ37ล้านบาทจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ทั้งนี้นะครับระหว่างการลงพื้นที่นักเรียนแล้วก็เยาวชนอำเภอพนมก็ได้กล่าวพบแล้วก็ขอบคุณปาโซนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกอบจ.ไม่ใช่ตำบลนะครับพอไปนะครับที่จะพัฒนาให้มีที่ฝึกซ้อมที่พัฒนาด้านการกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะเพื่อให้เป็นสนามกีฬาประจำอำเภอเดี๋ยวนะมาตู้กำลังนึกชื่อสอจออำเภอพนมอยู่ก็นึกชื่อแกไม่ออกนะครับนะคือแกเนี่ยเป็นนายกสมาคมกีฬาอำเภอพนมนะเป็นคนที่ชอบกีฬาในช่วงแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็แข่งกรีฑานี่แหละแกก็ยกครัวนะครับเอาครัวจากแม่บ้านอำเภอพนมเนี่ยมาทำไข่เจียวเลี้ยงเด็กนักกีฬาเจ้าหน้าที่นะครับตั้ง 3-4 วันนะเลี้ยงกันฟรีๆนะครับบ่าวตู้ก็ไปพลอยควักทองนะครับน้องนุ่มเนี่ยทีมงานเราก็ไปควักทองนะครับเพราะว่าเราไปทำการไล่สดนะนี่พอเล่งถึงไล่ชดแต่หน่วยงานเลยสนใจย้ายทีมงานของอสมทเราจะไปไล่ชดนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่น้องนุ่มก็ได้ที่บ่าวตู้ก็ได้0818942705นะครับมือนี้แหละนะครับโทรมาบอกว่าอยากไปไล่ชดกีฬาส่วนราคาไม่ต้องมังเวิร์ดนะครับไม่แพงนะครับราคาเป็นกันเองนะเราก็เป็นหน่วยงานส่งเสริมอยู่แล้วนะครับเป็นการนำบันรถได้ปีนี้พอได้เดินทางไปนู่นไปนี่ก็ได้ไปช่วยไล่กันนะครับทุกงานทุกการแล้วนะครับนะที่จะไล่สดกันนะครับนะก็ติดต่อกันมาได้นะครับผมนี่ก็ปาโชภากาญจนานะครับพอดีเป็นเรื่องของพนมก็เลยต่อเนื่องเราก็ต่อกันไปเลยเป็นเรื่องของพนมให้จบๆเรื่องของพนมไปให้จบๆไปเลยนะครับผมเราก็มากันที่เรื่องนี้นะครับมอแต่ว่ากกต.มีมติเสี่ยงทางหมากชียงหยุดพิริยาสถิตผู้สมัครนายกเทศมนตรีกอพงันข่าวค่ายสื่อเสี่ยงกกต.นะครับมีมติเสี่ยงทางหมากชียงหยุด พิริยาสถิตผู้สมัครนายกเทศมนตรีกอพงันเบอร์หนึ่งข่าวค่ายให้เงินจุงเจยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยืนสานุทนทอดสิทธิ์พร้อม

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งแล้วก็ลงทุกดำเนินคดีอาญาเมื่อแต่ว่ากับคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับมีมตินะครับที่ประชุมนะกรณีนายยงยุทธพิริยสถิตผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลกบังกันหมายเลขหนึ่งผู้กล่าวห้าว่าให้เงิน500 บาทแก่บุคคลซึ่งมิจ่ายผู้สมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลกบังกันพร้อมกล่าวฝากเบอร์หนึ่งพร้อมบอกฝากบอกญาติพี่น้องให้เลือกเบอร์หนึ่งด้วยจากการพิจารณาข้อเท็จจริงก็ต่อเห็นว่าแมนผู้รับเงินจะไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่แต่การกระทำดังกล่าวยังเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา65วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมนะครับฉบับที่3พ.ศ. 2569เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวห้ามใช้ทรัพย์สินเป็นเครื่องมือในการจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและไม่ได้กำหนดว่าบุคคลผู้รับทรัพย์สินจะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งคุณไปทำนอกเขตเลือกตั้งก็ถือว่าผิดนะเอาทั้งนี้นะครับกกต.ก็อธิบายเข้ามาพูดได้ตามมาตรา65วงเล็บ1หมายถึงบุคคลใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่ก็ตามนะครับอันนี้ก็เราก็ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วนะครับนี่ก็เป็นที่เข้าใจกันแล้วก็แม้ว่าจะรับเงิน500บาทนี่ก็คือทาง กกต.ก็พยายามจะอธิบายหลักการเหตุผลต่างๆว่าที่ต้องชี้ว่ามีความผิดเนี่ยเพราะตรงนี้แล้วก็มีเรียกว่าอธิบายข้อกฎหมายให้ชัดเจนนะครับว่านี่แหละเป็นความผิดก็ทางกกต.ก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งในการเพิกถอนสิทธิแล้วก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งไม่จะต้องเป็นไปตามกระบวนการและคำสั่งโครงสร้างตามที่กฎหมายกำหนดหมายความว่าเขาต้องรอสั้นช่างก่อน แล้วก็จะกำหนดมีการเลือกตั้งไม่นะครับแล้วก็ทางขาใช้จ่ายต่างๆก็จะให้ที่กกต.เอาพิจารณานะครับไปเป็นคนออกขาใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งไม่นะครับในพื้นที่เทศบาลตำบลกบังกันนะครับก็ว่ากันไปนะครับ ว่ากันไปก็มีอะไรกันแล้วนะครับเราก็มากันที่เรื่องอะไรกันต่อนะครับเรามาดูกันนะครับในส่วนของข่าวสั้นนะครับจากทางมากันที่เรื่องการพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองกันสักนิดนึงนะครับนะการพัฒนาบ้านการพัฒนาเมืองนะครับตรงอบจก็ไปรับฟังแนวความคิดเห็นสร้างแบรนด์เมืองพัฒนาเมืองอัจฉริยะต่อยอดอัตลักษณ์เสริมความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะอันนี้บาตูจะไม่แบบ อธิบายได้มากมายนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับก็เป็นในการทำงานของอบจโดยเลขาหนุการของปาโซภานะครับวุฒิศรีโพชัยนี่แหละคนนี้ก็รูปล้อนะล้อยุคข้าวนะล้อและคนนี้นะครับอนาคตทางการเมืองครับไปไกลแล้วเราต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมทางสภ.พุนพินนะครับจะดำเนินการทำลายอาวุธของกลางตามคำสั่งศาลและระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับมอแต่ว่าที่สถานีตำรวจภูธรพุนพินโดยพันตำรวจเอกนิพนธ์ชาตรีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุนพินพร้อมด้วยคณะกรรมการทำลายอาวุธของกลางสภ.พุนพินได้ร่วมกันดำเนินการทำลายอาวุธปืนของกลางที่ซ่านดำเนินคำพิพากษาสั่งริบและให้ตกเป็นของแผ่นดินตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่747/2569การดำเนินการดังกล่าวกลับเป็นไปตามขั้นตอนและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการได้รวมกันทำลายอาวุธปืนของกลางโดยวิธีการตัดเผาแล้วก็ฟังกลบนะตัดแล้วก็เผาแล้วก็ฟังกลบเพื่อไม่ให้อาวุธปืนดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือเอาไปก่อเหตุอันตรายกับประชาชนได้อีกต่อไปทั้งนี้นะครับการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการในการจัดการของกลางตามคำพิพากษาของศาลแล้วก็ระเบียบของทางราชการสภ.พุนพินนะครับโดยท่านผู้กำกับนิพนธ์ชาตรีครับความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องโปร่งใสให้เป็นไปตามกฎ

ไม้แล้วก็ระเบียบของทางราชการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนต่อไปนะครับก็นี่แหละทำงานเข้มแข็งนะครับทำงานเข้มแข็งเอานั่นก็เป็นเรื่องของทางด้านตำรวจนะครับเราไปกันที่บ้านนาเดิมนี่วันนี้เดียวเรามีวันนี้ทีมงานนะครับท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวบก.สันทัดเจ็ดเสมียนไม่นะครับก็จะไปทำข้าวกันนะครับที่ฟาร์มเฮ็ดแล้วก็ไปดูขายมวยของกำนันกุ๊กนะครับแกเพิ่งเปิดขายมวยนึกวันนี้เราจะไปดูขายมวยกันนะครับอานงโพเพชรนะครับนะแกก็บอกว่าโครงการดีๆจะต้องรวมลาวสู้กันฟังโครงการที่มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างธงทีธงทินโรงพยาบาลสาธารณสุขนะครับอสม.นะครับผมแล้วก็โครงการหมู่บ้านปลอดเสี่ยงลดโรคที่ไม่ติดต่อนะก็มีการรณรงค์กันนะครับแล้วก็ขอบคุณกำนันกุ๊กนะครับแล้วก็อีกหลายๆฐานนะครับที่บ้านน้ำเกลียงบรรดาเดิมนะครับในการที่อะไรได้ช่วยกันนะครับดูแลแล้วก็พัฒนานะครับหมู่บ้านลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนี่ก็ไปรณรงค์กันนะก็มีกำนันกงกำนันกุ๊กนะครับไปกันนะครับนะเอาไปชื่อจริงมาตัวยังจำไม่ได้นะเรียกแต่กำนันกุ๊กใครๆก็รู้จักกันแหละนะครับกำนันกุ๊กบ้านหน้าเดิมนะครับนะเอาว่ากันไปเรามากันที่ข้าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันปิดท้ายในช่วงนี้กันนะครับผมผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีการติดตามนะครับบริหารการบริหารงานของจังหวัดแบบบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามให้มีประสิทธิภาพสู้การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับแล้วก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับที่องค์ประชุมจันซีนะครับองค์ประชุมตาปีจันซีสลากลางจังหวัดนะครับก็มีการประชุมผ่านระบบซูมนะครับเพื่อติดตามการดำเนินแผนงานต่างๆนะครับของจังหวัดนะนะครับในการนี้นะครับนะการติดตามการดำเนินงานนี้นะครับก็เป็นการบริหารนี่ก็เป็นภาษาราชการนะครับก็ข้ามไปก็แล้วกันเอาแต่สาระสำคัญนะครับผมพิจารณานะครับโครงการภายใต้พระราชดำรินายอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานโอ้คือตอนนี้มีเงินกู้ส่งแสนล้านเนี่ยถ้าใครติดตามเข้านะครับเงินกู้ส่งแสนล้านเพื่อเอามาแก้ไขปัญหาด้านพลังงานไปให้ทำโซลารูปนะครับให้กู้นะครับดอกเบี้ยน้อยดอกเบี้ยต่ำถึงบ่าวตู้ก็ไม่รู้จะกู้ไปทำไรนะครับนะ 50,000 นะเอาไปติดตั้งโซล่าหรือว่าแผงโซล่าที่เราว่าๆกันนี่แหละนะครับนะก็การสำรวจตรงนี้ก็ยากจะให้ทางจังหวัดนะครับท่านผู้ว่าครับช่วยกันอกข้าวให้ละเอียดว่าจะมีการพิจารณาขัดเลือกกันต่อรื้อต่อใดเราก็จะได้เอาไปบอกกรอบอกให้ชาวบงชาวบ้านนะครับก็ได้ทราบกันนะครับอันนี้แหละให้เป็นรายละเอียดเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมแล้วก็ยังมีการติดตามนะครับการอะไรนะเขาเรียกว่าการบริหารทรัพย์สินที่ได้จากการจ่ายงบประมาณของจังหวัดประกอบด้วยการโอนทรัพย์สินโครงการพัฒนาเร่งท่องเที่ยวส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสะห้วยแก้วนะครับโอนทรัพย์สินโครงการก่อสร้างถนนลาดย่างสายเลียบชายฝั่งทะเลหมู่1 2 6 11ตำบลคันทุลีอำเภอตาชนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโครงการพัฒนาอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวน้ำตกตนใหญ่พิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571ตั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนแล้วก็บูรณาการพัฒนาจังหวัดอะไรนี่ก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้เราก็โครงการแต่ละโครงการก็จะเป็นประโยชน์บางโครงการก็เป็นการไถ่โอนให้ท้องถิ่นไปดูแลนะครับก็เหมือนกับปลูกโครงควายนะครับพอทำเสร็จก็ต้องไถ่โอนไปท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นก็เอาไปดูแลนะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปก็เล่นได้ข่าวว่าเฟซซองนะครับโครงพลูโครงควายก็จะมาแล้วนะครับก็จะไปรับฟังความคิดเห็นกันสักนิดหนึ่งว่าพี่น้องอยากจะได้อะไรพอทำแล้วจะได้ทุกอกทุกใจนะครับเฟซแรงกันยังไม่ทุกใจนะครับเพราะว่างบ

0: ได้มาแถวนั้นนะครับก็เลยทำไปทำนั้นโกนนะครับแต่ว่าพลาดตรงที่ว่าไม่มีห้องน้ำห้องท้าไม่มีระบบประปาแสงสว่างนะครับข้ามาทำให้คนไปเดินก็ไปเดินได้แต่ตอนกลางวันเพราะว่ามืดนิดนึงก็เปล่าแล้วนะครับมีได้หลายนะครับช่วงนี้ก็ขอบคุณนะครับผู้ให้การดำนุนรายการนะครับเราก็ต้องขอบคุณตรงนี้เริ่มจากนี่เลยนะครับบริษัทพัฒนาพันปามครับบริษัทพัฒนาพันปามเนี่ยนะครับเนี่ยมาตู้ขอบคุณกับตรงนี้ละคิดก่อนก่อนที่จะผักก่อนสิ่งที่น่าสนใจนะครับบริษัทพัฒนาพันปามนะครับตั้งอยู่เลขที่262หมู่4คุณทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเบอร์โทรนะครับที่แปลงนะครับ0923709393นะครับนะก็โทรกันไปได้นะครับก็มีกล้าปั๊มน้ำมันจำหน่ายแล้วก็ทำในควบคุมเนี้ยก็ท่านเครือชัยธนรักษ์นะครับอดีตพ่อโอสุนวิจัยปั๊มน้ำมันสุราษฎร์ธานีนะครับท่านนี่เก่งนะครับในเรื่องของการพัฒนากล้าปั๊มแล้วก็เรื่องของดินเรื่องของปุ๋ยเก่งมากนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลศรีราชนะครับศรีราชมิลเลนเนียมกาโนเอลิสนะครับนะเนี่ยแวะกันไปได้นะครับหรือโทรกันไปนะครับขอบคุณนางไปทองกองไปซ่านนะครับในห้างเรานะครับผมแล้วก็มิสูสุราษฎร์ครับเอารถเข้าไปศูนย์บริการนะครับนำรถเข้าศูนย์บริการก็ทีนี้มีช่างที่มีความชำนาญเพราะว่าทีนี้นะท่านนับปีแล้วก็จะย่างเข้าสู่ปีที่50แล้วครับพี่น้องย่างเข้าสู่ปีที่50นะครับก็ถือว่ารับชายพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีมายาวนานนะครับเรื่องของช้างเรื่องอะไรก็บันใจได้นะครับแล้วก็บัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยชั้น3เส้นทันนะครับผมเดี๋ยวก็ทำบัตรไม่ก็ไปกันที่นี่ได้เลยนะครับสำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยแล้วก็ยังมีวันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ากุ้งทะเลนะครับนี่ย้ำว่ากุ้งทะเลนะคือที่บอกกุ้งเนี่ยเขาไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลยนำขึ้นลงตามธรรมชาติแล้วกุ้งเนี่ยมันก็เข้ามาควักตัวควักไรนะครับก็อยู่ในบ่อไหนได้ก็จับมาค่ายก็ได้ล่าอยู่นะครับไม่แพงครับกรุงทะเลเนี่ยก็ใส่กับขนาดกำลังกินและนะครับผมก็ลงโทรไปที่สาโกนการเกษตรเมืองก็ได้นะครับที่0772720461ครับส่วนทูเดย์คาเฟ่เดี๋ยวประตูคอยมาเล่งนะครับผมแต่ว่าไปนั่งที่ทูเดย์คาเฟ่แล้วก็เชฟตู่แกก็เล่าให้ฟังเรื่องของซาวโดเดี๋ยวเสียงชาวโดเสียงภาษาฝรั่งเศสนะว่าทำไมซี่มันออกเค็มๆแล้วคนก็ถามว่ามันจะคมไหมนะครับกระบวนการชาวโดนี่กินแล้วมันมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยนะครับกินดีมากนะคนปกติธรรมดาก็กินได้นะครับเพราะว่ามีใยอ่านได้มีคุณค่ามากนะครับตูเดคาเฟ่บางไซนะครับแต่ว่าก็เจอเชฟตูเจอน้องแมนเจอหลายๆคนนะครับอ่ะน้องนุ่มเราพักกันสักครู่เดียวนะครับผมครับ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage, Attrage, Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเตียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
3: ห้างเพชรทองกองไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
4: ห้างเพชรทองกองไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
5: สถานเสริมความงามรถยนต์คนที่พลัสสุราษฎร์ธานีคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์

0: น้ำยาแอร์ซ่อมสีติดฟิล์มและอุปกรณ์ประดับยนต์ครบวงจรบริการซักเบาะพรมรถยนต์ล้างรถกลางคืนพร้อมบริการอาหารเครื่องดื่มระหว่างพักคอยกับแม่มณีคาเฟ่ครบจบเรื่องรถที่พลที่พลัสภูธร8ถนนเข้าขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลสีสุขใส
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ครับเดี๋ยว FC อย่าเพิ่งโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวบาตูในช่วงแรกนี่บาตูขออนุญาตขอบคุณนะครับให้จบเมื่อแต่เดียวยังไม่ได้ขอบคุณนะครับ Today Cafe นะครับนะToday Cafe มาแต่ว่าบาตูก็ไปนะครับไปก็มีคณะทนายและกันนังอยู่แล้วนะครับเป็นพวกพี่โทมมนัดพริมแก้วนี่แหละนะครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวแกก็ชวนไปที่ร้านนะครับแล้วก็มีคณะตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนอะไรเนี่ยก็ไปรวมนะครับกินข้าวกินเลยนะครับกินน้ำที่ร้านToday Cafe นะครับแล้วก็รู้สึกว่าคือคักนะครับในช่วงเที่ยงคนนี่ก็แวะเข้าไปซื้อนะครับโดยเฉพาะชาวดูนะครับซาวดูนะครับที่เชฟตูได้ผลิตตามออเดอร์นะครับนะไม่ผลิตตังค่ายก็เรียกว่าผลิตตามออเดอร์นะครับถ้ามีออเดอร์ก็จึงจะทำนะครับอันกระบวนการผลิตก็จะจึงมีการมักยีดโอกระบวนการหลายขั้นตอนนะครับเนี่ยแต่บอตูคอยเอาเสี้ยงมาออกอากาศอีกทีนึงไงความว่ากระบวนการของการผลิตซาวดูเนี่ยมันยุ่งยากขนาดไหนแต่ว่าถ้าจะกินอร่อยก็บอกว่าต้องเอาไปโห่ไปได้แล้วก็ต้องแช่ตู้เย็นสักนิดแล้วก็เอามาทานนะครับมีกระบวนการหลายอย่างนะครับนะแต่ว่าทีเนี้ยเห็นเนื้อแป้งแล้วร่อยจริงๆนะครับเห็นแล้วก็นำลายเลยแยกจะไปกินเศร้าดูก็โรงแรมนะครับนะที่ Today Cafe ไม่แพงครับผลิตไม่สดทุกวันนะครับบอกว่าซี่มันเค็มมันไม่ใช่เค็มกับว่าไม้ครับมันเค็มเพราะว่านั่นคือกระบวนการผลิตของซาวโดแล้วก็รสชาตินะครับต้องกินคนนะครับนะว่ามันรสชาติเป็นพื้นะครับซี่ของมันธรรมชาติของมันพันละเละนะครับมันต้องใช้เวลาอบนานอบไม่ใช่ชุ่มอบไม่อบนานมากนะครับนะกระบวนการผลิตเนี่ยก็เป็นเรื่องละเอียดเดี๋ยวคอยให้เชฟตูนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับผมเอาเป็นว่าขอบคุณกันตรงนี้การสำหรับตูเดย์คาเฟ่นะครับนะแล้วก็อันนี้เลยนะครับต้องไม่พลาดนะครับอาจารย์ชำนีนะครับนี่อาจารย์ชำนีแกก็เรียกว่าช่วงนี้ก็ทำงานเพื่อสาธารณะเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมมาตลอดนะครับนะแต่ว่าที่พูดถึงเนี่ยก็อยากจะเร่งถึงเพราะว่าไปเปิดร้านนะครับแกไม่ได้เปิดเองหรอกนะลูกสาวนะลูกสาวไปเปิดร้านAmazonอยู่นาสัมปาทองนะครับที่ประตูเล่งว่าตรงนี้มันสะดวกสบายครับที่จอดรถนี่ก็สะดวกนะครับห้องน้ำห้องถ่ายก็สะดวกครับแล้วก็ไปแวะนะครับเป็นที่นัดหมายพูดจ้าพูดคุยกันนะครับผักพวกเพื่อนฟุ้งนะครับบรรยากาศดีไม่ร้อนนะครับมีทั้งบรรยากาศนอกอาคารนะแล้วก็โอเพนแอร์หรือในห้องนี่ก็เรียกว่าร้อนครับทีนี้เรียกว่าAmazonนะครับนาซัมพาวทองนะเชิญชวนกันตรงนี้นะครับนะก็วักกันไปกันนะครับผมมีอะไรกันบ้างแล้วนะครับผมนะครับก็นี่เดียวว่าปีอีทคนตายปลาคนตายปลายสมุยโอ้สวัสดีครับไปตูติดตามตลอดขอบคุณมากนะครับนะนี่อาจารย์ชำนีก็เข้ามาทางติ๊กต็อกนะครับขอบคุณอาจารย์ชำนีไปชรักกันนะครับผมแกก็เรียกว่าทำงานทำการช่วยเหลือสังคมกันมาดีมากครับคนนี้นะเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมทำงานเพื่อสังคมนะเอาเปิดใช้กันตรงนี้เลยนะครับผมท่านผู้ฟังต่างบ้านนะครับ FC แต่ช่วงที่รอใช้นี่บาตรงแต่เดียวเร่งถึงแต่ยกสมาคมซื้อมวลชนเพื่อการทุกไม่ใช่ก็ไป

0: สื่อสมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานีนะครับบอกขอสันทัดจะจำเป็นไหมนะครับเดี๋ยวว่าจะไปบ้านนาเดิมกันวันนี้แหละนะครับคือวันนี้นะครับในวันที่21พฤศจิกายนนะครับทางสมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะมีกิจกรรมเป็นอะไรครับเป็นกิจกรรมชงชาชงใจที่ป๊อปอายนะครับนะแล้วก็จะมีศิลปินชมพูฟุตตี้มาอ่านะบัตรราคา500บาทนะครับเอาไปดีไซน์กันเลยนะครับผมกับสวัสดีครับ
1: ประตู
0: ครับ
1: ไอ้เกโครงการไฟฟ้าจินไลโครแกกินหลังคาน
0: ั่นแหละแฟงโซลาเซลล์โซลาเซลล
1: ์ซึ่งชาวบ้านนะเขารอควัง
0: ครับ
1: ว่าช่วยแบบนั้นกันปันพื้นทำปันพื้นเขารอควัง
0: ครับครับ
1: เพราะว่าถ้าท่านถีแกยุ่งวันนะเขาไฟฟ้าเข้าไม่ชึ่งหนีมาครับซึ่งท่านกับท่านยาเป็นปัญหาซึ่งแปลกๆนะไม่ใช่ว่าหลวงนั้นแกเล่งเหลืองแกเราผมเล่งกับฤทธิ์แกผมในเกลียดข้าใจชาวบ้านแกเกลียดจวนคือว่าผมทุด้าเลยผมไปรับปากกับชาวบ้านว่าต้องไว้ในซอยนี้เราได้พบกับความใจรื่นสักทีรอบข้างก็ใจรื่นหมดแต่เรายังอยู่ในโลกมืด
0: ครับ
1: ทีนี้ก็บังเอิญตอนนั้นมีการเหลือตังค์เหลือตังค์อะไรผมไม่พูดเหลือตังค์ถึงก็มาคุยกับผมว่าถ้าลุงช่วยได้ผมก็ช่วยได้ผมว่าเถตรงนี้เขาต้องใช้ที่มีเอกสารคิดสักอย่างไม่ต้องกลัวขนาดป่าไม้หรือป่าเถาวัลย์อย่างข้อผ่านได้ผ่านไปกว่าไปให้ชุมชนชายผมว่าจริงจริงข้องแถวนี้เขาเล่นได้จนไม่ต้องกลัวหรือจึงทำให้ผมดีใจเลยพอดีใจกับไปรวบรวมเชี่ยงนะรู้สึกว่าเกือบร้อยเชี่ยงมาใช่ไห
0: ม
1: พอใช่ไหมปั๊บท่านผมว่าคนนั้นคนนี้เข้ามาแล้วมาข้ามาแล้วไอ้เขาเฉยเข้ามาพูดกับผมพอได้ชัดชู้เลยประตูเนี่ยทำให้ผมเกลียดขาดใจเลยชาวบ้านด่าผมว่าเชื่อลุงวิเอียนเชื่อมาเอาไปตรงแต่ดีว่าเพราะเขาเปลี่ยนตัวที่มาทำหนังคนกับมาเกลียดที่จังหวัดลงไปไม่กล้านี่แหละแกผมเจ็บขาดใจแล้วผมจำไว้เลยคนนี้ถ้าวันเหลือต่อได้ผันพื้นเลยชาวบ้านในตรงนี้อย่าไปใช้ปุ๊บเน
0: ี่
1: ยผมแค่ผมเกลียดนักกับวันนี้ครับ
0: ทรงยศงามค่ำนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับพิธีเปิดศาลาชุมชนในบ้านรวมใจนะและเลี้ยงนำชาเทศบาลตำบลเขียนซาในวันที่2ตุลาคม2569เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปก็ขอเชิญพี่น้องชาวชุมชนบ้านรวมใจนะครับนะไปร่วมดื่มนำชากันนะครับนะก็เผชิญประชาสัมพันธ์นะครับเปิดศาลาชุมชนนะครับบ้านรวมใจนะครับแล้วก็เลี้ยงนำชาเลี้ยงนำชานี้ก็ไม่รู้ว่ามีขาใช้ใจอะไรหรือเปล่านะครับนะก็เชิญกันแล้วกันนะครับนะก็คงจะรู้กันแล้วในพื้นที่นะครับไปกันที่สายต่อไปกันเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาดู
0: ครับ
2: หลักการเมืองเชื่อไม่ได้ลุงตะวีอย่าไปไหวใจอย่าไปเชื่อ
0: ครับ
2: ปัตตุ
0: ครับ
2: เจี๊ยนองนี่นะ
0: โอ้วันนี้นะกี่โมงไม่รู
2: ้ป่าได้ละผมก็ไม่ไหนใจ
0: เดี๋ยวมันเด้งมาเองแหละนะ
2: ไอ้เจ้าหนุ่ยได้เจ็บดีนะ
0: นั่นแหละ
2: ครับตอนนี้ครับ
0: ครับขอบคุณมากครับลุงทวายครับใครไม่บอกเชื้อบาทุกก็ตังเชื้อให้มึงนะครับก็มีข่าวสารได้ในชุมชนในพื้นที่นะครับส่งมาให้นะครับนะบาทุกก็จะประชาสัมพันธ์ให้นะครับนะอุไรวันเกิดมิวสิกไปอุดนุ่นป้ามาแล้วนะคะอ๋อไปที่พัฒนาพันป้ามาแล้วกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณพิวไรวันนะครับเคยเจอตัวจริงแล้วนะครับก็เป็นคุณใจดีเป็นผู้ใหญ่ใจดีคนนึงนะครับทำงานเพื่อชุมชนอันนี้แหละนะครับโอ้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับก็อุดหนุนกันได้นะครับบริษัทพัฒนาพันปามนะเราก็ที่เจ้าโค้งนี่เขาก็เรียกว่าเต็มทีนะครับงานสังคมก็ช่วยครับตลอดนะครับไม่เคยยุดเคยย่นเนี่ยเดี๋ยวจะจัดงานนี่แหละงานวันชาติจีนกับเรานะครับนะจะเชิญกงสุลจีนมารวมแต่ไม่รู้เขาจัดกันถึงวันที่เท่าไหร่เขาไม่ได้ส่งคงส่งข้าวหมายประตูเลยเอาไปดีไซน์กันนะครับผมครับสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลครับป้าโต
0: ครับสวัสดีครับ

0: หลวงพี่แกอยู่ตำบลไหนอยู่หมู่ไหนอยู่อัน
1: อ๋ออยู่บ้านทำเนียบ
0: บ้านทำเนียบ
1: อบต.บ้านทำเนียบ
0: กับเอิญแกแดงเหลืองไปกว่าทุกวัน
1: น้องกงแกก็ไม่มีชายแต่ว่าหมู่ไหนนี่บ่าวตู้ไม่รู้นะไม่แน่ใจแต่ว่าอยู่บ้านทำเนียบอยู่ไปทางนำบ้านดำราดไปกว่าแล้ว
0: อ๋อเดี๋ยวผมอยู่ไม่ไกลเดี๋ยวผมไปข้าไปเที่ยวบ้านแกที่เดี๋ยวไปซื้อผม
1: ต้องจี้ซอยเมทวดซอยเมทวด
0: อ๋อครับผม
1: นะซอยเมทวดนะครับผม
0: โอเคครับเดี๋ยวผมไปข้าไปเที่ยวบ้านแกที
1: ่ครับ
0: ไปฝากแกที
1: ่ครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่ครับนะช่วยลุงทวีดีให้ลุงทวีแล้วมีไฟฟ้าใช้ที
0: ครับเดี๋ยววันต้องวันเดี๋ยวผมข้าไปเส้นทางที
1: ่ครับผมซอยเมทวดนะจำไปตรงนั้นแล้วไปไกลครับ
0: ครับผมโอเคคร
1: ับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมนะ
0: คร
1: ับ ก็ขอให้เป็นจริงนะทักทีนะได้เข้าไปช่วยโทรเข้ามาได้ครับที่0774044545ครับเบอร์โทรนี้และนะครับแจงคงแจงเข้าเรื่องราวต่างๆงานบุญงานบวชนะครับงานสีดงสีดำอะไรได้ทั้งเพลและนะครับนะเรามาแจงข่าวชาติกันในเพื่อนบ้านได้เวลาเรามีงานมีการเนี่ยได้บอกกล่าวกันได้ทราบนะครับจะได้อะไรนะจะได้มีคนไปรวมงานนะไม่งงนะครับนะนะครับก็เสร็จเรียบร้อยโรงเรียนโครงการแล้วนะครับนะที่กกต.นะครับพิจารณานะครับนายใบแดงนะนายที่ว่าไปแล้วเนี่ยที่ระหว่างก้าวไปแล้วนะเอาไปกันที่ชาติต่อไปกันเลยครับผมครับสวัสดีครับอ้าวครับผมให้ดังต้องส่งทําทีนะประตูจะได้ตั้งรับไม่ต้องแบบทําผู้ดาแรงอยู่ก็เอาไปที่ชาติต่อไปกันนะครับโทรมาที่0774044545นะครับเบอร์โทรนะครับเข้ามาในรายการก็ถ้ายังไม่มีสายเข้ามานะครับเดี๋ยวบ่าวตู่ก็จะไปกันทีข้าวอื่นๆกันนะข้าวอื่นๆกันนะครับนะมีข้าวสั้นเรื่อยกันมั่งนะครับมาแล้วนะครับผมกลับสวัสดีครับ
2: อีกครับผม
1: อ๋อสวัสดีครับคุณพี
2: ่แจ้งวันชาติจีนจัดที่โรงแรมไดมอนด์ครับห้องประกายเพชรเวลา18นาฬิกาครับวันที่1ตุลาครับผม
1: วันที่1ตุลาครับโอ้ขอบพระคุณคุณพี่นายกสมาคมสื่อมวลชนประกาศเที่ยวด้วยเอากิจกรรมตรงครับท่องเที่ยวของทางสมาคมสื่อมวลชนประกาศท่องเที่ยวตอนนี้ก็ชัดเจนว่าวันอาทิตย์นี้เรามีคณะจากกรุงเทพมาเที่ยวที่เขื่อนเจ้าประภาแล้วก็ล่องห่วงยางน่าจะสนุกเพราะว่าน้ำกำลังดีเลยครับเหมาะสำหรับการเดินทางช่วงนี้ตอนนี้เขาศกกลับมาเข้าสู่สภาพเดิมแล้ว
2: ครับครับนักท่องเที่ยวเริ่มเข้าพื้นที่แล้วครับ
1: นะครับผมครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่สมครับ
2: ไม่มีอะไรครับเห็นเมื่อกี้ไม่มีข้อมูลก็เลยโทรมาแจ้ง
1: ครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผม
2: นะครับ
1: ครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวเสียดายนะครับว่าปีนี้เขาไม่ใช่งานเราทุกปีจะใช่งานเรานะแต่มาปีนี้วันชาติจีนไม่ได้ใช่งานก็ไม่พรึนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่าไปทำข้าววันที่1 ตุลาก็โจทย์รงกับวันพฤหัสนะวันพฤหัสนะครับเอาไปทีซ้ายต่อไปกันนะครับผมกลับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีตู
1: ้ครับสวัสดีครับผมครับ
3: ก่อนตู้เผื่อให้ก่อนตู้อบตเทศบาลก่อน
1: โอ้ก็ใบแดงเลยใบแดงเลยพีริยาสาธิตเดี๋ยวแกเป็นนายกใช่ไหมอ๋อ
3: ใช่
1: ใช่ใช่ไหมแกเป็นนายกใช่ไหมแกเป็นนายกนะ
3: คร
1: ับนะก็โดนใบแดงแล้วกกต.ประกาศเป็นโดนใบแดงเรียบร้อยแล้วจะต้องรอคำสั่งศาลแล้วก็จะต่อศาลสั่งเลือกตั้งไหมกัน
3: เลือกไหม
1: กับผมกับผมเลือกไหม
3: มากจะมากันเรื่อยๆเลยต้องให้นะผมมันรอกันมากใช่ไหม
1: โอ้ก็ถ้าทำดีทำไม่พลาดก็ไม่โดนไอ้นี่ทำพลาดทำพลาด
3: เรื่องเล่าอย่างนี้แล้วเนี่ยอย่างก็ไอ้เรื่องเลยนะเจ้าเนี่ยลูก
1: ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับเดี๋ยวจะมีออกมาเรื่อยๆครับนี่เรื่อย
3: ๆครับผมครับขอบคุณมากคุณโ
1: น้ครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนายกฟันยงยุทธนะครับก็งั้นนะครับก็งั้นครับปกติซ่าต่อไปกันนะครับผมครับสวัสดีครับ
4: บ้านผมมันอยู่หมู่5ต่อหมู่6
1: หมู่5นะครับ
4: กับย่อต่อคือว่าเป็นรอยต่อหมู่5หมู่6ตรงนั้นแล้วเขียนป้าซอยว่าบ้านแม่ถวด
1: บ้านแม่ถวด
4: ครับแล้วขึ้นทางซอยบ้านไส้มรุ่น

0: นั่นละมันเป็นรุ่นซอยเป็นบ้านใช้งานรุ่นมีช่วนปั๊มขนาดย่อยไม่ใช่ของผมมันมันเลยช่วนปั๊มขนาดย่อยเลยอยู่ตรงนั้นแล้วก็ปลาอยู่ตรงนั้นเลยทางบ้านผมก็เคลื่อนตรงนั้นเลยว่าซอยบ้านแม่ตัวกับวันนี้กับ
1: ขอบคุณมากครับให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมครับเอานะครับก็เรื่องฟันยงยุทธผู้สมัครนะครับนายกเทศมนตรีของงั้นนะครับนะในนี้เขาใช้คำว่าผู้สมัครนะครับนะยงยุทธพิริยสถิต นะครับก้าวค่ายสื่อเสียงตอนนี้ยืนศาลอุทธรทนสิทธิ์ยืนศาลอุทธรทดสิทธิ์นะทนสิทธิ์พร้อมรับผิดชอบขาใจเลือกตั้งไหมก็รองดำเนินคดีอาญาเลยกันนะครับผมรายละเอียดก็ไปอ่านได้ในไทยรัฐนะครับผมนะไทยรัฐลงข่าวนะที่เรื่องอะไรกันต่อแล้วอ๋อนี่เรื่องแสดงความยินดีก็ขอแสดงความยินดีกับดร.บัญชาหลักลือสวัสดิ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีนะครับนะก็แสดงความยินดีนะครับในโอกาสที่ว่าคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอเมื่อวันที่22กันยายน2559ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษามาตรฐานด้านอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือซอนะครับก็ยินดีเพราะว่าตอนนี้ก็ตั้งลำมานานแล้วนะครับก็หมายความมาไปกินตำแหน่ง49หรือ40ไม่รู้นะบ่าวตู้ก็ไม่แน่ใจนะครับ ตำแหน่งนี้นะครับนะ40นะ40เอา40ไปก่อนนะครับ40 นะครับส่วนใครยี่มาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีตอนนี้ก็มีตัวเก่งนะครับลายฐานนะครับคำว่าตัวนี่ไม่ใช่เขาคือคำว่าตัวเก่งนี่มันจะเป็นภาษาพูดนะครับว่าใครยี่ได้มาเทนได้แบบนั้นแหละนะตัวเก่งไม่ใช่ตัวนี่ปกติเราจะไปเรียกงูนี้นั้นได้แบบนี้นะแต่ว่าตัวเก่งเนี้ยนะก็ไม่ว่าจะเป็นดร.สุธีไตรเกิดจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์หรือไม่ก็จะเป็นพ่อวิทยาลัยการอาชีพชัยยานรงค์วังอินนะไม่รู้แล้วนะเคยเราไม่มีสิทธิ์แต่เราตีว่าเขาเล่งๆกันอยู่นะนะเขาเล่งๆกันอยู่นะครับใครก็ได้ทรงคนนี้นะครับใครมาเป็นก็ดีนะครับเก่งทั้งคู่ครับคนนี้เก่งคนเก่งทั้งคู่ครับนะเบอร์โทรนะครับถ้าจีบโทรเข้ามาคุยมาเล่งในรายการนะครับนะ0774055445นะครับผมอันนี้เราก็แสดงความยินดีกับเราแล้วนะครับนะมากันที่ทางเรื่องนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมนะตามที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้ประกาศเรื่องการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7 2570นะครับลงวันที่18พฤษภาคม69นะครับกำหนดให้มีการสรรหาเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในระดับจังหวัดนะครับบัดนี้นะครับการสรรหาครูที่สมควรได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามาจักรีนะครับผมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็มีครู3รายนะครับ3รายนะครับผม3รายก็คือครูตาครูระดานะครับนะครูระดาในนี้ไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรนะครับก็เป็นครูผู้สร้างให้โอกาสทางการศึกษาพัฒนาผู้เรียนด้วยใจส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็ยึดมั่นในคุณธรรมวิชาชีพครูเดี๋ยวนะบาตูดูก่อนนะครับนะก็ดูจบตรงนี้แล้วกันก็ตรงนี้ดีกันนะครับนะก็มี3ฐานนะครับเมื่อกี้ครูราดานั้นที่1นะครับนะที่1เดี๋ยวนะไอ้บาตูดูอ๋อนี่ครูราดาชิงโกเน้นนะครับนะเป็นครูที่สูญส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกาะมุยที่เกาะสมุยนะครับเกาะสมุยนะครับนี่ก็เป็นคนแรกนะครับนะก็ยินดีกับคุณครูกันนะครับนะแล้วก็มีคุณครูวิชาญจิตพงษ์อำเภยนะครับครูสอนโรงเรียนสอนคุณตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษนะครับครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าบาจักรีนะครับนะเป็นครูเรื่องของความบกพร่องทางร่างกาย

ไม่เคยเป็นอุปสรรคต่อจิตวิญญาณความเป็นครูแสดงมาคุณครูนี้มีปัญหาเรื่องสายตาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอีกฐานหนึ่งนะครับนายสมวังชัยทวีวงศ์ครูโรงเรียนตะกุกตายศึกษานะครับนะก็คงแกก็เป็นอะไรอ่ะเป็นสพท.นะสพม.สุราษฎร์ธานีชุมพรนะครับการเป็นครูคือการให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ครูจะเป็นข้อแสงสว่างส่งต่อเดียวกาสให้เด็กทุกคนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างล่างส่วนระดับที่สี่นะครับนะนี่เขาจริงนะระดับประเทศนี่เขาส่งไประดับประเทศนะครับสามฐานส่วนระดับที่สี่ที่ว่าไม่ติดระดับประเทศก็คือสิทธิเนตรเองทับนะครับจากโรงเรียนปัญญาที่ปาวิยานุสนนะครับก็ติดในลำดับที่สี่นะครับผมก็โรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่ซ้อนเกี่ยวกับสามเณรกับพระที่ได้โอกาสนะครับแต่ว่าต้องบทเรียนนะครับก็ที่โรงเรียนนี้และปัญญาที่ปาวิยานุซ้อนนะครับเอานี่เราก็มาถึงเงินช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับนะก็ขอบคุณนะครับผู้ให้การผู้มีอุปการะคุณทั้งแม่ทั้งเพนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทพัฒนาปันป้ามังไปตรงกองไปซ่านนะครับมิสูสุราษฎร์บัตรลุงซี่เฟิร์สชอยทูเดย์คาเฟ่นะครับสากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะนี้เพื่อค่ายปันตมิตรนะครับแล้วก็เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เวลาเราก็เม็ดลงแล้วต่อเช้าก็ค่อยมาจูนกันแล้วนะครับนายกแปะนั่งคุยกับนายกแปะต่อเช้านะครับผมก็คงจะมีความคืบหน้างานประเพณีชักพระทอดผ้าป่ามาเล่าให้กว้างกันแล้วนะครับเพราะว่าวันก่อนก็มีการแถลงคงแถลงข่าวกันไปแล้วนะครับบ่าวตู่ก็ได้ไปร่วมงานแถลงข่าวก็ด้วยนะครับผมเอาวันนี้ต้องขอลากันตรงนี้ก่อนตรงนุ่มบ่าวตู่ลากันตรงนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสาวจีนส่งสัญญาณถึงชาติขอถึงญาติขอความช่วยเหลือประสานตำรวจบางละมุงฝ่ายปกครองบุกช่วย3สาวจีนถูกกักขังรวบชายชาวจีน4คนพันตำรวจเอกณภัทรพงษ์โคสิทธิ์สุริยมณีผู้กำกับการตม.จังหวัดชลบุรีได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากญาติของหญิงสาวชาวจีนรายหนึ่งหลังได้รับข้อความจากหญิงสาวอ้างว่าตกเป็นเหยื่อกลุ่มชาวจีนถูกขังและขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าช่วยเหลือจึงประสานหลายฝ่ายส่วนที่กำลังกว่า20นายปิดล้อมบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่4ตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อไปถึงพบว่าบ้านพักดังกล่าวลักษณะ2ชั้นเจ้าหน้าที่แบ่งกำลังปิดล้อมโดยรอบเข้าควบคุมตัวชายชาวจีนได้1คนที่บริเวณชั้นล่างของบ้านพบหญิงสาวชาวจีน2คนเจ้าหน้าที่จึงขึ้นไปตรวจสอบบริเวณชั้น2พบชายชาวจีนอีก3คนขณะเดียวกันในห้องนอนชั้นบนพบหญิงสาวชาวจีนสวมชุดนอนสภาพร่างกายสะบักสะบอมและอยู่ในอาการหวาดกลัวโดยหญิงสาวมีอาการดีใจหลังทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยเหลือนอกจากนี้ยังพบโซ่ความยาวเส้นหนึ่งใช้สำหรับล่ามไม่ให้เหยื่อหลบหนีจากการตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทางเจ้าหน้าที่พบหญิงสาวชาวจีนที่เกี่ยวข้องทั้ง3คนทั้งหมดถือสัญชาติจีนเบื้องต้นหญิงสาวให้ข้อมูลว่าถูกผู้ก่อเหตุติดต่อว่าจ้างให้มาทำงานเอนเตอร์เทนก่อนเดินทางมายังบ้านหลังดังกล่าวแต่เมื่อมาถึงกลับถูกกักขังและอ้างว่าถูกข่มขืนก่อนมีการเรียกค่าไถ่ไปยังญาติส่วนผู้ต้อง

งสัยที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเป็นชายชาวจีน4คนประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่4เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย23ถึง27กันยายนช่วงวันที่23ถึง

0: และปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้านกรมชลแจ้งเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มคาด C2 แตะ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมปรับการเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนตกต่อเนื่องให้พิจารณาข้อมูลปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจุดสำคัญสถานการณ์ฝนในพื้นที่และแนวโน้มปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยจากการติดตามคาดการปริมาณน้ำในช่วง 23-25 กันยายนพบว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2 นครสวรรค์อาจเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาที่คาดว่ามีประมาณ 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลปริมาณน้ำที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,100-2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้การปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยล่าสุดสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Incord Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day

0: No, no, baby, baby, listen to me. Nothing's going on yet. No, your sister. It's nothing. I'm telling you. Listen to me.
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encode Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในช่วงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้นะหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญ์หยง

0: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะรายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมค่ะเช้าๆแบบนี้เราก็เติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการนะคะผ่านทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเติมความสุขกันด้วยเสียงเพลงเพราะว่าฟังเพลงแล้วมันชื่นใจมันเหมือนมีพลังพิเศษที่จะทำให้เรารู้สึกว่าความเหนื่อยล้ามันมาลายหายไปเลยนะคะฟังเพลงเพลินๆทำงานเพลินๆก็ฆ่าเวลาไปได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งนะคะฉะนั้นเดินทางใกล้ๆด้วยความปลอดภัยกันด้วยขับรถกันด้วยความไม่ประมาทนะคะมุ่งสู่จุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยดูแลสุขภาพกันนะคะอากาศครึ้มๆบ้างอะไรบ้างก็บางช่วงบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกบางช่วงแดดจัดจ้านะคะบางช่วงก็อากาศขมักขมัวนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันดูแลสุขภาพกันด้วยเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะและสิ่งสำคัญอย่าลืมค่ะเรามีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายสาวๆทั้งหลายอยากรู้ไหมคะว่าอะไรที่ทำให้หนุ่มๆทั้งหลายเข้าหลงไหลคลั่งใครเราได้แบบชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องลงทุนไม่ต้องไปทำเสยให้เปลืองสตุ้งสตางค์ค่ะกับความหอมยั่วๆของแป้งเย็นเพศสัตว์รับรองค่ะว่าใช้ได้ผลดีแน่นอนไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหน้าไหนก็แล้วแต่หลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพศสัตว์ของเราอย่างแน่นอนค่ะให้คุณได้พิสูจน์ความหอมกันได้แล้ววันนี้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับแป้งเย็นเพศสัตว์ค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
2: แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆได้กลิ่นหอมๆนะคะกลิ่นหอมยั่วใจแบบนี้จะมีอาการเป็นยังไงต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศัชของเรามาใช้กันค่ะรับรองได้ค่ะว่ายั่วทุกสีทุกกลิ่นแน่นอนนะคะแล้วอยากจะรู้ว่าสีไหนยั่วใจได้มากกว่ากันก็ต้องซื้อมาทั้ง3สี3กลิ่นกันเลยพิสูจน์กันดูว่าสีไหนจะยั่วใจหนุ่มๆได้มากกว่านะคะมีให้เลือกกันถึง3สี3กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาค่ะแล้วก็แป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองต้องบอกว่าไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองติดหนึบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นอนฉะนั้นอาบน้ำเสร็จแล้วโรยตัวให้ทั่วร่างด้วยแป้งเย็นเพศัชของเราจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วกลิ่นหอม

ทนนานกว่า8ชั่วโมงด้วยกันทาแป้งเย็นเภสัชตั้งแต่เช้าก่อนออกจากบ้านกลับมาถึงบ้านตอนเย็นกลิ่นกายยังคงหอมสดชื่นอย่างแน่นอนค่ะให้คุณได้พิสูจน์ความหอมของแป้งเย็นเภสัชกันได้ด้วยตัวคุณเองวันนี้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: สัตว์ไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
1: สบู่เพศัตว์นะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านหลายท่านได้ใช้แล้วติดอกติดใจกันทุกท่านกันเลยทีเดียวแล้วก็อีกหลายท่านก็ยังไม่เคยลองใช้นะคะน้องอ๋อยอยากจะแนะนำให้ลองใช้ดูค่ะรับรองได้ว่าคุณจะมีผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดผิวสดชื่นผิวดูสว่างกระจ่างใสอย่างแน่นอนกับสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปของเราแล้วก็จะอาบน้ำได้บ่อยขึ้นอาบน้ำได้นานขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าฟองเยอะมากนะคะถูตัวได้ทั่วร่างเลยจะล้างหน้าก็ดีหรือจะใช้ทำความสะอาดผิวพรรณของคุณถูตัวให้ทั่วร่างก็แล้วแต่ค่ะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะจำชื่อนี้กันไว้เลยกับสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปค่ะ2สี2กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลค์ที่มีความหอมละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวคือกลิ่นจะหอมละมุนแนวธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวค่ะแล้วก็กล่องสีม่วงค่ะมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้จะหอมสดชื่นแนวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยนะคะทั้งผิวสวยทั้งผิวหอมทั้งผิวสะอาดผิวสดชื่นไม่ว่าเราจะไปทำงานมีเหงื่อท่วมตัวมาหรือจะมีไปออกกำลังกายเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่กลับมาบางครั้งนะถ้าเราทำความสะอาดไม่ดีพอผิวพรรณของเราก็อาจจะมีผดผื่นเกิดขึ้นได้แต่ถ้าคุณใช้สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปในการอาบน้ำรับรองค่ะว่าผิวพรรณของคุณจะสะอาดหมดจดแล้วหอมติดตัวยาวๆตั้งแต่เช้ายันเย็นกันเลยทีเดียวนะคะรวมถึงอาบน้ำอยู่บ้านนี้ก็ยังหอมไกลไปถึงบ้านโน้นค่ะนะคะฟองเยอะกลิ่นนุ่มๆแบบนี้รับรองชนะใจแน่นอนค่ะติดใจผิวสวยผิวออร่าใครอยากจะมีผิวสะอาดผิวสว่างกระจ่างใสไม่แห้งไม่ตึงอีกต่อไปใช้สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปกันได้ค่ะพิสูจน์ความหอมของคุณกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปค่ะ

อย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชุ่มพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ถ้าอยากรู้ว่าทำไมถึงหอมขนาดนี้นะคะต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตของเรามาใช้กันได้เลยค่ะรับรองได้ค่ะว่าติดหนึบแน่นอนค่ะหนุ่มๆไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่เดี๋ยวจะเรียกที่รักที่รักทั้งวันเลยนะจะมีความสุขมากๆเลยทีเดียวแหละนะคะสุขเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจ3สี3กลิ่นหอมระดับตำนานค่ะของแป้งเย็นเพสัตของเรานั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามนะคะกลิ่นจะหอมหวานละมุนของดอกไม้แล้วก็เปลือกไม้ให้ฟิลสะอาดแบบว่าแบบผู้ดีผู้ดีค่ะแล้วก็แป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสค่ะจะหอมหวานเจ้าหญิงเลยนะคะทรงนี้แบบว่าโอ้ยใครอยากเป็นเจ้าหญิงต้องใช้สีเขียวปรินเซสนี่เลยค่ะจะมีกลิ่นละมุนความผสานของกลิ่นดอกไม้แล้วก็เปลือกไม้นานาพันธุ์ค่ะและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่าค่ะกลิ่นจะหอมนุ่มนวลหนักแน่นเพิ่มวิตามินอีจะช่วยบำรุงผิวพรรณของคุณได้อย่างอ่อนโยนที่สุดเลยล่ะนะคะฉะนั้น3สี3กลิ่นหอมนี้ซื้อมากันทุกสีเลยค่ะลองกันดูว่าสีไหนจะมัดใจหนุ่มๆได้มากกว่ากันแต่ที่แน่ๆหนุ่มๆติดหนึบแน่นอนค่ะแล้วยังเพิ่มเสน่ห์เพิ่มความเซ็กซี่ยั่วๆขึ้นไปอีกถึง 200% กันเลยทีเดียวนะกับแป้งเย็นเพสัตที่มีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษแบบชนิดที่เรียกว่าเกินห้ามใจแบบอยู่ใกล้แล้วอดใจไม่ไหวอย่างแน่นอนค่ะต้องเรียกว่าหอมตั้งแต่เช้ายันเย็นจริงๆนะคะต้องยกให้เป็นตัวแม่ของแป้งเย็นเพสัตของเราฉะนั้นพิสูจน์ความหอมของคุณได้วันนี้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วขอบคุณการติดตามรับฟังรายการทุกๆช่องทางค่ะพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่นะคะมีความสุขกันทุกๆวินาทีปริศนานัตตัญญ์ลากันก่อนสวัสดีค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลยกระดับสกัดนอมินีครบวงจรวางเป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์กำหนดการป้องกันและปราบปรามทุจริตและสินค้าผิดกฎหมายเป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนระยะสั้นและระยะกลางซึ่งประกาศเมื่อวันที่15กันยายน2569โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีและการประกอบธุรกิจของทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายแนวทางดังกล่าวเป็นการยกระดับมาตรการที่ดำเนินการอยู่แล้วให้เข้มข้นและครอบคลุมมากขึ้นไม่ใช่การเริ่มตรวจสอบนอมินีเป็นครั้งแรกโดยตั้งแต่1สิงหาคม2569ได้ขยายการตรวจสอบขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายหลังการจดทะเบียนในบางกรณีทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามเพื่อให้สามารถตรวจสอบความเสี่ยงได้ตลอดวงจรของนิติบุคคลการดำเนินงานไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกระทรวงพาณิชย์แต่ใช้กรอบความร่วมมือระหว่าง23หน่วยงานเพื่อสนับสนุนบูรณาการข้อมูลเฝ้าระวังสามารถส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายได้ตำรวจสภ.กันตังจังหวัดตรังแกะรอยมือปาระเบิดร้านเสริมสวยทำ5ชีวิตทั้งผู้หญิงคนแก่และเด็กขวัญผวาร้อยตำรวจเอกวิชิตรัตนธรรมโมรองสารวัตรสอบสวนสภ.บ้านโคกยางอำเภอกันตังจังหวัดตรังพร้อมตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดตรังและตำรวจสืบสวนสภ.บ้านโคกยางอำเภอกันตังเข้าตรวจสอบเหตุปาระเบิดใส่บ้านเลขที่31/3หมู่5บ้านน้ำฉาตำบลโคกยางอำเภอกันตังเหตุเกิดเมื่อวันที่22กันยายนเวลา 2:30 นาทีเพื่อหาเบาะแสหลักฐานพยานบุคคลเพิ่มเติมก่อนจะออกหมายจับกลุ่มคนร้ายซึ่งที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวเปิดเป็นร้านเสริมสวยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการตรวจสอบจุดระเบิดที่บริเวณพื้นดินหน้าบ้าน2จุดเป็นหลุมระเบิดห่างกันประมาณ3เมตรแรงระเบิดทำให้ฝาผนังบ้านกระจกประตูหน้าต่างรวมถึงกระเบื้องหลังคาได้รับความเสียหายและสายสื่อสารขาดโดยตำรวจพิสูจน์หลักฐานภูธรจังหวัดตรังหน่วย EOD เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกระเดื่องระเบิด2ชิ้นและสะเก็ดระเบิดกระจายอยู่โดยรอบ

อบจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานในขณะผู้เสียหายคือนางกันนิกายืนยันไม่มีปัญหากับใครอยู่กัน5ชีวิตมีทั้งผู้หญิงเด็ก2คนและคนแก่อายุ90ปีโชคดีทุกคนปลอดภัยแต่ทำให้เด็กและคนแก่ขวัญผวาสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นเหตุร้ายที่คนร้ายใช้อาวุธระเบิดก่อเหตุในพื้นที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นลูกที่12ในห่วงเกือบ2เดือนน้ำป่าเขาใหญ่ปาก

0: ช่วงนี้อย่างต่อเนื่องทำให้มวลน้ำป่าสีแดงขุ่นจำนวนมากไหลลงสู่ลำตะคองระดับน้ำลำน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วจนท่วมบ้านเรือนเส้นทางสัญจรในหมู่บ้านซึ่งมี2ตำบลได้แก่ตำบลหมูสีและตำบลขนงพระอำเภอปากช่องได้รับผลกระทบนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณต้นน้ำลำตะคองพื้นที่ตำบลหมูสีเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พร้อมออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ตำบลหมูสีและตำบลขนงพระอำเภอปากช่องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมารายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม3ตำบล4หมู่บ้าน10หลังคาเรือนซึ่งผู้ว่าสั่งการทางอำเภอปากช่องร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครในพื้นที่เร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามระเบียบราชการทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: สียงเพียว
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ยการเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

สวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับหญิงคนหนึ่งไม่ใช่ชายคนหนึ่งค่ะงานเก่าๆจากพี่ปีเตอร์นะคะเจ้าถุยอยู่ไหนเจ้าถุยอยู่ไหนรู้บ้างไหมรู้บ้างไหมปีเตอร์คอฟดาร์เรลคือเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงเก่าๆอยู่มาฝากกันเนาะก่อนหน้านั้นกับเพลงเดาใจงานจากลาบานูนก็เข้ามาแล้วค่ะตอนนับเข้าสู่วาไรตี้ออนเรดิโอนะคะ2ชั่วโมงเต็ม10โมงถึงเที่ยงค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะวันนี้วันพุธค่ะ23กันยายน2569พุธกลางสัปดาห์สวัสดีทุกคนเลยค่ะชั่วโมงแรกพบกันในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะวันนี้ทุกคนเริ่มต้นจากการยิ้มให้กับตัวเองแล้วยังคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เชื่อว่าหลายคนนะคะมีความสุขแฮปปี้ก็ขอให้แฮปปี้ไนท์เดย์ทุกคนเลยแฮปปี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยส่งกำลังใจแล้วก็เชียร์น้องเนเน่นะคะเนเน่รอยัลนะคะที่ทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศรอบไฟนอล10คนสุดท้ายบนเวทีอเมริกันก็ทาเลนต์นะคะเมื่อช่วงเวลา8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยที่ผ่านมาก็เขาก็ไปนั่งไล่ดูทางต่อๆนะคะโอ้โหขนลุกขนาดเราไม่ได้อยู่ในฮอลล์เนาะขนลุกค่ะใครดูแล้วรู้สึกเหมือนกันบ้างแล้วชีใส่แบบว่าสีแดงแรงฤทธิ์สวยงามมากชุดสวยชุดก็กินขาดแล้วค่ะพอถูกแสงไฟเนี่ยมันแบบสะท้อนขึ้นมาเลยใส่กางเกงหนังสีดำแล้วก็ใส่เป็นชุดยาวสวมทับอีกครั้งหนึ่งสีแดงปล่อยผมสยายแล้วก็ทรงพลังมากต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบทรงพลังมากเมื่ออยู่บนเวทีนะคะคนในฮอลล์ก็ลุกขึ้นฮือกันทั้งฮอลล์เลยค่ะทุกคนโอ้สุดยอดมากนะก็ต้องชื่นชมจริงๆนะสำหรับน้องเนเน่อายุเพียงแค่16ปีแต่คุณภาพนี้หืมล้นตอนนี้ก็ยังคงเปิดให้โหวตอยู่นะคะคุณผู้ฟังขายังเปิดโหวตอยู่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยเนาะร่วมกันโหวตเพื่อส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่เยอะๆแล้วการตัดสินเนี่ยจะมีในวันพรุ่งนี้นะคะตามเวลาประเทศไทยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้แหละประมาณ8โมงเช้าพรุ่งนี้จะตัดสินผลโหวตจากทั่วโลกโซเชียล

0: แล้วก็ตัดสินหาแชมป์ Thailand ไม่ใช่ Thailand สิ American Got Talent นะคะจะมีการประกาศผลในวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ยังคงใจตุ้มๆต่อมๆก็มีลุ้นอยู่นะเพราะว่า Thailand เราทำได้แบบดีมากๆนะคะชื่นชมยินดีจริงๆคือดูแล้วขนลุกมากเลยจะต้องกลับไปดูอีกรอบนึงเมื่อกี้ดูแบบผ่านๆนะก่อนเข้ามาในห้องส่งนะคะเดี๋ยวต้องกลับไปดูแบบช็อตเต็มๆอีกรอบนึง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายคุณผู้ฟังค่ะที่รับฟังผ่านทางวิทยุนะคะอสมท102สุราษฎร์ธานีค่ะเช้านี้ด้วยแล้วก็ทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะรับชมผ่านทางแอปฟ้าค่ะอสมทสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทางต่อๆด้วยแล้วก็ทักทายไปยังทุกๆพื้นที่เลยนะคะสภาพอากาศเช้าวันนี้อุ่นๆค่ะอุ่นๆเมื่อวานนี้ช่วงเย็นก็ฝนตกลงมาพอสมควรนะแต่ไม่ได้นานนะคะตกลงมาก็ใช้ได้แต่ก็ไม่นานนะแป๊บเดียวก็หายไปแล้วก็ฟ้าเปิดนะคะส่วนเช้านี้ก็อื่นๆหน่อยนะฟ้าไม่ได้เปิดเท่าไหร่นะคะไม่สว่างสดใสแต่ว่าหัวใจเราก็ต้องสว่างสดใสนะจ๊ะทุกคน อ่ะเดี๋ยวทักทายกันก่อนใครที่เข้ามาแล้วบ้างสวัสดีค่ะพี่แป๊บนึงนะคะสวัสดีพี่ติ๊กค่ะพี่ติ๊กน้ำส้มคนงามนะคะอยากฟังสุขภาพรักนะคะสุดที่จะไขว่คว้าสวัสดีวันฟ้าหม่นหม่นแสดงว่าเราอยู่ฟ้าเดียวกันสวัสดีใครอีกเอ่ยน้องเต้สวัสดีค่ะอยากฟังอายใครไม้นองของเบบี้ดาร์กพี่บอยสวัสดีค่ะจากตลาดล่างนะคะทักทายกันขอเพลงไม่รู้เมื่อไหร่ของ Body Slam พี่เอรานุพงศ์จากนครศรีวันพุธวันฝนพรามแสดงว่านครฝนตกแน่นอนเลยพี่วลัยลักษณ์จ๋าสวัสดีค่ะอวยพรมาว่าขอให้น้องผ่านไปได้ด้วยดีขอบคุณมากค่ะเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะขอเพลงกำลังใจของพี่หนูเล็กกาก้าทักทายกันพี่ภูฟ้าอยากฟังกระต่ายหมายจันทร์โอเคได้เดี๋ยวก็พอจัดให้นะคะสำหรับกระต่ายหมายจันทร์ใครอีกพี่ทวัฒน์นะคะทักทายการทางแอฟฟ้าเช่นเดียวกันพี่ศักดิ์ครับผมจากวิภาวดีนะคะสวัสดีค่ะทักทายการขอบคุณมากค่ะสวัสดีพี่มะเดี่ยวนะคะอยากฟังโกดำได้ค่ะคุณวุฒินะคะติดตามกันแล้วสมาชิกใหม่ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็น้องต้นน้ำนะครับขอเพลงรักเอ่ยของพี่ดายโดฟินมาเช้านี้มีแดดใบบ่ายอาจจะมีฝนนะจ๊ะรักษาสุขภาพนะคะทุกคนสวัสดีน้องน้องออฟไหมสวัสดีครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างเลยวันนี้ว่างก็เลยอยากจะมาฟังเพลงผู้หญิงคนนี้พี่แหวนนะคะพี่แหวนทิติมาหรอได้สวัสดีค่ะน้องภูมิใครอีกขนลุกน้องภูมิบอกขนลุกสุดจริงๆแน่ๆจริงพี่ก็บอกดูแล้วขนลุกเหมือนกันขอเพลงอยากพับแผ่นฟ้าเวอร์ชั่นของออร่า AI โอเคสวัสดีน้องเตด้วยนะคะน้องต้นน้ำพระเครื่องดีเจบ่าวภูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะข้ามข้อความใครไปบ้างขออภัยนะคะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายพี่ณเดชจ้าพี่ณเดชโฟกัสไวนิลฟ้าอื่นๆพี่ณเดชตามาว่าฟ้าอื่นๆคือไรวะ พี่ณเดชเคยรู้สึกอื่นๆไหมพี่ถ้าพี่ณเดชเคยรู้สึกอื่นๆพี่ก็จะเข้าใจความหมายว่าฟ้าอื่นๆมันคืออะไรนะคะ ก็คือแบบจะมืดมันก็ไม่มืดอ่ะพี่จะสว่างมันก็ไม่สว่างอ่ะมันอื่นๆอ่ะพี่ก็เหมือนเวลาเรารู้สึกอื่นๆแหละจะรู้สึกดีก็ไม่ดีที่สุดจะรู้สึกเสียใจก็ไม่ได้เสียใจที่สุดอะไรอย่างเงี้ยพี่มันอื่นๆน่ะมันก้ำๆกึ่งๆอะไรประมาณนั้นน่ะบางทีการแปลไทยเป็นไทยมันก็ยากนะพี่นะ พี่สุธรรมสวัสดีค่ะใช่มากอยากฟังทั้งๆที่รู้ของพี่อัศนีวสาน

โอเคได้เดี๋ยวจัดให้จัดให้ทุกเพลงและใครขออะไรมาจัดให้หมดทันหรือเปล่าผมไม่รู้ใครว่าอะไรทีโอเคตอนนี้คือเห็นข้อความล่าสุดก็จำได้ก่อนก็เดี๋ยวเปิดทั้งๆที่รู้ให้ก่อนเลยแล้วกันเนาะดีเจไม่ได้ลำเอียงนะทุกคนแต่คือข้อความที่อ่านมาก่อนหน้านี้ไม่ได้จดพอไม่ได้จดก็จะจำไม่ได้ว่าใครขอเพลงอะไรมาบ้างเดี๋ยวต้องขอย้อนดูนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวไปเพลงนี้ก่อนขอย้อนไปจดชื่อเพลงก่อนว่าใครขอเพลงอะไรมาบ้าง

ทั้งที่รู้มันดีอยู่แล้วแต่เราก็อยากจะหาไปเรื่อย ทั้งที่รู้แล้วก็ทั้งที่ไม่รู้นะคะงานจากพี่อัศนีวสันต์ค่ะเพลงนี้เป็นงานเก่าๆเหมือนกันที่แนะนำมาพี่ธวัชชามทองสวัสดีค่ะพี่ธวัชชามทองทักทายมาทางแอฟฟ้านะคะขอบคุณมากๆน้องภูมิถามว่าเมื่อใครมาเยี่ยมนะคะเห็นในสถานีลง

ลงลงแอปฟ้าอยู่นะคะเมื่อวานนี้คนหล่อมาเยี่ยมสถานีค่ะที่นี่มาแต่คนหน้าตาดีทักทายด้วยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับค่ะวันนี้นะคะก็คือได้รับเกียรติตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะคะหัวหน้าดำนะคะนายพิพัฒน์สังแก้วค่ะผู้จัดการศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้นะคะบมจ.สมท.ก็ได้โอกาสตั้งแต่รับตำแหน่งมาก็ยังไม่เคยมาตรวจเยี่ยมนะคะที่สุราษฎร์ธานีค่ะก็เลยไร้เลิกงามยามดีนะคะหัวหน้าก็มาเยี่ยมน้องๆ นะคะแล้วก็มาประชุมปรึกษาหารือนะคะเรื่องของการทำงานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ก็คือจะไปที่ศูนย์วิศวะภาคใต้ก่อนนะคะที่เขาท่าเพชรเพราะว่ามีพี่ๆที่ศูนย์วิศวะเกษียณอายุราชการนะคะปีนี้2ท่านค่ะ2ท่านโอ้อิจฉาพี่ๆได้พักผ่อนนะคะได้พักผ่อนก็ยินดีกับพี่ๆด้วยนะคะมีพี่ชัยยุทธนะคะแต่พวกเราจะเรียกว่าป๋าชัยยุทธและอีกท่านหนึ่งน้องก็พอจำชื่อไม่ได้ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆที่ศูนย์วิศวะภาคใต้บมจ.สมท.ด้วยนะคะในวาระที่ทำงานมาครบอายุเกษียณราชการในวันที่30กันยายนนี้ค่ะก็เลยหัวหน้าดำก็เลยมาพูดคุยนะคะแล้วก็มาเลี้ยงส่งด้วยประมาณนั้นแล้วก็จะประชุมกันในวันพรุ่งนี้ค่ะก็รายงานนิดนึงเริ่มจะงอนละพอบ่ายถึงหายตลอดเลยดีเจไม่ได้ตั้งใจจะหายเมื่อวานวัวหน้ามากก็เลยวันนั้งแรกวัวหน้าสักนิดวีนะคะเรื่องงาน 20% ค่ะที่เหลือเรื่องอื่นวัวหน้าฟังอยู่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปอัปเดตราคาทองกันสักครู่นึงค่ะ

ขออภัยนะคะคุณผู้ฟังค่ะพี่ยุทธติดภารกิจค่ะไม่สะดวกเข้าสายนะคะเดี๋ยวก็ผมขอดูราคาทองแล้วก็อัปเดตแทนซอยุ้ยสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวขอตัดหน้าแอปฟานเอ TikTok นิดนึงเนาะมากันที่ราคาทองเช้าวันนี้นะคะมาอย่างโอเคราคาทองเช้าวันนี้อัปเดตมาแล้วค่ะเปิดตลาดครั้งที่1เช้าวันนี้เมื่อตอนเวลา 9:06 น.ราคาปรับขึ้นมา150บาทค่ะทำให้ลูกค้าจะขายนะคะที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งเราลูกค้าขายได้ในราคา 68,029 บาทค่ะลูกค้าจะซื้อ 68,139 บาทนะคะราคาก็ยังคือประมาณนี้ตามที่พี่ยุ้ยได้เข้าสายเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังถ้าหลายคนจะรอว่าเมื่อไหร่จะลงมา 60,000 ต้นๆอีกอ่ะมันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าถามว่าทองจะขึ้นไปปรับตัวให้เลขหน้าเป็นเลข7 70,000 อัพอีกเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ง่ายกว่านะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคานี้พี่ยุ้ยก็แนะนำตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าถ้าลูกค้ามองว่าราคานี้พอที่จะซื้อเก็บได้ก็ซื้อเก็บนะคะแล้วก็ค่อยๆเทขายทำกำไรระยะสั้นกันไปนะคะแต่ถ้าจะรอแนวโน้มว่าให้ทองมันลงไปจนถึง 60,000 ต้นๆแล้วค่อยซื้อเก็บเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงนะคะอ่ะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับนักลงทุนทองคำในรูปแบบของออนไลน์ที่ไม่ใช่ทองกระดาษเป็นการซื้อทองจริงรับทองจริงซื้อขายทองคำแท่งไม่มีค่าบล็อกนะคะฉลาดซื้อไม่เสียโอกาสการลงทุนที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งภาคใต้ค่ะหัวมุมตลาดศาลเจ้าเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์มีเปิดอบรมออนไลน์ฟรีด้วยค่ะลูกค้าติดต่อกันได้เลือกช่วงเวลาที่อบรมได้หรือจะเข้าไปที่ศูนย์ก็ได้เรามีกูรูคอยแนะนำอย่างใกล้ชิดการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ถ้าเรามีพื้นฐานความรู้ที่ดีมีการศึกษาข้อมูลที่ดีแล้วก็มีผู้ช่วยที่ดีรับรองว่าคุณสามารถทำกำไรได้ง่ายๆเลยนะคะยังไงก็สามารถเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษากันได้ค่ะสอบถามเพิ่มเติม0720690000 0720690000ค่ะโกออนไลน์ที่นี่ที่เดียวที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำที่ดอนสากค่ะ FC บอกว่าดอนสากฝนตกแล้วรักษาสุขภาพใครขับขี่อยู่ก็เดินทางด้วยความระมัดระวังไม่ต้องรีบรอ

0: นะคะเอาแบบถึงช้าถึงชัวร์ดีกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

อดี้สแลมค่ะกับไม่รู้เมื่อไหร่นะคะสวัสดีแม่พี่ระดาด้วยจ้ะสวัสดีพี่นาดนะคะผู้ชายหุ่นหมีพี่สมภพด้วยทักทายกันขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสมาชิกใหม่ทุกคนเลยแนะนำเพลงได้ค่ะชั่วโมงนี้เพลงสตริงเนาะชั่วโมงหน้าก็ลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะจะเป็นลูกทุ่งเนาะได้หมดเลยเมื่อวานก็เปิดเป็นแบบลูกทุ่งยุคเก่าๆโจ๊ะๆหน่อยก็พร้อมไปอีกแบบเนาะปกติแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยได้เปิดหรอกแต่เมื่อวานก็เปิดไปหลายเพลงเลยถูกใจหลายคนมากอ่ะมาต่อกันที่งานเก่าๆจากพี่หวานทิติมาค่ะล้ำลึกนึกถึงผู้หญิงคนนี้กันสักหน่อยนะคะขอบคุณน้องเอฟครับ

พี่หวาทิติมานะคะผู้หญิงคนนี้ค่ะขอบคุณหนึ่งข้อความจากทางต่อๆด้วยในจากที่แนะนำมาเนาะสวัสดีพี่รัตดาพี่รัตดาทักไปแล้วพี่เดือนสวัสดีจ้าจะกล่องโซดนะคะพี่สมชัยก็ฝากสวัสดีมาด้วยสวัสดีพี่สมชัยด้วยค่ะสวัสดีพี่เอจากท่าชนะด้วยนะคะพี่เอท่าชนะบอกว่าฝากทักทายน้องเดือนกับน้องสมชัยด้วยพี่ไลบัวตูมสวัสดีค่ะทักทายกันพี่สมภพนะคะขอบคุณมากเลยค่ะต่อไปไปไหนดีไปสุภกิจมอเตอร์ก่อนแล้วกันค่ะตอนนี้ที่สุภกิจนะทุกคนมีรถนะคะหลายรุ่นให้ลูกค้าเลือกมากแล้วก็โปรโมชั่นนี่คือดีงามจริงๆโปรโมชั่นดีงามจริงๆสำหรับลูกค้านะคะที่อยากจะออกรถมอเตอร์ไซค์ Honda ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะคะตลอดเดือนกันยายนนี้จนถึง30เลยให้คุณออกรถ0บาทจ้ะแถมสุภกิจมอเตอร์มีใจดีช่วยดาวให้อีก 3,500 ลูกค้าโอ้โหน่ารักไม่ไหวส่วนรถของแถมจัดหนักจัดเต็มค่ะลูกค้าเราใครที่เป็นลูกค้าเก่าเราเดี๋ยวจะทราบดีว่าสุภกิจเขาน่ารักมากแล้วก็ออกรถก็ง่ายบัตรประชาชนใบเดียวตรวจเช็คอนุมัติรถได้ง่ายๆไม่ต้องมีคนค้ำประกันให้ยุ่งยากเพราะเดี๋ยวนี้การที่เราจะไปหาคนค้ำประกันไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนไม่มีใครอยากจะไปค้ำประกันให้ใครทั้งนั้นละค่ะตอนนี้เพราะทุกคนก็เซฟตัวเองกันทั้งนั้นเรารู้ปัญหาของลูกค้าก็เลยจัดให้ไม่ต้องมีคนค้ำให้ยุ่งยากบัตรประชาชนทุกคนมีเอาบัตรประชาชนไปซื้อได้เลยนะคะก็จะทำการตรวจเช็คอะไรตามกระบวนการขั้นตอนของทางบริษัทเนาะอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติออกรถกับเราได้ลูกค้าสะดวกจองที่ไหนได้หมดสะดวกขอรับรถที่สาขาไหนก็ได้หมดค่ะหรือว่าจะแวะมาที่สำนักงานใหญ่โชว์รูม4แยกแสงเพชรก็ได้นะคะใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะ

0: ธุรกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านน้ำสารบ้านนาเดือเวียงสังพระแสงเชียงสาคุณสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนข้าชนะชัยยาคุณพินกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
1: ใครได้ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากธุรกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงธุรกิจมอเตอร์
2: อย่าลืมแวะไปนะคะมาต่อกันที่ดายโดฟินสักหนึ่งเพลงค่ะกับรักเอ่ยโอ๊ยแป๊บนึงนะคะแม่เพลงมันน่ารักสดใสส่วนทางกับสภาพอากาศวันนี้มาก

0: ดใสดีนะคะเพลงนี
1: ้ตาลาลา
0: ต่อให้สภาพอากาศจะมันแบบอึนๆอึมครึมนะคะแต่ว่าเพลงก็ช่วยได้เยอะนะขอบคุณทุกคนเลยนะคะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะยังมีอีกหนึ่งเพลงก็น่าจะทันแหละนะคะสวัสดีสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะคะสวัสดีคุณต้นน้อยด้วยถ้าก็บอกเอ่ยชื่อผิดขออภัยนะคะพี่ทนายสมบูรณ์นะคะสวัสดีค่ะพี่ทนายสมบูรณ์ทองพัฒน์นะคะเข้ามาต่อๆแล้วขอบคุณมากๆนะคะอุ๊ยพี่ทนายสมบูรณ์คิดถึงกระเพาหรือเปล่า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: พี่ทนายสมบูรณ์มาก็เป่าไอเลยต้องมีคนคิดถึงแน่ๆเลยเนี่ยหลายพื้นที่ก็มีฝนลงมานะคะตอนนี้ยังไงก็อย่าลืมขับรถกันด้วยความไม่ประมาทนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองกันดีๆมาพูดถึงเรื่องของไม่ประมาทยังมีเวลาเนาะขออนุญาตเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนิดนึงก็พอดูข่าวเมื่อวานนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นอุบัติเหตุเลยแหละนะคะก็คือมีรถกระบะคันหนึ่งนะคะขับอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีรถอีกคันหนึ่งตามหลังมานะเขาก็ขับของฉันมาดีๆนะคะเธอก็หักหัวมาหาฉันเองอะทุกคนฉันขับของฉันอยู่ดีๆเธอก็หักหัวมาหาฉันเองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าคนขับเนี่ยค่ะกำลังจะจับหลานนะคะขับรถมือเดียวขับรถอยู่มือเดียวแล้วอีกมือหนึ่งมือขวาขับรถมือซ้ายคว้าหลานค่ะน่าจะเป็นหลานตัวเล็กแหละเพราะเขาก็ไม่ได้บอกช่วงวัยอะนะคะน่าจะเป็นหลานตัวเล็กตัวน้อยแหละแล้วเขาน่าจะซุกซนประมาณนั้นก็คือนั่งอยู่บอกคนด้านข้างผู้คนขับแล้วก็อาจจะซุกซนอยู่และจังหวะที่เจ้าของรถเนี่ยขับรถมือเดียวกับพวงมาลัยใช่ไหมคะแล้วก็จังหวะที่จะเอื้อมมือไปคว้าหลานด้วยเนี่ยด้วยสัญชาตญาณบางทีพอไปคว้าปุ๊บพวงมาลัยมือขวาก็หักไปตามมือซ้ายอะค่ะประมาณว่า

ไปรั้งหลานน่ะแล้วมือขวาพวงมาลัยก็หักไปด้วยโดยที่อาจจะรู้ตัวหรืออาจจะไม่รู้ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเหตุการณ์นั้นพวงมาลัยมือขวาก็หักไปด้วยทีนี้พอมือขวาหักไปด้วยมือซ้ายคว้าหลานเนี่ยมันมีรถตามหลังมานะคะเวลาพอมันหักพวงมาลัยปุ๊บทีเนี้ยมันก็ไปเลยค่ะมันเหมือนกับรถกำลังจะเลี้ยวกลางถนนน่ะคุณผู้ฟังนึกออกใช่ไหมคะเหมือนรถจะเลี้ยวกลับกลางถนนน่ะพอมันเป็นจังหวะนั้นรถที่ตามมาข้างหลังเขาก็เสียหลักเขาก็ไม่คิดว่าจู่ๆเอ้าจะหักรถมาอย่างนี้รถเสียหลักค่ะทำให้รถที่ตามหลังมาพลิกเลยค่ะนะชนเสร็จปุ้งพลิกเลยค่ะรถพลิกเลยนะคะแต่โชคดีว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ถึงกับการที่ใครต้องสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะโอ้ก็ต้องพาไปสอบสวนอะไรกันตามเรื่องตามราวแต่จากการที่สอบสวนเบื้องต้นก็คือเป็นเคสที่กระเพาเล่าก็คือมือซ้ายคว้าหลานมือขวาจับพวงมาลัยแล้วมือขวาก็หักพวงมาลัยไปตามมือที่คว้าหลานรถมันก็เลี้ยวกลับคันหลังมาจนปั้งนะคะเพื่อนเขาก็กระเด็นกระดอนพลิกไปสองตลบนะคะนี่คืออุบัติเหตุเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องระมัดระวังนะคะระมัดระวังให้มากๆเนาะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอทุกรูปแบบจริงๆเวลาหมดแล้วค่ะทุกคนจำเพลงนี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงกระเพาะเปิดผิดเวอร์ชันงานจากโมทีฟค่ะทุกคนมีหน้าอกข้างซ้ายใช่ไหมหน้าอกข้างซ้ายของเรามีอะไรอยู่คะหัวใจดวงน้อยดูแลกันให้ดีๆนะอย่าให้ใครมาทำไรได้ง่ายๆงานเก่าๆจากโมทีฟนะคะขอบคุณหนึ่งคำขอจากพี่โอมด้วยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าหลังข่าวสำนักข่าวไทยค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อบนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโรมชี้กล้าทำเลือกเองจะฝ่ายค้านหรือหนุนอนุทินลั่นไม่มีประโยชน์กายอยู่กับเราใจไปอยู่กับเขานายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงความคืบหน้าการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าคงต้องมีการพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งการกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีและยติก่อนที่จะกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีต้องเคลียร์ให้ชัดเจนก่อนว่าจะอภิปรายทั้งคณะหรือรายบุคคลซึ่งกรณีหากเป็นรัฐมนตรีรายบุคคลต้องมีการกำหนดข้อหาด้วยจึงต้องคุยการสรุปและกำหนดวันที่จะยื่นยติและเมื่อยติแล้วจะต้องพูดคุยกับวิป3ฝ่ายเพื่อกำหนดวันที่ชัดเจนต่อไปเมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่ามีความพร้อมและเตรียมข้อมูลแล้ว 100% พรรคประชาชนมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนายรังสิมันต์กล่าวว่าก่อนจะยื่นก็ต้องพร้อมอยู่แล้วแต่ต้องยอมรับว่าครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจมีเรื่องที่ต้องอภิปรายหลายเรื่องและยังมีเรื่องที่คาดไม่ถึงซึ่งเราได้รวบรวมเอาไว้แต่สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือพยานหลักฐานยืนยันว่าการอภิปรายของพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนไม่ใช่การพูดลอยๆยกเมฆกันมาไม่ใช่แต่ทั้งหมดต้องอยู่บนพยานหลักฐานที่เอาข้อเท็จจริงมาวัดกันเมื่อถามว่าจำนวนสมาชิกพรรคฝ่ายค้านจะลดลงเนื่องจากไม่มีพรรคกล้าทำแล้วส่วนกรณีพรรคประชาชนให้พรรคกล้าทำออกจากฝ่ายค้านจะเป็นการทำให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นหรือไม่นายรังสิมันต์กล่าวว่าการที่พรรคกล้าทำจะอยู่ตรงไหนเป็นเรื่องของเขาที่เป็นคนเลือกว่าจะอยู่บทบาทไหนพรรคเขาเป็นคนเลือกเรื่องวิปฝ่ายค้านเป็นแค่กระบวนการซึ่งเกิดขึ้นไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่กายอยู่กับเราแต่ใจไปอยู่กับเขาทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีขอประชาชนมั่นใจไม่เกิดมหาอุทกภัยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีเพจเตือนภัยพิบัติออกมาระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยช่วงนี้เพจเป็นเรื่องข่าวโดยส่วนตัวมองว่าเจ้าของเพจไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมยอมรับว่าจริงๆแล้วมีการประเมินสถานการณ์เรื่องน้ำในช่วง 24-26 กันยายนว่าจะมีฝนตกหนักพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ไม่ถึงขนาดเป็นข่าวพร้อมยืนยันว่ามีการเตรียมความพร้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีมาตรการป้องกันตนมองว่าไม่น่ากังวลโดยข้อมูลที่ให้มาทั้งนี้เมื่อประเมินจากปริมาณฝนและพื้นที่รองรับยังสามารถรองรับน้ำได้ใช่หรือไม่นายทรงศักดิ์กล่าวว่ายังสามารถรองรับมาตรการที่ยังป้องกันได้โดยเมื่อวานได้ประชุมกนช.มีการพูดคุยเรื่องนี้และมองว่าเป็นไปในลักษณะสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลซึ่งรัฐบาลเองมีมาตรการป้องกันอยู่แล้วส่วนพื้นที่รองรับน้ำนายทรงศักดิ์กล่าวว่าสทนช.มีการชี้แจงตัวเลขของแต่ละอ่างว่ามีพื้นที่รองรับน้ำได้เพิ่มเติมแต่ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ดูแลจะไปเน้นเรื่องการทำพื้นที่รับน้ำเพิ่ม

0: เติมอย่างเช่นแก้มลิงส่วนหากชาวกทม.มีความกังวลใจถึงปริมาณน้ำไหลผ่านในแม่น้ำเจ้าพระยาจะอยู่ในกรอบที่สามารถควบคุมได้ไม่ให้กระทบต่อประชาชนราชบุรีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: นายพุทธพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราช

0: สถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งโดยมีการรายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงการจัดงบประมาณในการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ประชุมยังได้ร่วมกันวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์และกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมปัญหาดังกล่าวโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรพร้อมทั้งแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้จันยาเจ้ามุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล
1: ้อรู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลด

0: ตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: ติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอัน

วันนี้น้องหนุ่มน่ารักเปิดเพลงสุขภาพรักให้พี่ติ๊กฟังเพลงแรกเลยนะคะตามมาด้วยขอกำลังใจค่ะงานจากพี่หนูเล็กกาต้าแล้วก็ลูกชายสุดหล่อน้องวินวรพัฒน์นะคะที่แนะนำมาต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังค่ะชั่วโมงนี้กลับมาเปรียบบรรยากาศแนวเพลงกันเนาะเป็นเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะเดี๋ยวจะเป็นลูกทุ่งร่วมสมัยเพื่อชีวิตขนานแท้หรือจะเป็นลูกทุ่งนะลูกทุ่งอีสานได้หมดเลยค่ะในช่วง

ของสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18ค่ะช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18หลายคนอาจจะงงว่าแล้วซอย18มาจากไหนนะคะซอย18ก็เป็นที่ตั้งของอสมทสุราษฎร์ธานีค่ะเราอยู่ถนนพ่อขุนทะเลซอย18เนาะหลายๆคนมักจะเข้าใจคลาดเคลื่อนกันว่าอสมทอ่ะคืออยู่ทางไปราชพัฒน์หรือเปล่าไม่ใช่นะคะถ้าทางไปราชพัฒน์อาจจะเป็นที่ตั้งของ NBT สุราษฎร์ธานีค่ะและถ้าเป็นอสมทเนี่ยจะอยู่ถนนพ่อขุนทะเลซอย18นะคะก็คืออยู่ในเส้นบึงขุนทะเลเส้นภูธร8เนาะก็จะได้เข้าใจคาดเคลื่อนกันนะคะหลายคนแบบเคยไปผิดบ่อยอะไรเงี้ยโทรหาว่าอยู่ไหนอยู่ไหนอ้าวเราไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอไม่ใช่ค่ะก็จะเสียเวลาย้อนกลับมาไอ้ชั่วโมงนี้ก็มีเพลงเพราะๆมาฝากกันเยอะแยะมากมายนะคะฟังสบายๆเมื่อสักครู่นี้ตอนพักข่าวเนี่ยฝนก็โปรยปลายลงมาค่ะคุณผู้ฟังสภาพอากาศแบบนี้น่าจะเป็นหวัดได้ง่ายมากเลยยังไงก็รักษาสุขภาพนะคะมาต่อกันที่โกดัมค่ะในข้อความจากทานตอ

0: ีคุณผู้ฟังทางบ้านทางบ้านถามมาว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรเพลงนี้ชื่อว่าเพลงโกดัมค่ะโกดัมนะคะวัดสัน17และไม้เมืองนะคะพี่วาสนาสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาจากที่บางพลานะคะฝนตกนะคะแถวสมทก็ตกลงมานิดนึงค่ะพี่เมื่อสักครู่นี้นะพอเป็นละอองฝอยพี่เดือนก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะพี่เดือนบอกว่าฟ้าทายพี่เอียที่อยู่วัดซอยบ่อแร้ด้วยจ้าพี่เอียดอนุพงศ์ก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะจากนครศรีสวัสดีพี่เวด้วยนะคะพี่เวหนุ่มหล่อหล่อสุดจากแมคโครสุราษฎร์ธานีค่ะนะคะเพื่อนตั้มด้วยนะคะทักทายกันพี่สิริเกษตรทันสมัยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้แวะกันไปที่บริษัท BO Powertech กันสักหน่อยค่ะ
1: บริษัท BO Powertech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: บริษัท BO Powertech จำกัดค่ะอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังบริษัทเราอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์นะคะแต่รับดูแลเรื่องของไฟฟ้าทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำค่ะให้กับลูกค้าทั่วประเทศไทยเหนือกลางอีสานใต้ออกตกค่ะเรียกใช้บริการจากเราได้เลยขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นนะคะดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งค่ะไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทนะคะรวมถึงจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเลยค่ะประกอบตู้เมนควบคุม MDB ตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าแล้วก็จำหน่ายติดตั้งนะคะอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆทั้งป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟเรียกได้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าเราดูแลให้คุณได้หมดเลยติดต่อมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะเรามีฐานลูกค้าอยู่ทั่วประเทศไทยค่ะด้วยมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็ด้วยมาตรฐานการทำงานของทีมงานนะคะทีมงานของเรามีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานควบคุมงานตลอดค่ะแล้วก็ทีมงานของเราทุกคนก็ประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้าบริหารงานที่นี่โดยพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะเบอร์ออฟฟิศติดต่อได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะ077-295-111077-295-111ค่ะแล้วก็089-470-8288 089-470-8288ค่ะถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำต้องนึกถึงเราบริษัท BO Powertech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีพี่เจมส์ค่ะรายงานตัวมาเรียบร้อยขอบคุณมากๆค่ะปิดท้ายเบรกนี้นะไว้กับวง Baby Duck สักหนึ่งเพลงค่ะอ้ายใครไม่นอน

0: ใช่ป่ะอย่ามีเรื่อง
1: อร่อยแล้วอายใครไม่นองวงเบบี้ดักค่ะใน MV เขามีอาวุธด้วยนะคะอาวุธก็คือปังติกค่ะหรือจักปังติกไม่อ่ะสวัสดีพี่นัทนะคะขายไข่ไก่สุราษฎร์ธานีค่ะอยู่ที่ตลาดแม่ครูตลาดล่างนะคะขอบคุณพี่นัทด้วยที่แชร์ไลน์ให้กระเพราค่ะสวัสดีใครอีกคะเมื่อสักครู่นี้สมาชิกใหม่พี่อนุชานะคะแต่ที่ต้องภูมิขอมาพี่ยังไม่ได้ลืมนะเดี๋ยวจัดให้ชั่วโมงหน้านะจ๊ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดียวค่ะ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: MCOT Radio Network

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: ลงเพราะบันเทิงซอย18
1: เจอกันช่วงสุดท้ายนะคะ FC จับผิดบอกว่าดีเจแล่งว่าชั่วโมงหน้าวะดีเจพูดอะไรไปหรอไม่รู้ตัวสวัสดีนายกรด้วยติดตามการขอบคุณนะคะอ่ะเหลืออะไรประมาณสัก20-25 นาทีนะคะสักครึ่งชั่วโมงนี้ก่อนที่จะส่งทุกคนไปกินข้าวกลางวันกันเนาะก็มีเพลงหลายเพลงนะคะที่ตั้งใจจะเปิดให้แหละโทรศัพท์โทรเข้ามาหลังไมค์เมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยวขอญาติโทรใหม่เนาะก็เพราะไม่ได้รับสายนะคะเพลงต่อไปเลยแล้วกันอยากพับแผ่นฟ้าต้นฉบับนะคะก็เป็นของพี่ๆวงไม้เมืองเหมือนกันแหละแต่ก็ FC ขอเป็นเวอร์ชั่นของ AI มา

คิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตาค่ะในเวอร์ชันของผู้หญิงนะคะน้องนิดาไม่แน่ใจว่าที่พี่เอ็ดจากท่าชนะแนะนำมาใช่เพลงนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าก็พอลองค้นหาเขาก็คิดถึงทั้งน้ำตาแล้วมันหาไม่เจอนะพี่เนาะเจอแต่เพลงนี้นะคะก็เลยจัดเพลงนี้ให้สวัสดีทีมงานสายเขียวบางกล้วยด้วยนะครับที่แนะนำเพลงสิบปืนมาเดี๋ยวถ้าเปิดทันยังไงพี่ก็พอเปิดให้เนาะพี่เดือนด้วยนะคะพี่เดือนข้อเป็นเพลงสาววังคงเวอร์ชัน AI มาเดี๋ยวถ้าทันก็พอเปิดให้นะจ๊ะแต่ช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวพากันไปที่แปลงเพาะในหัวพันปาล์มแม่โจ้50กันก่อนนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มค่ะที่อยากจะได้ก้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีเอาไปปลูกดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งต้องที่นี่เท่านั้นนะคะพี่น้องเกษตรกรทั่วภาคใต้ต่างก็มาซื้อที่เราค่ะเพราะเป็นการบอกต่อเนาะของดีเราต้องบอกต่อพี่น้องเกษตรกรเจ้าเก่าๆที่ซื้อไปแล้วเอาไปปลูกแล้วโอ้ยลูกมันดกมากก็มีการบอกต่อเนาะว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงก็มากันที่นี่นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะหาไม่ยากเลยแถมมีหลายสายพันธุ์ให้ลูกค้าเลือกด้วยเราเป็นแปลงเพาะขนาดใหญ่เลยค่ะมีทั้งพันซีราสปริงแบ็กสุราธานีท็อปเทโนรายูนิคโคนอนเดลิคอมแพค ML 161สาวิคินาบลูคาบี4คาลิก Q6 คาลิก600 AA ไฮบิดา 1S เราเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้การรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะอยากให้พี่น้องเกษตรกรมั่นใจเพราะว่ากะเพรามีโอกาสลงพื้นที่จริงมาแล้วไปดูตั้งแต่ขั้นตอนการที่เขาเพาะเมล็ดเลยค่ะแล้วก็โตเป็นต้นกล้า2เดือน4เดือน6เดือนจนถึง10 11 12เดือนก่อนที่จะส่งมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรไปปลูกนะคะเราจะทำการคัดแยกทั้งหมด4ครั้ง

0: เราจะดูว่าต้นไหนที่มันไม่มีประสิทธิภาพต้นไหนที่ใบมันไม่ได้มาตรฐานนะคะลำต้นไม่โอเคเราจะทำการคัดแยกคัดทิ้งตัดถุงตัดโยนนะคะทั้งหมด4ครั้งด้วยกันก่อนที่จะส่งให้กับพี่น้องเกษตรกรแถมเรายังมีทีมงานนะคะในการที่จะลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องเกษตรกรที่เป็นมือใหม่นะคะมีพื้นที่อยากจะเป็นเท่าแก่สวนปาล์มแต่ไม่มีความรู้เลยปรึกษาเราได้ค่ะเรามีทีมงานที่จะไปช่วยดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยค่ะคุณผู้ฟังคะปรึกษาวิชาการเกษตรได้ฟรีนายหัวของเราใจดีมากค่ะเจ้าของแปลงเพาะอดีตเกษตรอำเภอขาวโทร0992226964 0992226964ได้เลยหรือว่าจะเข้าไปดูทางแอปฟ้านะคะค้นหาคำว่านายหัวพันป่าแม่โจ้50นะสุราษฎร์ธานีหรือจะเข้าไปที่แปลงก็ได้เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะอยู่ห่างจากศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีเพียงแค่2กิโลอยู่ฝั่งเดียวกันเลยนะคะในบ้านพื้นผ่าอาในพื้นที่บ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอุแทอำเภอกาญจนดิษฐ์ค่ะอยู่ติดถนนสายหลักสุราษฎร์นครศรีเลยหาไม่ยากนะคะป้ายใหญ่โตนะคะปลายทำเท่นค่ะกลืนตายว่าปลายทำเท่นนะคะเห็นแต่ไกลแน่นอนแวะไปนะคะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ฟังลูกทุ่งลูกทุ่งสักหนึ่งเพลงค่ะพี่ออสทุ่งเตาใหม่แนะนำมานะคะวันนี้กับคุณสดใสรุ่งโพทองกับรักน้องพรค่ะเพลงดังในอดีตนะคะสำหรับเพลงนี้

0: น้องพรค่ะใครเคยอกหักจากน้องพรบ้างคะน่าจะมีมั่งไร่มั่งแล้วนะใช่ไหมคะพี่เสกสรรสวัสดีผู้พิทักษ์สังคมด้วยค่ะแวะเข้ามาทักทายกันทางแอปฟ้าขอบคุณมากมากนะคะอ่ะคุณผู้ฟังค่ะพาไปที่นี่หน่อยใครอยากจะซ่อมรถใครอยากจะล้างรถใครอยากจะซักเบาะพรมใครอยากจะไปหุ้มเบาะอยากจะไปติดฟิล์มอยากจะไปเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกเคลือบสีซ่อมช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมแอร์เติมน้ำยาแอร์นะคะทุกอย่างค่ะเราดูแลครบจบทั้งหมดเลยแม้แต่กระทั่งเปลี่ยนฐานรีโมทนะคะเราจัดให้ลูกค้าได้หมดเลยตามคำขอค่ะดูแลครบจบจริงๆคือลูกค้าแวะเข้ามาที่พลตีพลัดภูธร8สุราษฎร์ธานีที่เดียวเลยนะคะที่เดียวเลยนะเราจัดการให้ลูกค้าได้หมดค่ะนะดูแลครบจบจริงๆแล้วเราเปิดล้างรถจนถึง4ทุ่มนะคะทีมงานของเราทุกคนมืออาชีพหมดนะคะแล้วก็เรื่องของการซักเบาะพรมก็เหมือนกันเมื่อก่อนก็เขาเล่าไปแล้วใช่ไหมว่ามี FC เราไปใช้บริการนะคะโอ้โหประทับใจมากบอกว่าเนี่ยเคยไปล้างที่อื่นมันยังสกปรกเหมือนเดิมนะคะเอามาล้างที่พลตีพัดโอ้โหคือแบบสะอาดมากสะอาดมากอันนี้ก็พอพูดจริงไม่ได้โม้นะคือคนที่เขาไปใช้บริการจริงแล้วมาเล่าให้เราฟังไงก็รู้สึกแบบโอเคเพราะว่าที่นี่เขาใส่ใจมากใส่ใจทุกขั้นตอนค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เพราะไม่ได้พูดเกินจริงใครที่เป็นลูกค้าที่พลตีพัดอยู่แล้วเนี่ยจะรู้ว่าที่นี่เขาใส่ใจลูกค้ามากนะคะเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะติดต่อกันได้เลยนะคะที่เฮียพลค่ะเจ้าของร้านของเราผู้บริหารนะคะเฮียพลศรีสุขใสโทรศัพท์089-223-2069 089-223-2069เปิดทุกวันแวะเข้ามาหาเรานะคะที่พลที่พลัดภูธร8สุราษฎร์ธานีถนนพ่อขุนทะเล10/2ค่ะจากสี่แยกตาปานตรงเข้ามาประมาณ300เมตรเนาะเจอป้ายถนนพ่อขุนทะเล10/2เลี้ยวเข้าไปได้เลยจ้าก็จะเจอกับบริการทุกรูปแบบเกี่ยวกับรถค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: เวลาหมดแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองวันนี้เจอกันแน่นอนดีเจไม่หนีหายไปไหนส่วนเพลงสาวฝั่งโค้งพี่เดือนจ้าติดข่าวไปก้อนนะคะต่อชาวโค้งไม่นะพี่เดือนนะ
2: เจ็บดวงใจ
0: ขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีพี่สุรศักดิ์สุพรรณพงษ์ด้วยค่ะรักษาสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังค่ะพื้นที่ไหนเจอฝนก็ขับขี่ปลอดภัยเมื่อกี้ FC จากเกาะสมุยก็ทักทายมา2ท่านนะบอกว่าสมุยก็ฝนตกอากาศหนาวเลยล่ะส่งความห่วงใยนะคะไปทุกพื้นที่เลยค่ะปิดท้ายไว้กับ10 มือในเวอร์ชันของน้อง MC2 ส่งทานข้าวไว้แค่นี้ขอบคุณทุกคนสวัสดี

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา12นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ียงเชียร์เนเน่รอยัลสาดพลังเพลงเซเว่นเนชั่นอาร์มี่สะกดเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026รอบชิงชนะเลิศเดินหน้าภารกิจเร่งค้นหาลูกเรือ5ชีวิตเหตุเรืออับปางกลางทะเลแสมสารหน่วยซิลนักประดาน้ำระดมกำลังลงพื้นที่คาดร่างติดใต้ซากเรือเฝ้าระวังฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วม 24-26 กันยายนนี้รัฐบาลมั่นใจไม่เกิดมหาอุทกภัยพร้อมรับมือเอาอยู่ขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยเตรียมลงเตะนัดชี้ชะตาแชมป์กลุ่มกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในศึกเอเชียนเกม2026เย็นนี้ 17:30 นาทีตามเวลาในประเทศไทยทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
0: หลังลงพื้นที่คาดร่างติดใต้ซากเรือเฝ้าระวังฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วม 24-26 กันยายนนี้รัฐบาลมั่นใจไม่เกิดมหาอุทกภัยพร้อมรับมือเอาอยู่ขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยเตรียมลงเตะนัดชี้ชะตาแชมป์กลุ่มกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในศึกเอเชียนเกม2026เย็นนี้ 17:30 นาทีตามเวลาในประเทศไทยทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยงนะคะเวลา 12:00 นค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง12:30 นาทีนะคะรายงานความเคลื่อนไหวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้อยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดิลกนะคะก็ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาคนไทยก็ร่วมกันชมแล้วก็เชียร์น้องเนเน่นะคะที่เข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศรายการโทรทัศน์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกานั่นก็คือ America's Got Talent ค่ะซึ่งก็ปรากฏว่าโหเสียงเชียร์นะคะทั้งที่เมืองไทยก็ดังค่ะแล้วก็ในสตูดิโอของรายการนะคะก็ปรากฏว่ามีแฟนคลับทั้งที่เป็นชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติชาวอเมริกันที่ชื่นชอบผลงานของน้องเนเน่ก็เข้าไปรับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันอย่างเต็มที่เลยค่ะวันนี้นะคะก็เลยจะหยิบเอาเรื่องราวของน้องเนเน่มาขึ้นเป็นประเด็นแรกก่อนเลยนะคะเพราะว่าผลงานของน้องก็เป็นที่ประจักษ์ค่ะทั้งการร้องแล้วก็เล่นกีตาร์ยอดเยี่ยมมากนะคะฉายความเป็นร็อกเกอร์อย่างโดดเด่นค่ะโดยก่อนเริ่มการแสดงระหว่างวิดีโอแนะนำตัวเนเน่ได้เล่าถึงประวัติการเล่นดนตรีนะคะบอกว่าอายุ7ขวบต้องการเข้าเรียนคอมพิวเตอร์ค่ะแต่ว่าห้องคลาสเรียนนั้นเต็มแล้วนะคะจึงต้องมาเรียนดนตรีค่ะแล้วก็วิชาที่เหลือก็คือเครื่องดนตรีชิ้นเดียวนั่นก็คือกีตาร์นะคะเมื่อได้เล่นคอร์ดแรกรู้สึกรักทันทีฝันที่จะเป็นร็อกสตาร์หญิงจากเวที AGT ค่ะทำให้เธอเวที AGT ก็ทำให้เธอได้สารฝันนะคะการเป็นร็อกสตาร์หญิงส่วนในการแสดงรอบชิงเธอก็จะแสดงความเป็นชาวร็อกออกมาอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ยังมีภาพ

ของวง The Warning วงร็อกหญิงล้วนนะคะที่เนเน่ชื่นชอบเข้ามาพบแล้วก็ได้ร่วมเล่นดนตรีด้วยกันค่ะแล้วก็ในการแสดงรอบชิงนะคะมือกลองของวง Polina Villarreal

0: เมืองดีทรอยต์ค่ะก่อนหน้านี้นะคะรอบก่อนหน้านี้ไม่ว่าเนเน่จะเล่นเพลงอะไรเธอก็จะมีการเรียบเรียงดนตรีนะคะของเธอขึ้นมาเองค่ะก็เช่นเดียวกันกับการแข่งขันในรอบนี้ค่ะและสำหรับแฟนเพลงนะคะสำหรับเพลงนี้ใครที่เป็นแฟนของน้องเนเน่ก็อาจจะคุ้นนะคะเพราะว่าเธอก็เคยนำมาเล่นในการแสดงเปิดหมวกคนเดียวแล้วก็รวมไปถึงเวลาเล่นกับวงโอโซนของเธอแต่ว่าในการแสดงที่ผ่านมาก็จะเป็นต้นฉบับจากวงค่ะไม่ได้มีการดัดแปลงมากนักนะคะซึ่งต่างจากการนำมาแสดงในอเมริกาก็อตทาเลนต์ในครั้งนี้ค่ะหลังการแสดงเสร็จสิ้นลงบรรดากรรมการและผู้ชมก็ลุกขึ้นปรบมือให้อย่างกึกก้องนะคะกรรมการเมลบีที่ให้ปุ่มทองโกลเด้นบัสเซอร์แก่เนเน่ในรอบที่แล้วก็ชมนะคะว่าเนเน่นั้นมีเสน่ห์บนเวทีที่ลึกลับและก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะขณะที่โซเฟียนะคะบอกว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครเหมือนน้องเนเน่เลยส่วนเคสไอซึ่งเป็นกรรมการที่เข้ามาแทนนะคะบอกว่าก็เพิ่งจะได้เห็นแล้วก็ได้ฟังน้องเนเน่เป็นครั้งแรกแล้วก็กลายเป็นขอประวรณาตัวละค่ะค่ะเป็นแฟนของน้องเนเน่ทันทีส่วนโฮวี่แมนเดลนะคะที่แสดงความหลงไหลในความสามารถของน้องเนเน่มาตั้งแต่ต้นนะคะก็เข้าไปสวมกอดคุณพ่อของน้องเนเน่ทันทีที่การแสดงจบค่ะแล้วก็บอกให้ทุกคนโหวตเพื่อให้เนเน่ได้รางวัลชนะเลิศด้วยนะคะกรรมการทุกคนก็บอกตรงกันถึงความเป็นศิลปินมีตัวตนโดดเด่นในเนื้อดนตรีผสานกับความมีเสน่ห์ในรูปลักษณ์ค่ะสำหรับเพลง Seven Nation Army นะคะเป็นเพลงร็อกที่มีความเรียบง่ายแต่หนักแน่นและปลุกอารมณ์ด้วยน้ำเสียงแปลกตามแบบฉบับของวง The White Stripes นะคะออกเมื่อปี2003หรือ23ปีที่แล้วค่ะเนื้อหาเพลงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกองทัพแต่พูดถึงเรื่องการต่อสู้กับเสียงติฉินนินทาและแรงกดดันที่แจ็คไวท์นักร้องและมือกีตาร์ผู้แต่งเพลงนี้ต้องผจญนะคะเมื่อเขามีชื่อเสียงขึ้นมามีเนื้อเพลงท่อนหนึ่งนะคะก็บอกว่าต่อให้ใครรุมกดดันฉันก็จะยืนหยัดสู้ค่ะ
1: ค่ะมาดูที่ภูเก็ตกันบ้างนะคะกลับมาที่ไทยก็ส่งเสียงส่งแรงใจไปเชียร์ถึงสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งภูเก็ตก็ถือว่าเป็นบ้านเกิดนะคะแน่นอนแล้วค่ะบรรดาคนที่สนับสนุนนะคะในพื้นที่ก็ส่งแรงใจสำหรับบรรยากาศที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตคึกคักมากๆนะคะคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูผู้ปกครองนักเรียนจำนวนมากพร้อมใจร่วมส่งกำลังใจน้องเนเน่นะคะหรือน้องแพรวรัติการอำลอยนักร้องสาวชาวภูเก็ตขึ้นเวทีประกวดอเมริกาสกอตแทเลนต์2026รอบชิงชนะเลิศบรรยากาศการลุ้นการเชียร์เสียงดังสนั่นตลอดการแสดงค่ะซึ่งเนเน่พอปรากฏภาพบนหน้าจอเท่านั้นแหละทุกสายตาภายในโรงเรียนนะคะต่างจับจ้องไปที่เวทีเสียงปรบมือดังสนั่นเสียงเชียร์เป็นระยะโดยเฉพาะเมื่อดนตรีเพลง Seven Nation Army นะคะของ The White Stripes ดังขึ้นเนเน่ก็เปิดโชว์ด้วยเพลงพลังการแสดงในแบบฉบับของตัวเองค่ะเนเน่เนี่ยปรากฏตัวบนเวทีด้วยความมั่นใจนะคะปล่อยพลังเสียงพลังเพลงร็อกออกมาเต็มที่ถ่ายทอดจังหวะหนักแน่นที่มีท่อนกีตาร์เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็เพลงเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางถูกนำไปใช้เป็นเพลงเชียร์ในสนามกีฬาด้วยรวมไปถึงการแข่งขันทั่วโลกเสียงกีตาร์ที่ดังขึ้นนะคะทำให้บรรยากาศภายในโรงเรียนคึกคักมากๆเลยบรรดานักเรียนครูผู้ปกครองร่วมลุ้นไปกับทุกจังหวะการแสดงเสียงปรบมือเสียงตะโกนนะคะเหมือนประหนึ่งไปอยู่ที่เวทีที่สหรัฐอเมริกาชั้นใดชั้นนั้นเลยค่ะแต่ว่าอยู่ที่ภูเก็ตนะคะทั้งนี้ค่ะช่วงท้ายการแสดงนะคะบรรยากาศการชมก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นนะคะคนก็ดูเจาะลึกไปในรายละเอียดในรายละเอียดของการแสดงนะคะช่วงท้ายไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่พูดนะคะหลังจบการแสดงรวมถึงที่เมลบีนะคะบอกโชว์ของเนเน่เนี่ยเต็มไปด้วยอารมณ์สนุกสนานในส่วนของโฮวี่แมนเดลเนี่ยก็บอกเอาไปเลย1ล้านดอลลาร์นะคะก็สร้างความฮือฮาให้กับผู้ชมสำหรับการขึ้นเวทีของน้องแพรวรัติการอำลอยหรือเนเน่เป็นการขึ้นเวทีที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญบนเส้นทางดนตรีนะคะทั้งนี้นะคะเบื้องหลังเวทีใหญ่ระดับโลกก็ยังมีอีกหนึ่งภาพสะท้อนพลังใจของเด็กสาวชาวภูเก็ตคนนี้นั่นก็คือกองเชียร์ที่โรงเรียนขจรเกียรติกระทู้นั่นเองนะคะที่ผู้บริหารครูผู้ปกครองนักเรียนร่วมใจเชียร์อย่างหนึ่งแน่นตลอดการแสดงนะคะทั้งนี้ในค่ำคืนการแข่งขันของ AGT คำว่าค่ำคืนก็คือที่สหรัฐเขาเป็นช่วงคืนแต่ว่าของเราช่วงเช้านะคะไม่ได้เป็นเพียงภาพของเนเน่บนเวที

0: ระดับโลกเท่านั้นแต่ยังมีภาพของคนภูเก็ตที่รวมพลังกันส่งกำลังใจให้เด็กสาวของพวกเขานะคะเรียกได้ว่าเป็นลูกสาวแห่งชาติเลยนะคะซึ่งบนเวทีก็เต็มไปด้วยความฝันแล้วก็จะมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ไทยที่เป็นเจ้าภาพซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็บอกว่าทุกอย่างนะคะก็จะส่งกำลังใจเชียร์นะคะทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงที่แสดงศักยภาพไทยสู่เวทีนานาชาตินะคะไม่ใช่เฉพาะเวทีการประชุมเวทีอื่นๆแต่ว่าเวทีการแสดงของเด็กไทยเนี่ยก็ยังไปสู่เวทีสายตานานาชาติด้วยค่ะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวพักแป๊บนึงนะคะเราจะกลับมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันค่ะเพราะว่าฝนฟ้าก็ตกลงมานะคะตรงนี้ก็เริ่มตกลงมาแล้วค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ออกมาพูดเรื่องของสภาพอากาศพยากรณ์ไว้เลยนะคะว่าสภาพอากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกทมภาคใต้นะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเราจะมาดูเรื่องราวของสภาพอากาศกันในช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับ

0: ั่วไทย
1: ดูเรื่องราวของสภาพอากาศกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะก็วันที่23กันยายนภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกทมปริมณฑลภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มด้วยแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มนี่ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะสาเหตุก็เพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงกว่า3เมตรนะคะชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะแล้วก็ช่วง7วันนะคะ 23-27 กันยายนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากในบางแห่งนะคะนี่ก็เป็นคำเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ออกประกาศมาค่ะ
2: ค่ะมาดูนะคะฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียวแล้วก็ป่าสงวนแห่งชาติป่าคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยมวลน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาทำให้ชาวบ้านนะคะซึ่งต้องเดินทางเนี่ยสัญจรไม่ได้เลยถนนที่ตัดผ่านลำน้ำแก่งวังกระทะมีน้ำสูงไหลรุนแรงเชี่ยวกรากส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้ถนนเส้นนี้เดินทางไปทำการเกษตรปริมาณน้ำไหลลงสู่เขื่อนมูลบนอย่างต่อเนื่องส่งผลดีทำให้มีปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงนะคะล่าสุดปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนมูลบน 1.03 ล้านลูกบาศก์เมตรเช้านี้มี

0: ริมาณน้ำกักเก็บเพิ่ม 50.92 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ36ของความจุกักเก็บนะคะที่141ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนยังพักการส่งจ่ายน้ำภาคการเกษตรแต่ว่าจะเริ่มการกำหนดนะคะแผนการส่งน้ำให้พื้นที่ปลูกข้าวนาปีในเขตชลประทานอีกครั้งนะคะในช่วงข้าวเริ่มตั้งท้องแต่ว่าก็จะต้องสำรวจแต่ละพื้นที่ก่อนเพื่อให้การรับน้ำในช่วงเวลาใกล้เคียงกันแล้วก็กำหนดการส่งจ่ายน้ำให้มีการความชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพสูงสุดขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมอยุธยาค่ะเช้านี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแล้วก็คลองสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย90เซนติเมตรถึง1เมตรโดยคลองบางหลวงบ้านบางหลวงโดดอำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำเพิ่มสูง79เซนติเมตรแม่น้ำน้อยสะพานหัวเวียงตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาระดับน้ำเพิ่ม57เซนติเมตรหน้าตลาดเสนาอำเภอเสนาระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน44เซนติเมตรปัจจุบันต่ำกว่าตลิ่ง39เซนติเมตรนะคะนายวิรวัตรอายุ50ปีเป็นพนักงานส่งพัสดุบอกว่าตอนนี้เนี่ยการส่งพัสดุเริ่มได้รับผลกระทบแล้วโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยตำบลบ้านกระทุ่มอุปสรรคตอนนี้ที่เจอคือบ้านเรือนเนี่ยจะต้องส่งของนะคะต้องไปส่งของที่มีบ้านเรือนอยู่ติดริมแม่น้ำตอนนี้ถูกน้ำท่วมหมดเลยก็ต้องคอยเรียกโทรหานะคะโทรล่วงหน้าว่าจะเข้าไปได้หรือไม่เพราะว่ากว่าจะพายเรือออกมารับก็เสียเวลาค่ะตอนนี้หลายหมู่บ้านนะคะทั้งหมู่2 3 4 5ตลอดแนวริมแม่น้ำท่วมหมดเลยค่ะแต่ก็ต้องยอมเสียเวลาเพราะว่าเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเพราะว่าในพื้นที่นี้ยังไงก็ท่วมนะคะซึ่งการส่งของเนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องรอให้เจ้าของพัสดุเขาพายเรือออกมารับในจุดที่สามารถรับได้ค่ะ
1: มาดูทางกรมชลประทานกันนะคะทางอธิบดีกรมชลประทานในวิทยาแก้วมีก็เปิดเผยว่าจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำคาดว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จะขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้ค่ะประกอบกับมีน้ำจากลำน้ำสาขา300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นจึงเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเผื่อผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบ่ายนี้นะคะซึ่งหลังจากที่เพิ่มการระบายน้ำกรมชลประทานจะใช้เขื่อนเจ้าพระยาเป็นเครื่องมือหน่วงน้ำค่ะจะพยายามคงการระบายไว้ที่ระดับดังกล่าวให้นานที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนถ้าปริมาณน้ำที่ C2 ผ่านจุดสูงสุดและไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่สถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายค่ะโดยกรมชลเขาก็จะติดตามพยากรณ์ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาและประเมินสถานการณ์น้ำใหม่ในทุกวันนะคะส่วนแผนบริหารจัดการน้ำทางกรมชลประทานจะเน้นระบายน้ำผ่านลำน้ำสายหลักออกสู่ทะเลเป็นหลักค่ะแล้วก็ยังเตรียมพื้นที่ลุ่มต่ำ10ทุ่งไว้รองรับน้ำเป็นมาตรการสำรองด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของการรับมือน้ำท่วมเหนือนะคะนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่ภาคเหนือพูดถึงการดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือบอกว่าเรื่องน้ำได้มีการพูดคุยในส่วนของปภ.และจังหวัดก็มีแนวทางทำงานร่วมกันอยู่แล้วโดยเฉพาะแนวทางป้องกันสำหรับเรื่องที่จะต้องทำเร่งด่วนวันนี้นะคะต้นดูแลตลอดมีการปรึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องความปลอดภัยความจำเป็นก็เป็นอันดับหนึ่งนะคะโดยความปลอดภัยเนี่ยเป็นความจำเป็นอันดับหนึ่งต่อมาคือการฟื้นฟูต้องทำคู่กันไปส่วนเรื่องการพยากรณ์อากาศต่างๆตอนนี้ก็ทำวันแมปกับกรมอุตุนิยมวิทยามีการเพิ่มเติมเรื่องการแสดงผลในหลายพื้นที่พยายามทำให้ประชาชนสามารถดูเรื่องนี้ได้นะคะได้ง่ายขึ้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นตรงนี้ถือเป็นระยะกลางส่วนระยะสั้นก็ใช้แผนรับมือแบบเดิมตรงนี้ต้องชื่นชมผู้ว่าแต่ละจังหวัดรวมถึงปภ.ทำงานสอดประสานเต็มที่ค่ะตอนนี้ที่ประชาชนกังวลใจนะคะที่มีการนำเสนอข่าวปริมาณน้ำฝนจำนวนมากอาจจะกลายเป็นมหาอุทกภัยเรื่องนี้นายยศนันท์บอกว่าก็มีการสื่อสารกันอยู่แล้วในการสื่อสารนะคะเป็นซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้ดูแลอยู่ในเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งก็ต้องมีการชี้แจงเพื่อป้องกันความสับสนแต่ขอยืนยันว่าทำงานอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าภาคเหนือจะสามารถแจ้งเตือนประชาชนทันท่วงทีหรือไม่ตรงนี้ตอบได้เลยว่าไว้วางใจได้แน่นอนค่ะ
1: ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: ส
3: ุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำ

0: 990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปฏิบัติการค้นหาลูกเรือประมงนะคะสกาญจนาวารี888ค่ะอับปางกลางทะเลแสมสารนะคะวันนี้ก็ยังคงติดตามที่จะช่วยหรือว่าค้นหาคนที่ยังสูญหายอยู่นะคะโดยชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาค1ซึ่งมีกำลังพลจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือมนุษย์กบหน่วยซิลรวมกับชุดประดาน้ำมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาก็จะเข้าไปยังพื้นที่ที่เรือจมอีกครั้งหนึ่งเรือตรวจการต่อ112ค่ะจะออกจากช่องแสมสารมุ่งหน้าไปที่จุดที่เรืออับปางค่ะก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงขึ้นไปนะคะเจ้าหน้าที่จะประเมินสภาพอากาศกระแสน้ำทัศนวิสัยใต้น้ำและความปลอดภัยของชุดปฏิบัติการก่อนตัดสินใจลงดำตรวจสอบตัวเรือเพื่อค้นหาผู้สูญหายรวมถึงกู้ร่างผู้เสียชีวิตถ้าตรวจพบว่าอยู่ภายในตอนนี้มีลูกเรือชาวเมียนมายังสูญหายอยู่5คนด้วยกันนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้สูญหายรายใดอยู่ภายในตัวเรือก็ต้องรอผลการตรวจสอบจากชุดประดาน้ำที่จะทำภารกิจในวันนี้ค่ะหลังจากนั้นเขาจะมีการวางแผนกู้เรือกลับเข้าฝั่งนะคะสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะลูกเรือทั้งหมดมี22คนค่ะแล้วก็หลังเกิดเหตุเนี่ยก็มีเรือประมงลำอื่นๆเข้าช่วยเหลือลูกเรือเอาไว้ได้15คนด้วยกันนะคะแล้วก็มีกระแสข่าวนะคะเรื่องของผู้เสียชีวิตว่าพบประมาณ3คนแต่ว่า1ร่างที่นำขึ้นมาได้แล้วเป็นใต้กงเรือเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมีข่าวดีก็คือพบลูกเรืออีกหนึ่งคนที่ลอยคออยู่กลางทะเลแล้วก็ช่วยชีวิตเอาไว้ได้ที่เหลือก็อยู่ระหว่างการค้นหาต่อไปนะคะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยง

0: มาดูภารกิจนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังเข้าร่วมเปิดอภิปรายทั่วไปการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายกบอกว่าระยะเวลา3วันที่อยู่นิวยอร์กก็จะได้มีโอกาสพบปะผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจนักลงทุนต่างๆสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยมากขึ้นแม้ต่างประเทศรู้จักไทยอยู่แล้วแต่การมาเพื่อสร้างความมั่นใจเน้นประเด็นการเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมทุกด้านทั้งเป็นส่วนกระจายสินค้าแหล่งผลิตสินค้าพร้อมรับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ24กันยายนนายกก็จะนำเสนออนาคตประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานไทยก็มีความพร้อมตลอดจนมีความพร้อมการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ไทยนั้นได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติช่วยส่งเสริมไทยในการร่วมมือนานาประเทศสถานที่ไทยนั้นก็ไม่ได้ด้อยกว่าประเทศอื่นนะคะส่วนกระแสข่าวที่ผู้สื่อข่าวถามนายกนะคะเรื่องของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมจะมาร่วมรัฐบาลหรือไม่นายกเลี่ยงตอบค่ะบอกว่าจะตอบคำถามนี้ก็ต้องยังไงนะคะนายกก็บอกว่าไม่มีสัญญาณนะคะเพราะตอนนี้อยู่อเมริกานะคะไม่มีสัญญาณอะไรมาเลยนะคะส่วนกรณีการหารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐอเมริกานะคะนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนซึ่งตัวนายกเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยค่ะ
1: ประเด็นการเมืองวันนี้ก็พุ่งเป้าไปสู่เรื่องของพรรคกล้าธรรมนะคะโดยวันนี้ทางฝ่ายค้านเองก็ออกมาพูดเรื่องของพรรคกล้าธรรมกันหลายคนทีเดียวค่ะเพราะว่าทางคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนหัวหน้าวิปฝ่ายค้านก็ออกมาโพสต์ว่าจากนี้ไปในส่วนของวิปฝ่าย

0: ค้านนั้นจะไม่มีพรรคกล้าทำในการทำงานร่วมกันอีกต่อไปเมื่อวานก็เกิดกระแสนะคะถามว่าทางพรรคประชาชนรีบตัดสินหรือว่าขับไล่พรรคกล้าทำเร็วเกินไปหรือเปล่านะคะประกอบกับมีภาพของทางหัวหน้าพรรคเองก็มีการสวมใส่นาฬิกาที่มีอักษรชื่อของนายกเนี่ยนะคะก็กลายเป็นกระแสข่าวทางการเมืองขึ้นมาเลยนะคะวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านก็ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะกรณีพรรคกล้าทำออกจากการเป็นฝ่ายค้านนั้นโดยนายณัฐพงษ์บอกว่าก็อยากจะวางหลักไว้ว่าการทำงานในระบบรัฐสภาใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ย่อมจะต้องทำหน้าที่ในฝ่ายค้านทั้งหมดสิ่งที่คาดหวังก็คือเมื่อเป็นฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนที่ตัวแทนพรรคกล้าทำแสดงความเห็นเกี่ยวกับการประสานงานนะคะโดยเหมือนจะกล่าวหาทางพรรคประชาชนว่าอยู่ๆก็ไปถอนพรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านโดยไม่มีการพูดคุยมาก่อนถือเป็นการเสียมารยาททางการเมืองหรือไม่ให้เกียรติพรรคกล้าทำหรือไม่เรื่องนี้นายณัฐพงศ์บอกว่าพรรคประชาชนไม่เคยเป็นแบบนั้นค่ะและทราบว่านายพฤทธิ์วัชรศิลป์เองก็ได้ประสานงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพรรคกล้าทำมีการอัปเดตความคืบหน้ามาให้ทราบโดยตลอดว่าก่อนที่จะโพสต์สื่อสารออกไปนั้นได้พยายามประสานไปยังพรรคกล้าทำแล้วนะคะโดยนายพฤทธิ์บอกว่าเหมือนที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปนะคะจากการลงมติในพรบ.งบประมาณปี70ในวาระที่3ส.ส.กล้าทำลงมติเห็นชอบค่ะอันนี้ขัดกับมติของวิปฝ่ายค้านนะคะที่เสนอว่าให้ลงมติไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงประกอบกับความไม่ชัดเจนของท่าทีของพรรคกล้าทำว่าจะร่วมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ซึ่งหากหรือว่าถ้าเปิดอภิปรายไปแล้วจะลงมติอย่างไรก็เลยนำไปสู่การที่ทางนายพฤทธิ์บอกว่าได้หารือกับตัวแทนฝั่งพรรคกล้าทำว่าจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรและก็นำไปสู่ข้อสรุปจากการหารือในครั้งนั้นว่าจะมีการปรับองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านค่ะย้ำว่าไม่ได้เป็นความขัดแย้งต่อกันแต่เป็นการแยกกลไกการทำงานอย่างชัดเจนคือกลไกก็อาจจะถูกออกแบบไว้สำหรับการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลเช่นเรื่องของโควต้ากระทู้สดที่ถูกจัดไว้ให้ฝ่ายค้านหรือการทำงานในองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านก็ควรจะถูกจัดสรรให้กับพรรคที่ประสงค์จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านในฐานะฝ่ายค้านนะคะแต่สำหรับการทำหน้าที่ในฐานะพรรคที่มีส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนก็ยังเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของส.ส.ทุกพรรคที่จะได้รับการจัดสรรเวลาในการอภิปรายตามวาระต่างๆตามสัดส่วนหรือว่าสัดส่วนเวลาในการปรึกษาหารือปัญหาในพื้นที่นะคะก็ยอมรับว่าการชี้แจงส่วนหนึ่งนั้นก็เกิดจากการที่มีกระแสข่าวลือพอมีผู้สื่อข่าวสอบถามมาก็จำเป็นที่จะต้องจัดลำดับข้อเท็จจริงให้เห็นค่ะการทำงานหลังจากนี้นายพฤทธิ์บอกว่าพรรคการเมืองในซีกฝ่ายค้านก็พร้อมจะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่และหมุดหมายสำคัญที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็คือการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งก็หารือกันเบื้องต้นแล้วว่าต้องการจะจัดทำยติให้เสร็จภายในเดือนนี้เพื่อยื่นต่อประธานสภาและหวังว่าจะนำไปสู่การอภิปรายโดยไม่มีความยืดเยื้อค่ะ
1: ค่ะอีกคนหนึ่งในพรรคประชาชนก็คือนายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพูดถึงความคืบหน้าอภิปรายไม่ไว้วางใจบอกว่าตรงนี้จะต้องมาพูดคุยกันในพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งการกำหนดรายชื่อรัฐมนตรียัตติเพราะก่อนจะมีการกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีตรงนี้ต้องเคลียร์ให้ชัดเจนก่อนจะอภิปรายทั้งคณะหรือรายบุคคลซึ่งกรณีหากเป็นรัฐมนตรีรายบุคคลต้องมีการกำหนดข้อหาด้วยก็จะต้องสรุปและกำหนดวันที่จะยื่นยัตติและเมื่อมียัตติแล้วคงต้องพูดคุยกับวิป3ฝ่ายเพื่อกำหนดวันที่ชัดเจนต่อไปนะคะถามว่าพร้อมไหมนะคะในส่วนพรรคประชาธิปัตย์มีความพร้อมเตรียมข้อมูลแล้ว 100% แล้วพรรคประชาชนหลักมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนายรังสิมันต์ โรมบอกว่าก่อนจะยื่นเราก็ต้องพร้อมอยู่แล้วนะคะส่วนกรณีที่พรรคฝ่ายค้านนะมีจำนวนสมาชิกลดลงเนื่องจากไม่มีพรรคกล้าทำประเด็นนี้นายรังสิมันต์ โรมบอกว่าการที่พรรคกล้าทำจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลหากเป็นไปตามที่มีกระแสข่าวก็เป็นคนละเรื่องกับความพยายามเรื่องของพยานหลักฐานที่ผ่านมาทุกพรรคเราไม่ได้เอาพยานหลักฐานมาแบ่งกันหรือเอามาให้ดูกันแต่ว่ายอมรับเรื่องของความแตกต่างแต่ละพรรคการมารวมกันเนี่ยแต่ละพรรคมีที่มาที่ไปแตกต่างกันนะคะนอกจากนี้นะคะการที่พรรคประชาชนให้กล้าทำออกจากฝ่ายค้านเป็นการที่ทำให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งขึ้นหรือไม่ก็บอกว่าการที่พรรคกล้าทำจะไปอยู่ตรงไหนตรงนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเขาเป็นคนเลือกส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของธุรการและกระบวนการนะคะซึ่งก็บอกว่ากล้าทำเขาเลือกเองนะจะเป็นฝ่ายค้านหรือ

0: ายหนุนอนุทินไม่มีประโยชน์เพราะว่ากายอยู่กับเราแต่ใจเขาไปอยู่กับคนอื่นแล้วค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาปิดท้ายด้วยข่าวฟุตบอลนะคะเอเชียนเกมค่ะโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะคะซึ่งจะทำศึกในเอเชียนเกมรอบแบ่งกลุ่มA นัดที่3พบกับญี่ปุ่นที่โตโยต้าสเตเดียมในช่วงเย็นวันนี้ 17:30 นตามเวลาในประเทศไทยนะคะทางโค้ชหวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็นำนักเตะทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันค่ะซึ่งจะพบกันในเย็นวันนี้นะคะหลังจากที่ทั้ง2ทีมก็เก็บชัยชนะ2นัดรวดและผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะคะไทยชนะคีร์กีสถาน3-2ชนะฮ่องกง5-1ค่ะการซ้อมเมื่อวานก็เน้นไปที่แท็กติกที่จะใช้ในการเจอกับญี่ปุ่นเป็นหลักค่ะซึ่งก่อนการฝึกซ้อมนะคะปริพันธ์วงศาตัวรุกทีมชาติไทยนะคะที่ทำไปแล้ว3ประตูจาก2เกมแรกก็บอกว่าดีใจที่ทำประตูได้ตอนนี้ก็มีความมั่นใจแล้วก็ยังมั่นใจในพี่ๆเพื่อนๆในทีมว่าจะสามารถเล่นกับญี่ปุ่นได้นะคะส่วนตัวก็เคยเจอญี่ปุ่นตอนอยู่20ครั้งนี้ก็แตกต่างกันแต่เป้าหมายส่วนตัวก็คือทำให้ดีที่สุดอย่าเสียบ่อนง่ายๆหวังว่าจะมีแต้มฝากแฟนบ่อนนะคะก็ลุ้นเย็นวันนี้ 17:30 ค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณสสิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ที่เราคุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกครบที่ช็อปมาเนีย
2: M-Card Radio Network

0: สวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะต้อนรับเข้าสู่รายการปากใต้บ้านเรานะซึ่งสัปดาห์นี้21-25กันยายนนะครับทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz เป็นแม่ข่ายนะครับซึ่งคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารภาคใต้จากทีมดีเจสายใต้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะครับผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้แล้วก็สามารถที่จะรับชมผ่าน Facebook Live ทางอสมทภูเก็ตได้เลยนะครับผมดีเจจินภัทรนะฮะ
1: กับผมดีเจชายครับ
0: ครับนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่เราได้มาจัดรายการด้วยกัน
1: เฉพาะกิจ
0: นะฮะเดี๋ยวนิดใกล้ไมค์นิดนึงนะครับ
1: ใกล้ไมค์นิดนึง
0: นะครับวันนี้ดีเจแจงโรจนาติดภารกิจนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังฟังรายการปักใต้บ้านเราเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งวันเสาร์ออกข่าวเยาวรุ่นนะฮะถ้าภูเก็ตเราเป็นแม่ข่ายเนี่ยก็จะได้ยินเสียงของดีเจชายสัมภาษณ์น้องๆด้วยนะฮะสัปดาห์นี้ก็มีอีกใช่ไหมครับ
1: มีครับผมแต่ว่ายังไม่บอกว่า
0: เป็นใคร
1: เป็นใครประเด็นอะไรเนี่ย
0: นะฮะ
1: เพราะว่าเรายังหาไม่ได
0: ้ แต่ที่แน่ๆก็คือว่าเด็กภูเก็ตเก่งคนหนึ่งตอนนี้ระดับโลกไปแล้ว

0: ดูไหมเมื่อเช้า
1: น้ำตาจะไหลดูสิ
0: ตั้งแต่ผมเนี่ยสแตนบายเนี่ย 8:00 นเช้าเลยนะฮะดูน้องเนเน่
1: ใช่ครับก็เชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะคนภูเก็ตคนไทยคนทั่วโลกเลยเมื่อเช้านะครับก็สแตนบายที่จะรอชมโชว์ของเนเน่นะ
0: ครับตอนแรกเนี่ยเท่าที่เขาเช็คกันว่าจะมาแอคที่2
1: ใช
0: ่แล้ว
1: ขาหลอกนิดนึง
0: หลอกเยอะเลยนะฮะเพราะว่ากว่าจะมานี่แอคที่7ได้มั้งนะฮะ
1: รอขาหลอกแบบ
0: รอประมาณสักชั่วโมงหนึ่งมั้ง9โมงกว่าๆถึงเราจะได้ดูกัน
1: เข้าใจว่าเหมือนเน่จะสร้างเอนเกจให้เขาได้เยอะนะจะแบบดึงหน่อยดึงให้คนเข้าไงดึงรอให้คน
0: ครับ
1: อาจจะแบบฝั่งเราอาจจะตื่นสายหน่อยแบบดึงคนเข้ามาดู
0: สังเกตได้จากโฆษณาเยอะเหมือนกันนะ
1: ใช่คร
0: ับใช่มั้ยฮะแล้วก็พอน้องเน่ขึ้นเวทีเป็นไงบ้างโอ้โหชุดเรื่องชุดนี่แบบเด่นมากเลยนะฮะ
1: ชุดก็ตอนแรกชุดเขาที่เขาสปอยมาเป็นอีกแบบหนึ่ง
0: อ๋อมีสปอยมาด้วยใช่ไหม
1: มีสปอยมาก่อนหน้านี
0: ้
1: ก็ตอนแรกก็แอบว่าแต่ในใจคิดแล้วแหละว่าสปอยแน่ๆชุดนี
0: ้
1: ไม่น่าจะใช่ชุดนี้ขึ้นเวทีแต่พอแบบว่ากล้องแบบแพนเปิดมาปุ๊บเห็นชุดมาก่อนเลยสีแดงเด่นมาเลย
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าดูเด่นมากนะฮะ
1: ใช่ใช่
0: นะฮะแล้วก็เพลงที่เลือกมาก็ผิดคาดไม่มีใครทายว่าเป็นวงนี้เลยเหมือนกันนะครับนั่นก็คือวง The White Stripes นะฮะแล้วก็เพลงที่ใช้ก็คือ Seven Nation Army นะครับหลายคนก็เพิ่งฟังครั้งแรกเมื่อเช้าเนี่ยตอนจัดรายการผมก็เปิดในเวอร์ชั่นที่น้องเล่นสดไปแล้วก็ไปให้ฟังต้นฉบับด้วยว่าต่างกันยังไงนะฮะซึ่งค่อนข้างจะต่างอยู่เหมือนกันนะนะฮะแต่ว่าน้องดีไซน์ออกมาถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปเทปที่แล้ว Black Hole Sun แนวเดียวกัน
1: นะฮะ
0: เพราะว่าขึ้นต้นด้วยการโชว์เสียงก่อนดูแบบลึกลับน่าค้นหา
1: จริงๆแล้วเหมือนผมเคยบอกในรายการนะครับว่าจริงๆแล้วเน่เนี่ยเป็นคนร้องเพลงได้หลากหลายเนี่ยนะโดยเฉพาะเพลงสากลนะ
0: ครับ
1: คือบางคนอาจจะมองว่าน้องเล่นกีตาร์สายร็อกอะไรประมาณนี้นะคร
0: ับ
1: ซึ่งก็จะเห็นจากโจทย์เพลงที่น้องนำไปโชว์บนเวทีเนี่ย
0: ค
1: ือน้องก็ต้องการให้ทุกคนเห็นหรือว่าคนทั่วโลกเห็นศักยภาพในการใช้เสียงในแนวอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ย้อนวกกลับมาความเป็นร็อกของน้องในการลีดกีตาร
0: ์
1: หรือว่าวากอะไรอย่างเงี้ยคือทำให้เชื่อว่าคนที่ดูอยู่เห็นศักยภาพหลากหลายที่น้องสามารถทำได้ซึ่งผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าในช่วงจัดรายการเนี่ยบอกว่าเฮ้ยแบบเด็กคนนี้แบบเขาไม่ได้แค่ถ้าเกิดลองให้น้องเป็นร้องเพลงอีกแนว
0: หนึ่งได
1: ้ดีเลยนะร็อกนี่ก็ดีเลยนะถ้าเป็นแบบอีกแนว R&B นี
0: ้
1: ก
0: ็
1: ได้นะเสียงน้อง
0: ซึ่งโชว์วันนี้ผมว่าครบนะนะฮะตอนต้นนี่คือได้โชว์เสียงแล้วก็ได้ดูสีหน้าแววตาของน้องอ่ะผมชอบตอนที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะใช้สายตานะคือแบบว่ามีปฏิสัมพันธ์กับคนดู
1: ปฏิสัมพันธ์แล้วก็เหมือนแบบเวลาร้องอ่ะเหมือนเขากำลังบอกเรื่องราวในเพลงนั้นได้แบบด้วยความรู้สึกแล้วก็สีหน้าของเขาได้แบบได้ดีเราดูแล้วก็แบบเฮ้ยแบ
0: บ
1: แฮปปี้มากดีอ่ะ
0: ครับไม่เฉพาะคนไทยที่เชียร์นะนะฮะอย่างกรรมการเองเนี่ยผมชอบกรรมการหลายๆคนเนี่ยที่เขาให้ความเห็นเอาไว้นะฮะอย่างเช่นเมลบีเขาบอกว่าฉันดีใจที่กดโกลเด้นบัสเซอร์ให้กับเธอไม่เพียงแต่เธอจะมีสเตจที่ดูลึกลับน่าค้นหาแต่เธอมาจากที่ดีที่สุดในโลกภูเก็ตประเทศไทยใช่ไหมคนลุกมาก
1: ใช่ตอนฟังคอมเมนต์ของเมลบีแบบว่าเฮ้ยแบบภูเก็ตไทยแลนด์พูดออกจากปากคนที่แบบว่าม
0: ันนึกถึงคำที่น้องตะโกนภูเก็ตไทยแลนด์เลยนะประโยคนั้น
1: มันเป็นไวรัลตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็คำนี้ที่เมลบีมาย้ำตอนคอมเมนต์ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: ผมว่างอยู่ผมก็รู้สึกเฮ้ยพูดภูเก็ตไทยแลนด์อะไรบอกว่ามันดีมากเลยอ่ะคือ
0: ครับแล้วเมลบีก็บอกว่าฉันชอบไปที่นั่นมากๆก็คือที่ภูเก็ตใช่ไหมนะฮะเธอไม่เหมือนใครและอายุแค่16ถ้าเธอไม่ชนะฉันจะขายบ้านใหม่มีแซวฮาวีด้วยนะฮะส่วนฮาวีเองเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยว่า ว่าเธอเนี่ยควรจะชนะนะเอาไปเลย1ล้านล้านเหรียญเลยอเมริกาให้เธอไปเลย
1: เลยผมชี้ด้วยชี
0: ้เออหลายคนน่าจะได้เห็นนะบรรยากาศแล้วก็มาพูดคุยกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะฮะจะประกาศผลละนะฮะพรุ่งนี้ก็น่าจะช่วงเวลาเดียวกันประมาณ 8:00 นนะฮะจะได้รู้กันว่าน้องเนเน่เราเนี่ยจะคว้าแชมป์หรือเปล่าแล้วก็ยังมีโชว์พิเศษด้วยนะครับยังไงก็ติดตามกันได้นะครับอ่ะวันนี้ก็มีหลากหลายข่าวสารนะ

0: ทั้งที่ภูเก็ตของเรานะฮะแล้วก็มีจังหวัดตรังด้วยใช่ไหมมีจังหวัดตรังนะครับแล้วก็มีสงขลานะฮะสงขลาก็มีงานที่น่าสนใจด้วยนะฮะนครศรีธรรมราชก็มีการเปิด อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่นะฮะของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชมีที่ยะลาแล้วก็ที่จังหวัดชุมพรด้วยนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บเดียวนะแล้วกลับมาสรุปข่าวที่น่าสนใจกันนะครับ
1: ไปไหน
2: ไปตาย
1: ไปมาไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
3: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตก

0: ที่ยงกับอีก39นาทีนะฮะมาทักทายคุณผู้ฟังนะฮะที่ฟังผ่านทาง Facebook Live ของอสมทนิดนึงนะฮะคุณต้นน้ำนะฮะอาจเข้ามานะครับคุณกันกนิษฐ์บอกว่าอุ๊ย2โกจัดรายการด้วยการฝนตกเลยนะครับ
1: ใช้คำผิด
0: ใช้ว่าอะไรฮะ
1: 2หนุ่ม
0: อ๋อต้อง2หนุ่มใช่ไหมฮะ
1: โกไม่ได้
0: 2โกไม่ได้อ่ะ2หนุ่ม2หนุ่มไวละอ่อนจัดรายการด้วยการฝนตกแน่ๆเลย
1: มีเครื่อง
0: นะ
1: เร
0: ีย
1: กโกเนี่ย
0: คุณสาคอนสวัสดีค่ะนะฮะคุณนาวินนะฮะว้าวอะไรสดๆเลยนะฮะทักทายมาได้นะครับ

0: ทูตนะฮะซึ่งเป็นตัวแทนของ United States Secret Service เนี่ยมาพบผู้การภูเก็ตนะครับเพราะว่าภูเก็ตเราเนี่ยนะฮะร่วมมือกันปราบแบงก์ดอลลาร์ปลอมซึ่งตอนนั้นระบาดกันหนักมากนะครับซึ่งโอกาสนี้เนี่ยนะฮะท่านอามูเอลนะฮะท่านอามูเอลเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษอาวุโสและผู้ช่วยทูตฝ่ายประสานงานนะฮะของ USSS นะครับก็ได้พบท่านผู้การนะครับนั่นก็คือพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมนะฮะผู้การของจังหวัดภูเก็ตนะฮะเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะถ้าย้อนกลับไปสักประมาณปี2024ตอนนั้นเนี่ยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงนะฮะผู้กำกับสภ.วิชิตเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้กำกับสภ.กำมาลาในปี2024นะครับแล้วก็ทางสภ.กำมาลาเนี่ยเขาก็ไปจับกลุ่มคนที่ใช้ธนบัตรสกุลดอลลาร์ปลอมนะฮะเป็นชาวต่างชาติที่มาพำนักอยู่ในพื้นที่กำมาลาก็ไปตามจับได้แล้วก็มีการขยายผลด้วยนะแล้วก็ส่งข้อมูลสำคัญเนี่ยไปให้กับทางสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลมากๆก็ได้กวาดล้างจับกลุ่มแก๊งค้าธนบัตรดอลลาร์ปลอมเป็นอย่างมากเลยต่อมาครับพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงนะฮะจากผู้กำกับสภ.กำมาลาท่านก็ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้กำกับสภ.วิชิตก็ปรากฏว่าท่านเองก็ยังคงจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐปลอมอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเป็นอย่างมากครับทางเจ้าหน้าที่พิเศษอาวุโสและก็ผู้ช่วยทูตฝ่ายประสานงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ USSS นะฮะก็เลยประสานงานเข้ามาขอพบนะฮะแล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับแล้วก็ขอบคุณทางผู้การภูเก็ตแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับก็เป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องดีๆนะที่เราได้ช่วยกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหจริงๆแล้วไม่เฉพาะดอลลาร์สหรัฐนะมีหลากหลายสกุลเงินอยู่เหมือนกัน
1: สกุลเงินนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยเนาะถ้าเกิดสมมติว่าท่านใดที่อาจจะแบบรับแบงค์จากเป็นสกุลเงินต่างชาติมาเนี่ยก็อาจจะต้องเช็คสักนิดถ้าเกิดไม่มั่นใจเนาะไปเช็คได้นะครับไปกันที่จังหวัดตรังครับคุณผู้ฟังนะครับททตรังเนี่ยเขาจัดงานใหญ่นะครับเป็นการรับเทศกาลถือศีลกินผัก2569นะครับพร้อมกับโปรโมชั่นเอาใจนักเที่ยวนะครับมีกิจกรรมที่จะชวนทุกคนไปวิ่งนะครับเวจี้ริทึมรันชมเมืองนะครับก็ทางด้านนางสาวอิงออนคงชูนะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังนะครับก็พูดถึงแผนเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับเทศกาลถือศีลกินผักประจำปี2569นะครับเพื่อที่จะชูในเรื่องของวัฒนธรรมอันงดงามของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่นะครับพร้อมกับขยายผลดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะครับให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นที่ตรังนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยทางททที่ตรังเนี่ยเขาก็ได้ประดับธงเจนะครับรวม200ผืนนะครับบริเวณ

0: ถนนห้วยยอดนะครับตั้งแต่3แยกวัดกุดนะครับถึง3แยกท่ากลางเพื่อสร้างบรรยากาศเทศกาลเจสะพัดทั่วเมืองนะครับพร้อมกับจัด2กิจกรรมไฮไลท์หลักนะครับระหว่างวันที่8ถึง18ตุลาคมนะครับก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสิทธิประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งสมาคมโรงแรมการท่องเที่ยวชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ชมรมร้านอาหารจังหวัดตรังด้วยนะครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนำใบเสร็จค่าห้องพักนะครับในจังหวัดตรังมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปนะครับย้ำว่า 1,000 บาทขึ้นไปนะครับคุณผู้ฟังที่เข้าพักในช่วงวันที่18เอ้ยวันที่8ถึง18ตุลาคม2569นะครับก็มาแลกรับปิ่นโตที่ระลึกนะครับที่ททท.สำนักงานตรังนะครับเพื่อนำไปใช้ใส่อาหารกินผักนะครับที่ศาลเจ้า11แห่งทั่วจังหวัดตรังเลยนะครับซึ่งกิจกรรมการวิ่งนะครับก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะครับก็มีระยะทาง5กิโลเมตรนะครับร่วมกับ
1: เข้าท่าร
0: ันคลับนะครับโดยที่ผู้ร่วมวิ่งเนี่ยสามารถสวมชุดขาวแล้วก็ผ้าพันคอสัญญาณเจนะครับใส่ชุดขาววิ่งได้นะ
1: ดีเหมือนกันนะ
0: เป็นความแปลกใหม่เนาะ
1: ครับ
0: นะครับวิ่งผ่านจุดไฮไลท์สำคัญนะครับก็จะมีมูลนิธิกุศลสถานตรังนะครับมีหอนาฬิกาวงเวียนพยูนจนถึงศาลเจ้ากิ้วอ่องเอี่ยนะครับซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับพิธีพระออกโปรดสาธุชนนะครับทั้งนี้นะครับการเปิดรับสมัครเพียง300คนเท่านั้นนะครับโดยทุกคนเนี่ยที่เข้าเส้นชัยก็จะได้รับผักกลับบ้าน
1: ได้รับผักแทนเหรียญเลยฮะเออเท่ดีนะ
0: แทนเหรียญดีนะ
1: ครับ
0: สำหรับ40ท่านแรกเนี่ยรับถ้วยรางวัลอย่างสวยงามด้วยนะครับแล้วก็10ท่านแรกเนี่ยก็จะรับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมเป็นปิ่นโตจากททท.
1: ครับ
0: อยากได้ผักหรือว่าอยากได้ปิ่นโตถ้าอยากได้ผักก็เข้าเส้นชัยหลัง40คนสุดท้าย
1: นะฮะ40ท่านแรกได้ถ้วยด้วย
0: นะครับผมนอกจากนี้ทางททท.ตรังเนี่ยก็ได้เลือกศาลเจ้ากิ้วอ่องเอี่ยนะครับก็ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่และก็สวยงามที่สุดในจังหวัดนะครับเป็นสถานที่จัดงานแถลงข่าวนะครับเพื่อสะท้อนถึงประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์และก็สิ่งดีๆของเมืองตรังด้วยนะครับก็มีการวางแผนในอนาคตที่จะดันเรื่องของเทศกาลถือศีลกินผักให้เป็นกิจกรรมโฮมคัมมิ่งนะครับเพื่อดึงดูดลูกหลานนักท่องเที่ยวให้เดินทางกลับมาเยือนเมืองตรังนะครับเช่นเดียวกับประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะครับที่ทุกคนต้องกลับไป
1: ใช่ครับ
0: อะไรประมาณนี
1: ้ก็ดีนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี
0: ๆโ
1: อ
0: ้
1: อยากไปวิ่งใส่ชุดขาว5กิโลกำลังสบายเลยนะฮะ
0: ใช่รับผัก
1: ผักเนี่ยไม่รู้ว่าได้เป็นยังไงนะได้เป็นกอบเป็นกำเยอะๆหรือว่าคนละต้น2ต้นนะแต่ว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะ
0: เอากลับบ้านไปเจ๊ะไง
1: ใช่เจ๊ะชายนะฮะที่ตรังนะภูเก็ตเราก็จัดเหมือนกันแต่ว่าไม่มีงานวิ่งเนาะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นพิธีกรรมในศาลเจ้าแล้วก็พิธีแห่ต่าง
0: ๆก็เรียกว่างานภูเก็ตเราเนี่ย
1: กำ
0: เจ๊เนี่ยโอ้ยิ่งใหญ่ทุกทีนะครับ
1: นะครับอ่ะไปกันต่อที่จังหวัดสงขลากันหน่อยดีกว่านะฮะที่สงขลาเนี่ยเขามีนางรำจาก16อำเภอครับประมาณสัก 2,600 กว่าคนนะฮะพร้อมใจรำน้อมถวายอาลัยนะครับสงขลารวมใจพักถวายอาลัยเสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับไปฟังรายละเอียดนะฮะจากดีเจแจ็คลักษณัยรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของนางรำจาก16อำเภอกว่า 2,600 คนพร้อมใจรำน้อมถวายอาลัยสงขลารวมใจพักถวายอาลัยเสด็จสู่สวรรคาลัยร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่บริเวณถนนราชดำเนินสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลานายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในกิจกรรมสงขลารวมใจพักถวายอาลัยเสด็จสู่สวรรคาลัยโดยมีนายสุพิชพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายวัญชัยปริญญาสิรินายกเทศมนตรีนครสงขลานางศศิเพ็ญละไม้พันธ์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลานางสาวจิราวดีอ่อนวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานประสบนิกรชาวจังหวัดสงขลาร่วมกันน้อมถวายอาลัยแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กิจกรรมน้อมถวายอาลัยสงขลารวมใจพักถวายอาลัยเสด็จสู่สวรรคาลัยจัดขึ้นโดยชมรมสมิลาสงขลาไลแดนซ์ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาโดยมีคณะนางรำจาก16อำเภอของจังหวัดสงขลารวมถึงนางรำจากพื้นที่จังหวัดสตูล

0: พัทลุงและปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,600 คนท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมใจกันแต่งกายชุดนางรำโทนขาวดำทางด้านของนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนสักการะเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก่อนเข้าสู่พิธีน้อมถวายอาลัยโดยประชาชนชมรมสมิลาสงขลาไลแดนซ์กล่าวรายงานจากนั้นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและผู้ดำเนินพิธีได้กล่าวน้อมถวายอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมให้ผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นร่วมรับชมวิดิทัศน์น้อมถวายอาลัยจำนวน3องค์และการแสดงน้อมถวายอาลัยจากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกนาฏศิลป์และการแสดงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาก่อนเข้าสู่กิจกรรมสำคัญคือการรำน้อมถวายอาลัยสงขลารวมใจพักถวายอาลัยเสด็จสู่สวรรคาลัยโดยตัวแทนคณะนางรำและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พร้อมใจกันรำถวายอาลัยจำนวน3เพลงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการรวมพลังของประชาชนชาวสงขลาและผู้มีจิตศรัทธาจากหลายพื้นที่ในการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมถวายอาลัยและสืบสานความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบนิกรไทยผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและเปี่ยมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ครับขอบคุณดีเจแจ็คลักษณะด้วยสำหรับรายงานชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันแป๊บเดียวนะฮะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับปักใต้บ้านเราครับ
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจ

0: Hi, Van Brau.
1: เที่ยงกับอีก51นาทีนะฮะปากใต้บ้านเราเลยครับนะฮะวันนี้เราก็มีข้อมูลข่าวสารหลากหลายนะครับไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันนะครับเมื่อวานนะสักประมาณบ่าย2นะฮะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชนะครับก็มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นะฮะมีอธิบดีกรมท่าอากาศยานนายดนัยเรืองศรนะฮะแล้วก็ท่านผู้ว่านครนะครับนายสมชายลีล่าน้อยนะฮะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติต่างๆนะครับก็เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จนะครับทางกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชนะครับโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนปี62นะครับแล้วก็ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคมปี66นะครับงบประมาณในการก่อสร้างก็ประมาณ 1,400 กว่าล้านนะครับและเปิดให้บริการอย่างเต็มระบบเมื่อวันที่19กันยายนนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์นะฮะเพื่อที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งโลจิสติกนะฮะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชนะครับให้เพียงพอเพราะว่าตอนนี้มีการขยายตัวของการเดินทางและการท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้นด้วยนะครับโดยอาคารหลังนี้เนี่ยเป็นอาคาร3ชั้นนะฮะพื้นที่ใช้สอยก็ประมาณ 3,600 ตารางเมตรนะครับสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1,600 คนต่อชั่วโมงหรือว่าประมาณ 4.6 ล้านคนต่อปีนะครับซึ่งภายในอาคารเนี่ยก็จะมีทั้งห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศนะฮะมีที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานมีสำนักงานสายการบินมีห้องจำหน่ายบัตรโดยสารร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มมีจุดบริการรับส่งสาธารณะพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้โดยสารอย่างเช่นระบบสายพานลำเลียงสัมภาระสะพานเทียบเครื่องบินลิฟต์โดยสารบันไดเลื่อนทางลาดยกระดับสำหรับผู้เข้า

0: ู่อาคารแล้วก็ทางเดินเชื่อมอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมนะครับในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายอาคารแล้วก็ทอดพระเนตรนิทรรศการกรมท่าอากาศยานภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชนะครับก่อนเสด็จพระราชดำเนินสู่เรือนประทับรับรองรัตนพิมานภายในค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4ตามลำดับนะครับก็เป็นพิธีเปิดเมื่อวานนี้ตอนบ่าย2นะครับ
1: ครับผมเราไปต่อกันที่จังหวัดยะลากันนะครับมีการจัดโครงการทบทวนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาตินะครับเป็นการมุ่งยกระดับการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะครับเมื่อวันที่22กันยายน2569นะครับนางสาวอรวรรณฉ่ำชื่นนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลานะครับก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทบทวนก็เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติโดยมีหัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและก็สวัสดิการนะครับตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ เข้าร่วมงานนะครับเป็นทั้งเรื่องของวิทยากรการบรรยายให้ความรู้นะครับซึ่งจากการรายงานของสถานการณ์การค้ามนุษย์นะครับของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับที่2ต่อเนื่องเป็นปีที่5นะครับโดยทางรัฐบาลไทยนี่ได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังภายใต้วิสัยทัศน์การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืนภายในปีพ.ศ. 2573หรือ Thailand Trip Zero 2030นะครับก็เพื่อที่จะมุ่งขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไปสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทบทวนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติให้แก่หน่วยงานแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แล้วก็เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งนี้กลไกการส่งต่อระดับชาติเนี่ยถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รวมถึงบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นผู้เสียหายให้ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับโดยมุ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบรวดเร็วสอดคล้องกันแล้วก็เพื่อประโยชน์สูงสุดในการคุ้มครองผู้เสียหายแล้วก็การจัดโครงการครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพร้อมกับร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดยะลาให้มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นรูปธรรมต่อไป
0: นะครับซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของการค้ามนุษย์ภูเก็ตเราเองก็จัดกิจกรรมนอกพื้นที่นะฮะมาสัก2ปีแล้วใช่ไหมฮะปีต่อไปก็น่าจะมีอีกนะครับเพราะว่าน้องๆเองโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนเนี่ยผมว่าได้ประโยชน์มากเวลาที่ไปได้ฟังการบรรยายจากทางตำรวจไซเบอร์ใช่ไหมแล้วก็น้องๆเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะได้รับข้อมูลแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วย
1: คือจากข้อมูลต่างของตำรวจไซเบอร์ที่ได้นั่งคุยนะคือปัจจุบันนี้เนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆก
0: ็
1: จะไปอยู่ในกลุ่มที
0: ่
1: เหมือนแบบถูกค้ามนุษย
0: ์
1: ถ
0: ู
1: กคุกคามทางเพศทั้งออนไลน์ซึ่งตอนนี้มาหลากหลายรูปแบบมากๆ
0: ครับนะครับเพราะฉะนั้นการได้รับความรู้เนี่ยน่าจะป้องกันได้ดีที่สุดนะครับ
1: ใช่ครับ
0: มาที่จังหวัดชุมพรดีกว่านะจังหวัดชุมพรเขาจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขนะครับภายใต้แนวคิดสาธารณสุขอัจฉริยะสร้างนวัตกรรมพัฒนาคนนะครับเมื่อวันที่21ที่ผ่านมานะครับนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะฮะภายใต้แนวคิดสาธารณสุขอัจฉริยะสร้างนวัตกรรมพัฒนาคนเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนนะฮะก็มีทั้งท่านนายแพทย์สสจ.ชุมพรนะครับแล้วก็แพทย์พยาบาลนะฮะก็เข้าร่วมนะครับที่โรงแรมลอฟมาเนียบูติกโฮเทลที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะฮะจะได้ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจะได้มีความรู้ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมเนี่ยมาประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชนนะครับก็เป็นการยกระดับคุณภาพระบบการให้บริการสาธารณสุขของจังหวัดชุมพรจะได้มีประสิทธิภาพรวดเร็วเข้าถึงง่ายนะฮะก็เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะซึ่งกิจกรรมภายในงานก็มีเยอะเลยนะมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมีการจัดบูธนิทรรศการเป็นพวกวัฒนกรรมวัตกรรมนะฮะด้านสุขภาพดิจิตอลนะแล้วก็มอบรางวัลให้กับผู้ที่มีผลงานทางด้านวิชาการดีเด่นด้วยนะฮะก็อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนะครับ

0: แล้วฮะตอนนี้ใกล้จะ13นาฬิกาแล้วนะครับหมดเวลานะฮะสำหรับรายการปากใต้บ้านเรานะครับซึ่งจังหวัดภูเก็ตของเราก็เป็นแม่ข่ายตลอดสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็จะมีดีเจสายใต้อสมทเนี่ยนะครับหมุนเวียนมาให้ข้อมูลก็ติดตามมันได้นะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนผมดีเจจินภัทรนะครับ
1: ครับผมดีเจชายครับ
0: ครับเราสองคนลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ไปไหน
3: ไป
2: ไหนนะ
4: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาคล้องกินร้อยมี
6: คุณกำลังฟัง M-Cot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
7: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุกวราวันทรงศักดิ์โยนถามธรรมนัสสวมนาฬิกาสลักชื่อนายกรัฐมนตรีสื่ออะไรนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวพรรคภูมิใจไทยเตรียมดึงพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลว่าเป็นเพียงข่าววันนี้ตนต้องดูข่าวจากสื่อเป็นส่วนใหญ่แต่ข้อเท็จจริงในการหารือกันยังไม่ได้ยินทุกวันนี้นักข่าวได้ข้อมูลมาตนไม่ทราบว่าเป็นการนาการความคิดเองหรือไม่ส่วนกรณีที่ล่าสุดมีภาพร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมสวมนาฬิกาสลักชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์กล่าวว่าในทางการเมืองนักการเมืองที่มีที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมรัฐบาลถือเป็นเรื่องปกติตนเป็นผู้แทนหลายสมัยเห็นว่าเป็นปกติธรรมดาไม่ต้องไปคิดมากเพราะรัฐบาลพยายามสร้างความมั่นคงความแข็งแรงให้แก่รัฐบาลพร้อมกำหนดนโยบายที่เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติส่วนการที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสวมนาฬิกาเหมือนนายกรัฐมนตรีถือเป็นการส่งสัญญาณใดหรือไม่ต้องถามร้อยเอกธรรมนัสส่วนความชัดเจนเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรียังไม่ทราบต้องถามนายกรัฐมนตรีโฆษกกระทรวงกลาโหมเผยฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแบ่งเป็น5สี5ระดับตอนนี้อย่างสงบอยู่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมถึงการติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยฝ่ายความมั่นคงว่าที่ประชุมของศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้กำหนดเฉดสีเพื่อประเมินสถานการณ์ชายแดนจำนวน5เฉดสีไล่ตั้งแต่ระดับ1สีเขียวระดับ2สีเหลืองระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงระดับ5สีแดงเข้มคือมีการปะทะโดยในระดับสีเขียวคือมาตรการเฝ้าระวังส่วนสีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นส่วนสีแดงเข้มถือเป็นมาตรการสูงสุดคือการสู้รบระหว่างกันแต่สถานการณ์ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองหรือระดับ 1.5 ซึ่งต้องเพิ่มการเฝ้าระวังเพราะสถานการณ์ชายแดนขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเช่นกรณีของเนิน450ที่มีการขุดเกล็ดลุกล้ำเข้ามาดินแดนไทยจากนั้นมีการเจรจาดังนั้นทางกองทัพจะต้องเตรียมความพร้อมในการตรวจตราและเฝ้าระวังในพื้นที่ชายแดนโฆษกกระทรวงกลาโหมระบุว่าอยากให้ประชาชนสบายใจเพราะขณะนี้ถือว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่สงบเรียบร้อยทหารยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อยู่แต่ยังไม่มีสถานการณ์ใดที่ต้องกังวลเท้งส่งแรงใจเชียร์น้องเน่คว้าชัยรอบชิงอเมริกันก็อตทาเลนต์2026นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวให้กำลังใจน้องเนเน่รอยัลที่อยู่ระหว่างการแข่งขัน AGT 2026ที่สหรัฐอเมริการอบชิงชนะเลิศสั้นๆว่าฝากเป็นกำลังใจให้น้องเนเน่โดยน้องเนเน่หรือน้องแพรวนางสาวรัติการอําลอยนักร้องและกีตาร์สาวชาวไทยที่ไปแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้ชาวไทยต่างเชียร์และให้กำลังใจอย่างล้นหลามสรุปเหรียญทองเอเชียนเกม2026ล่าสุดทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับที่5ทัพนักกีฬาไทยคว้าไปแล้ว4เหรียญทองจากเทคบอล3เหรียญและ MMA อีก1เหรียญกับ1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงที่ได้เพิ่มจากวอลเลย์บอลทีมหญิงทำให้ไทยอยู่อันดับ5ของตารางส่วนอันดับที่1ยังคงเป็นของจีนมี36เหรียญทอง13เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงอันดับที่2เจ้าภาพญี่ปุ่น11เหรียญทองแดงขอไปค่ะ11เหรียญทอง17เหรียญเงิน20เหรียญทองแดงอันดับที่3เกาหลีใต้6เหรียญทองอันดับที่4คาซัคสถาน
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวง

0: 12-12 ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
6: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
8: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
4: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะแวะมาทักทายก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหลายคนบอกว่าดีเจสู้แล้วเลวนะคะ ไม่ได้หายไปไหนก็เลยแบบว่ารีบมานิดนึงนะคะอ่ะจบไปเพลงแรกกับผู้หญิงลืมยากค่ะงานจากพิงค์จริงไหมคะผู้หญิงลืมยากเออไม่เสมอไปเป็นบางเรื่องวงเล็บว่าเป็นบางเรื่องนะคะ ต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆของเราอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับรายการสมทเพื่อชุมชนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังข่าวสารมากกว่าตอนเช้าตอนเช้าเนี่ยจะเน้นฟังเพลงนะคะช่วงบ่ายก็จะมีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังกันมากขึ้นนะคะทั้งข่าวสารในท้องถิ่นแล้วก็ข่าวสารทั่วไปที่คนกำลังให้ความสนใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะเป็นไงคะเมื่อเช้ากระแสโซเชียลของน้องเน่เน่ต้องบอกว่าโอ้โหกระหึ่มจริงๆกระหึ่มจริงๆกระเพาก็มานั่งดูย้อนหลังขนลุกขนลุกสู้เลยเราไม่อยากจะนึกภาพบรรยากาศนะคะถ้าว่าเราไปนั่งอยู่ในฮอแห่งนั้นน่ะเราจะรู้สึกยังไงก็ไม่แปลกใจอะว่าทำไมคนทั้งฮอถึงแบบลุกฮือขึ้นแบบปรบมือให้กับเน่เน่นะเพราะว่ามันคือน้องเขามีเหมือนมีพลังบางอย่างในตัวเองอะค่ะที่ดึงดูดนะคะดึงดูดคนดูให้แบบเพ่งเล็งไปที่น้องเขาแล้วก็ให้ความสนใจกับน้องเนเน่อะค่ะคือโดยเฉพาะแววตามันจะมีภาพอยู่ภาพนึงเป็นช็อตนึงที่น้องเขาร้องเป็นท่อนช้าก่อนที่จะจบเพลงอะแล้วก็แววตาของเขาเนี่ยมันมีเสน่ห์มากเลยไม่รู้ใครได้สังเกตบ้างแล้วดวงตาสวยมากนะคะสวยมากแล้วมีเสน่ห์ดึงดูดที่สุดนะคะเห็นแล้วก็รู้สึกแบบว้าวแบบว้าวมากเลยคือแบบมันเหมือนสะกดคนดูมันเหมือนมีเวทมนต์มองไม่ถูกอ่ะเออแล้วก็คือการแสดงได้สุดยอดมากๆนะคะเป็นเด็กไทยที่เป็นเด็กมหัศจรรย์อีกคนนึงก็ว่าได้ในวัย16ปีแล้วก็ไปอยู่บนเวทีโลก

0: เป็นบล็อกเกอร์สาวที่ทั่วโลกให้การชื่นชมแล้วก็ยอมรับแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นคนของโลกไปแล้วที่เขาบอกว่าเน่ไม่ใช่คนของประเทศไทยแล้วนะกลายเป็นคนของโลกไปแล้วนะคะด้วยความสามารถของน้องจริงๆค่ะคุณผู้ฟังขาเห็นแล้วก็ทึ่งอ่ะต้องชื่นชมยินดีจริงๆนะคะสำหรับน้องเนเน่เนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะมีการตัดสินไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจากคะแนนโหวตนะคะแล้วก็การตัดสินจากคณะกรรมการพรุ่งนี้ก็ตามเวลาประเทศไทยก็จะเป็นช่วงเช้าเหมือนกันนะคะจะเป็นช่วงเช้าเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังประมาณ8โมงเหมือนกันก็จะได้ทราบผลกันนะคะว่าใครจะได้คว้าตำแหน่งอะไรนะอเมริกันก็ทาเลนต์ไปครอบครองนะคะก็ส่งกำลังใจลุ้นแหละว่าให้น้องเขาได้สมตามความตั้งใจนะคะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: อีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันค่ะช่วงบ่ายแบบนี้หลายคนอาจจะง่วงนอนสบายๆนะคะฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ติดตามข่าวสารกันไปด้วยค่ะ

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานีย
1: ังคงอยู่กับเรื่องของน้องเนเน่อยู่นะคะคือแบบติดตามอะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นอะไรที่แบบหลายคนต้องพูดถึงอะค่ะคุณผู้ฟังค่ะคือกรรมการทั้งหมดเนี่ยที่ทำการตัดสินเวทีนี้นะทั้งหมด4ท่านด้วยกันใช่ไหมคะอ่ะท่านแรกที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีชื่อกรรมการอะทั้งหมดกรรมการ4ท่านที่ตอนที่คอมเมนต์นะคะคอมเมนเตอร์ก็คือเขาหลังจากที่น้องเรนนี่ร้องเพลงเสร็จแล้วเนี่ยกรรมการเขาก็คอมเมนต์นะแล้วก็มาแปลเป็นภาษาไทยนะคะจากคำคอมเมนต์ของกรรมการทั้ง4ท่านเนี่ยอ่านแล้วยังขนลุกเลยอะค่ะท่านแรกนะคะที่เป็นผู้ชายเนาะท่านแรกที่เป็นผู้ชายที่แบบเข้าไปกอดคุณพ่ออะเข้าไปกอดคุณพ่อน้องเนเน่อะชื่ออะไรนะโฮวี่อะโฮวี่แมนเดลอะเขาก็บอกว่าเธอเป็นนักร้องเดี่ยวที่มีพรสวรรค์ที่สุดเป็นไวรัลที่สุดที่เคยขึ้นเวทีนี้นี่มันเหลือเชื่อมากๆเอาเงินรางวัลไปเลยเธอนะคะนี่แมนเดลบอกเอาเงินรางวัลไปเลยอยากให้เวทีนี้เอาเงินรางวัลเงินล้านให้น้องเนเน่ไปเลยสุดยอดมากนะคะนี่คือความเห็นกรรมการเนาะส่วนเมลบีค่ะกรรมการอีกท่านหนึ่งเมลบีก็บอกว่าถ้าเธอไม่ชนะการแข่งขันรายการนี้ฉันยอมขายบ้านหลังใหม่ของโฮวี่เลยเป็นไงล่ะท้าทายสุดส่วนโซเฟียค่ะโซเฟียนะคะกรรมการอีกท่านหนึ่งคุณโซเฟียก็บอกว่าตอนนี้ทั่วโลกกำลังคลั่งใครเธออยู่เธอรู้ไหมเธอไม่เหมือนใครจริงๆเธอดูเราดูเธอแสดงเท่าไหร่ก็ไม่พออยากดูอีกดูแล้วก็อยากดูอีกนะคะทั่วโลกกำลังคลั่งไคล้เธอแล้วก็กรรมการท่านสุดท้ายค่ะก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ฟังเธอร้องเพลงผมขอเป็นแฟนคลับเลยนี่มันสุดยอดมากนะคะว้าวเมซซิ่งโอ้เป็นไงล่ะเราในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะการที่เด็กไทยไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีโลกแล้วก็มันไม่ใช่แค่เป็นกลุ่มเล็กๆที่ชื่นชมน้องมันเป็นกลุ่มคนใหญ่ๆทั่วโลกที่มีใจรักเสียงเพลงโดยเฉพาะด้านเพลงร็อกนะแล้วก็เป็นพวกร็อกสตาร์หลายๆคนที่เป็นร็อกสตาร์ทั่วโลกต่างก็มาชื่นชมน้องเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยนะคะที่มีเยาวชนคนเก่งนะที่ไปแบบบนเวทีโลกก็มีคนชื่นชมได้มากมายขนาดนี้ก็ขอให้พรุ่งนี้เป็นวันของน้องก็แล้วกันเนาะขอให้น้องประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นวันของน้องเนเน่แล้วกันค่ะ
0: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: สวัสดีค่ะทักทาย FC กันก่อนสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังผ่านทางวิทยุค่ะอสมท102สุราษฎร์ธานีตอนนี้ทุกๆพื้นที่เลยรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันM-Cord Connectนะคะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะรับชมผ่านทางเพจ Facebook อสมทสุราษฎร์ธานีบ่ายนี้ด้วยน้องเต้บ่ายนี้แดดจัดมากเอ้าเมื่อเช้าบอกเราแดดฝนตกบ่ายนี้แดดจัดอีกแล้วอะสภาพอากาศเนาะไม่ค่อยเป็นใจเลยขอเพลงปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจของมิล่าสวัสดีพี่เจมค่ะขอแสนรักเหรอคะของกัณพัฒน์ได้สวัสดีค่ะจริงๆแล้วช่วงหมายเราอยากเปิดเพลงแบบเพลงเก่าๆแล้วก็ฟังสบายๆเนาะไม่เก่าๆเลยอะยุค80อะไรก็ได้นะแบบได้เปลี่ยนแนวเพลงบ้างอะไรแบบเนี้ยแสนรักของกัณพัฒน์ได้อยู่นะเพลงนี้ชัยมานอยากฟังหน้าเนื้อใจเสือของวงฟลายพี่เอียร์อนุพงษ์จากนครศรียังคงอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะพี่เดือนจากคลองโซ่สวัสดีค่ะสุดที่ใจเจ้าไขว้คว้าจากบ้านนาสาร

ายกันชัยมานบอกว่าใช่ๆผู้ชายก็ลืมยากเหมือนกันนะแต่ให้อภัยกฎแห่งกรรมตามสนองอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเหมือนมีอะไรในใจขับแค้นใจแค้นฝังหุ่นแค้นฝังหุ่นเออผู้ชายก็ลืมยากเหมือนกันไม่เถียงหรอกมันก็เป็นบางเรื่องแหละพี่อาริวันจ๋าสวัสดีค่ะทักทายกันขอบคุณมากๆค่ะพี่เอ็มบอกคนทรายสวัสดีค่ะนายช่างนักเดียบอกว่าน้องเนเน่เก่งมากครับนะคะขอบคุณมากเลยติดตามอ่ะมาดูเรื่องของเรากันบ้างข่าวสารในท้องถิ่นพูดเรื่องน้องเนเน่ไปแล้วนะคะวกเข้ามาที่สุราษฎร์ธานีของเรากันสักหน่อยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาเป็นเรื่องอะไรก่อนดีสภาพภูมิอากาศเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้มันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็หลายพื้นที่ก็ต่างประเทศอ่ะเขาก็มีความกังวลเรื่องของพายุอะไรอยู่นะพายุทุกวันนี้มันน่ากลัวมากแล้วก็มันเหมือนระดับความรุนแรงอ่ะมันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมาจากปรากฏการณ์นู่นนี่นั่นที่เกิดจากสภาพอากาศของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะสุราษฎร์ธานีของเราค่ะก็ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเราก็ทำในระดับจังหวัดอ่ะเนาะ10โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมตาปีชั้น4สารกลางสุราษฎร์ธานีนะคะนายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับจังหวัดเนี่ยค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนแผนงานมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกรวมถึงแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ให้มันสอดคล้องกับทิศทางของประเทศซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็มีการติดตามการจัดทำแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดซึ่งก็ครอบคลุมทั้งแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดแล้วก็แผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับพื้นที่โดยการดำเนินงานครอบคลุม5ภาคส่วนสำคัญก็คือภาคพลังงานภาคคมนาคมขนส่งภาคกระบวนการอุตสาหกรรมแล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์ภาคการจัดการของเสียแล้วก็ภาคการเกษตรป่าไม้ค่ะแล้วก็การใช้ประโยชน์ที่ดินรวมถึงจะทำมาตรการลดการเรือนกระจกในจังหวัดระยะ10ปีจำนวน23มาตรการที่ประชุมนะคะยังได้ทราบผลการทบทวนข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดเราด้วยนะคะแล้วก็แนวทางการจัดทำแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือว่า net zero เนี่ยค่ะแผนความเป็นกลางทางคาร์บอนตลอดจนแนวทางการพัฒนาแบบจำลองทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมทั้งพิจารณาข้อมูลการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกประจำปีงบประมาณ2569ใน5ภาคส่วนดังกล่าวที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเมินความเสี่ยงแล้วก็จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนเนี่ยทั้งหมด6สาขาด้วยกันได้แก่สาขาการจัดการทรัพยากรน้ำสาขาการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารสาขาจัดการทรัพยากรธรรมชาติสาขาสาธารณสุขสาขาการท่องเที่ยวและสาขาการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถนำข้อมูลนะไปใช้ในการประกอบวางแผนการกำหนดมาตรการรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ซึ่งจังหวัดของเราเองก็มีการมุ่งที่จะบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะในการที่จะร่วมมือกันเพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะควบคู่ไปกับการควบคุมการเตรียมความพร้อมการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดอย่างสมดุลลดความเสี่ยงต่อประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีความยั่งยืนในระยะยาวจริงๆแล้วทุกพื้นที่ค่ะเขาดำเนินการเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราหวังที่จะให้ประเทศไทยเราเนี่ยในอีกระยะเวลาอีกหลายๆสิบปีข้างหน้าเนี่ยเป็น net zero เราจะอยู่ถึงหรือไม่ถึงแต่อย่างน้อยลูกหลานเราได้อยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่มันดีแล้วก็ท่ามกลางอุณหภูมิโลกที่มันปกติอะค่ะเพราะว่าถ้าเรายังไม่เริ่มทำอะไรตั้งแต่วันนี้เนี่ยอนาคตข้างหน้าน่าห่วงมากเรื่องของก๊าซเรือนกระจกนะคะทุกวันนี้สภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก

0: เหตุการณ์น้ำท่วมอุทกภัยต่างๆที่มันดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นทุกปีการที่แบบเกิดจากการเผาไหม้ป่านะคะจากควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมจากน้ำเน่าเสียอะไรต่างๆเหล่านี้มันเกิดเป็นคาร์บอนเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มาทำให้อุณหภูมิโลกหรือว่าชั้นโอโซนของเราเนี่ยมันลดน้อยลงนะคะชั้นโอโซนมันลดน้อยลงมันก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีน้ำแข็งละลายอะไรนู่นนี่นั่นนะคะแล้วนี่ก็คือผลพวงมาจากน้ำมือมนุษย์แทบทั้งสิ้นส่วนใหญ่จะเป็นผลพวงมาจากมนุษย์นะคะเป็นผู้กระทำก็คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยค่ะมันทำให้ชั้นโอโซนของโลกเนี่ยมันลดน้อยลงนะคะแล้วก็อุณหภูมิโลกสูงขึ้นทุกปียิ่งปีหน้าเนี่ยจากการคาดการณ์ของอุตุแล้วก็บอกว่าอุณหภูมิโลกปีหน้าเนี่ยจะสูงมากกว่าปีนี้อีกโอ้โหปีนี้ยังทรมานแสนสาหัสนะช่วงหน้าร้อนถ้าอุณหภูมิสูงกว่านี้ถามว่าอยู่ได้ไหมเราก็ต้องอยู่ได้แหละแต่ก็อาจจะอยู่ได้ท่ามกลางความไม่สบายความไม่สบายแล้วก็ต้องเสียเงินมากขึ้นเพราะว่าเราต้องอาศัยเครื่องปรับอากาศนะคะเปิดทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่าใช้จ่ายเรื่องของพลังงานมันก็มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เดี๋ยวไปพักกันสักครู่เดียวค่ะในช่วงนี้กลับมาช่วงหน้านะกลับมาหาเรื่องคุยกันต่อกลับมาหาเรื่องคุยแล้วก็เพลงแสนรักค่ะในเวอร์ชันของกันนภัทรนะคะรออยู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันค่ะ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: ง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นแต่ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ักทายเพิ่มเติมมาสวัสดีพี่สมยศค่ะนะคะแล้วก็สุดที่ใจจะไขว่คว้าอยากฟังเพลงที่น้องเนเน่ร้องได้ไหมจ๊ะ Seven Nation Army อ๋อเดี๋ยวดูก่อนนะดูก่อนนะคะดูก่อนนะจ๊ะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะ

0: ฟังค่ะไม่พูดไม่ได้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนไทยนะคะเป็นเรื่องของคนไทยเรื่องของไทยพลัสค่ะไทยช่วยไทย60 40จริงๆแล้วหมดเดือนนี้แต่เชื่อว่าหลายคนก็คงติดตามข่าวแล้วแหละแต่ก็มาเน้นย้ำเผื่อหลายคนตกข่าวแต่รัฐบาลบอกว่าอุ้มเป็นโครงการที่แบบว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีมากนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่แบบว่าได้รับการตอบรับที่ดีก็เลยอยากจะช่วยพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของค่าครองชีพอีกสักรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่รอบนี้รัฐบาลบอกว่าให้นานหน่อยให้นานยังไงก็คือให้เพิ่มอีก 1,000 บาทนะคะเป็นข่าวดีแหละไทยพลัสไทยช่วยไทย40 60 60 40เนี่ยค่ะรัฐบาลจะให้คนไทยใช้ต่ออีก1งวดก็คือให้อีก 1,000 บาทในเดือนตุลาคมค่ะให้อีก 1,000 บาทเดือนตุลาแต่นะคะ 1,000 บาทนี้ให้ระยะเวลาใช้2เดือนค่ะหลายคนบอกว่าช่องเดือนเลยน้องกระเพรามั่นเร็วค่ะของปี5วันก็หมดแล้วอันส่งรวยว่ะรัฐบาลให้อีก 1,000 ก็คือเดือนตุลาคมนี้นะคะจริงๆแล้วคือเดิมทีเนี่ยสิทธิ์จะหมดเดือนกันยายนนี้นะคะแต่รัฐบาลขยายโครงการไปให้อีก 1,000 บาทนะคะสำหรับใครที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสอยู่เพราะฉะนั้นวันที่1ตุลาคมนะก็เปิดไปที่แอปเป๋าตังค์เหมือนเดิมแล้วก็ยืนยันกดรับสิทธิ์ค่ะนะคะยืนยันกดรับสิทธิ์เหมือนเดิมนะคะคุณก็จะได้รับเงินเข้ามาในแอปเป๋าตังค์อีก 1,000 บาทแต่ 1,000 บาทนี้จะไปสิ้นสุดระยะโครงการก็คือสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะคะเดือนพฤศจิกาไม่ได้นะ 1,000 ได้แค่ 1,000 เดือนตุลาแต่ให้ใช้จ่ายได้จนถึงเดือนพฤศจิกายนนั่นหมายความว่าเดือนตุลาใครใช้ไม่หมดเหลือใช้เดือนพฤศจิกาได้ค่ะหลายคนอาจจะแบ่งว่าเดือนตุลาใช้500อีก500ไปใช้พฤศจิกาได้ค่ะเพราะว่าปกติแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเราต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนใช่ไหมคะ 1,000 พอไปขึ้นเดือนหน้าเขาตัดสิทธิ์แต่รอบนี้ 1,000 บาทรัฐบาลให้ใช้ได้2เดือนบางคนอาจจะใช้เดือนตุลา800เหลืออีก200ไปใช้พฤศจิกาวันลอยกระทงได้ค่ะไม่ตัดสิทธิ์นะคะเป็นที่เข้าใจตรงกันนะคะก็คือเดือนตุลาคมนี้กดรับสิทธิ์เงินจะเข้ามาอีก 1,000 1,000 นี้สามารถใช้จ่ายได้ในระยะเวลา2เดือนก็คือตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครจะใช้หมดภายในเดือนตุลาก็ไม่ว่าพฤศจิกาก็ไม่ได้ใช้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะตรงนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะบริหารจัดการอะไรกันยังไงนะคะส่วนบัตรอะไรนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็มีการเพิ่มวงเงินให้อีก700จากเดิมได้300ก็จะเพิ่มมาอีก700เป็น 1,000 บาทนะคะเช่นเดียวกันในส่วนของการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็หยิบมาอัปเดตให้ทราบกันค่ะคุณผู้ฟังคะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: พักข่าวสารนะคะฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงค่ะในช่วงนี้สารรักค่ะงานเก่าๆจากพี่แจ้นะคะดนุพลแก้วกา cover version โดยกันนภัทรค่ะ

พราะมากค่ะฟังแล้วมันก็สบายอุ่นใจเพลงนี้ก็จัดให้ทุกคนเลยนะคะขอบคุณกับเพลงที่ขอเข้ามาด้วยติดตามข่าวสารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังค่ะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะก็มีกิจกรรมนะคะทุกวันเลยนะคะมีข่าวสารมาฝากประชาสัมพันธ์กันนะคะวันนี้หยิบเป็นเรื่องของสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อกี้ไทยช่วยไทยพูดไปแล้วเนาะเรื่องของการทำถนนหนทางเนาะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีตอนนี้ก็มีการปรับปรุงถนนหลายเส้นทางเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะโดยสำนักช่างเนี่ยค่ะเส้นทางไหนที่มีการปรับพื้นผิวจราจรก็ดีนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการซ่อมแซมนะคะเปลี่ยนฝาท่อนะคะก็ดีการกำจัดผักตบก็ดีการตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้อะไรก็ดีซ่อมแซมไฟฟ้าก็ดีนะคะหลายๆอย่างเลยเนี่ยจุดพื้นที่ไหนที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมนะคะก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมายังทุกๆพื้นที่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะล่าสุดเนี่ยก็มีหลายจุดเลยที่ทางสำนักช่างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่ไปปรับปรุงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตีเส้นจราจรนะคะบริเวณตลาดศาลเจ้าเนาะตีเส้นทแยงแถวถนนตลาดใหม่ทาสีขาวแดงถนนชลเกษมฉีดล้างดูดท่อหมู่บ้านการเคหะหมู่บ้านศรีธานีซ่อมผิวจราจรถนนวัดโพ31ซ่อมผิวจราจรถนนปรีดาราษฎร์แล้วก็เชื่อมประกอบเหล็กฝาบ่อพักท่อระบายน้ำเทคอนกรีตนะคะซ่อมแซมเปลี่ยนฝาบ่อพักถนนสายดอนนกนะคะถนนสายหมู่บ้านสุเจริญเขาท่าเพชรซ่อมแซมถนนสายศรีวิชัย10นะคะตลาดล่าง26ขุดลอกลำคลองบางด้วนนะคะกำจัดผักตบในบึงค่ะตัดหญ้าดูแลบำรุงรักษาก่อกลางกาญจนวิถีตัดต้นไม้ตามคำเรียกร้องของชาวบ้านนะคะถนนกาญจนวิถี23ดูแลบำรุงรักษาสวนหลวงร.9สวนสีตาปีสวนบ่อโฉลก

0: ในบึงพลุคลองควายนะคะซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะถนนเลี่ยงเมือง 10/2 แล้วก็ตัดเถาวัลย์พันสายไฟที่ถนนปทุมพร 2ซ่อมแซมเสาไฟถนนที่เกิดอุบัติเหตุรถชนเกาะกลางถนนกาญจนวิถีซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะถนนบ้านดอนค่ะถนนหน้าเมืองติดตั้งโคมไฟถนนแทนของเก่าที่ชำรุดถนนวังเพชรซอย1นะคะซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณกาญจนวิถี3แยกป่าไม้นะคะนี่คือภารกิจที่ได้ดำเนินการเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษานะคะให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยสำนักช่างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีส่วนจุดอื่นๆนะคะที่ได้ส่งคำร้องมาก็ดีนะคะหรือว่ารอการซ่อมแซมก็ดีก็คาดว่าจะทยอยดำเนินการกันไปหลังจากนี้นะคะเพราะว่าเทศบาลเองเขาก็มีแผนนโยบายในการที่จะปรับปรุงซ่อมแซมอยู่แล้วนะคะก็ไปตามระเบียบเนาะไปตามลำดับขั้นตอนนะคะคุณผู้ฟังคะพื้นที่ไหนอาจจะมีความล่าช้ากันไปบ้างก็ต้องขออภัยนะคะก็ต้องขออภัยแต่จริงๆแล้วก็คือทางสำนักช่างเองก็มีการดำเนินงานในส่วนนี้นะคะเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วค่ะนะคะก็แจ้งมาเพื่อทราบนะคะคุณผู้ฟังคะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมกันนะคะนั่นก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งไปเที่ยวไปกับแม่บ้านมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมประจำปี2569ค่ะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะจัดโดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะค่าสมัครเพียงท่านละ350บาทจะได้รับเสื้อที่ระลึกนะคะเป็นเสื้อ limited edition ค่ะสวยงามมากรายได้จะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลสามารถติดต่อสมัครได้นะคะที่สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัดค่ะหรือจะเป็นที่กรมรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้ส่วนสุราษฎร์ธานีของเรานะคะช่องทางสะดวกก็คือไปสมัครกันได้เลยที่สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัดนะคะสำนักงานจังหวัดก็อยู่ที่สารกลางนะคะอยู่สารกลางหลังใหม่เนาะตึกข้างหลังนะคะคุณฟังคะก็สามารถไปติดต่อกันได้นะคะติดต่อกันได้ที่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะเป็นการวิ่งการกุศลเนาะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเสื้อสวยงามค่ะแล้วก็เท่เลยทีเดียวเสื้อเท่สวยด้วยเป็นโทนสีขาวนะคะมีล่องๆสวยค่ะใครที่สนใจจะร่วมกิจกรรมนี้ก็ไปสมัครกันได้แล้วนะคะที่สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ในพื้นที่สารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็หยิบมาฝากประชาสัมพันธ์กันในช่วงนี้ค่ะ
1: M-Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: FC บอกว่าขอได้ไหมเพลงนี้ได้ได้เดี๋ยวหาก่อนแป๊บนึงนะคะเซเว่นเซเว่นอีเลฟเว่นเซเว่นเนชั่นอาร์มี่ค่ะเพลงนี้น้องเนเน่ใช้ร้องในรอบไฟแนลนะคะ10คนสุดท้ายบนเวทีอเมริกันก็ทาเลนต์ค่ะ

0: ็นไงล่ะเป็นไงล่ะลุกเป็นไฟน้องเนเน่เอามาร้องลุกเป็นไฟเลยนะคะสำหรับเพลงนี้ Seven Days Army ค่ะนะคะจะไปหนึ่งเพลง PS ว้าฝ่ายนี้รอนบอบเลวนะคะดีค่ะในสักผ้าในตัดย่างในแต่งตามกันบ้างนะคะยินดีกับพี่เอสด้วยนะคะนะคะไปซื้อส้วนเพิ่มไปที่ซ่องรายแล้ววะสร้างลี่กันต่อไม่เป็นไรค่ะมันคืออนาคตนะคะอนาคตของลูกหลาน ยินดีด้วยนะคะเอาใจช่วยนะพี่นะสู้ๆนะคะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: กลับมาติดตามข่าวที่ช่วงสุดท้ายกันนิดนึงนะคะมาติดตามความคืบหน้ากันค่ะกับเหตุการณ์ที่ย้อนไปเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาค่ะมีน้องม.4ถูกรุ่นพี่ม.5ใช้มีดพกยาว9นิ้วสมัยก่อนเราพกแต่ไม้บรรทัดเนาะปากกาดินสอยางลบเด็กๆสมัยนี้ไม่ปืนก็มีดนะคะอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีค่ะช่วงเที่ยงของวันที่18กันยายนที่ผ่านมามีน้องม.4ถูกรุ่นพี่ม.5นะคะใช้มีดพกยาว9นิ้วจ้วงแทงหน้าห้องน้ำเข้าจุดสำคัญด้วยนะคะก็คือเข้าหน้าอกซ้ายชายโครงแล้วก็หัวไหล่ค่ะก็น้องเอนามสมมุตินะคะน้องม.4เนี่ยก็เล่าว่าเคยมีปากเสียงกับรุ่นพี่คนนี้มาก่อนวันเกิดเหตุเนี่ยถูกเดินมามองหน้าแล้วก็ท้าทายตามภาษาวัยรุ่นเนาะจึงนัดมาเคลียร์กันหน้าห้องน้ำที่โรงเรียนตอนแรกก็ทำท่าเหมือนจะจบนะแต่พอหันหลังเดินกลับเท่านั้นแหละค่ะรุ่นพี่กลับมาเรียกชื่อแล้วก็วิ่งถือมีดเข้ามาจ้วงแทนทันทีนะก็โชคดีที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยช่วยห้ามไว้ทันนะคะก่อนที่ครูจะนำส่งโรงพยาบาลค่ะคุณผู้ฟังคุณแม่ของน้องม.4นะก็กังวลว่าคดีจะไม่คืบหน้านะเลยออกมาร้องสื่อด้วยค่ะพ่อแม่เนี่ยขอดูภาพกล้องวงจรปิดแต่โรงเรียนไม่ให้ดูก็เลยมีความกลัว

0: ว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมให้กับลูกชายแต่ล่าสุดค่ะตำรวจก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าสภ.บางมะเดื่อเนี่ยก็เปิดเผยว่าทางโรงเรียนเนี่ยค่ะได้ส่งหลักฐานกล้องวงจรปิดแล้วก็มีดมาให้ตำรวจแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานนะคะร่วมกับทีมสหวิชาชีพเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีเยาวชนตามที่ทุกคนทราบกันเนี่ยค่ะมันก็ค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะเป็นขึ้นชื่อว่าคดีเยาวชนเนี่ยค่ะเพื่อที่จะขอศาลอนุมัติหมายจับกุมต่อไปนะคะก็หยิบมาสื่อให้ทราบกันก็ขอบคุณข้อมูลข่าวนะคะจาก123 Hot News สุราษฎร์ธานีด้วยนะคะหยิบมาอัปเดตให้ทราบกันเนาะทุกวันนี้วัยรุ่นแบบใจร้อนน่ะเมื่อเช้าก็เหมือนกันค่ะเมื่อเช้าก็พอก็ดูข่าวเหมือนกันก็เป็นเหตุการณ์ลักษณะที่เกี่ยวกับวัยรุ่นเนี่ยค่ะแต่ว่ามันเลยวัยเยาวชนมาแล้วอายุ20กว่าปีนะคะคืออีกคนนึงเป็นกู้ภัยขี่มอเตอร์ไซค์มาอีกคนนึงก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแล้วก็ขี่ตามกันมาบนสะพานแห่งหนึ่งนะคะที่แถวสมุทรปราการค่ะแล้วก็มาจอดคู่กันบนสะพานพอดีพอมาจอดคู่กันปุ๊บฝั่งน้องกู้ภัยก็ใส่หมวกกันน็อกกันมาทั้ง2คนอ่ะนะคะฝั่งน้องกู้ภัยก็ถามว่าพี่จะหาเรื่องอะไรผมหรือเปล่าเนี่ยแล้วเขาก็เปิดหน้ากากหมวกกันน็อกอ่ะพี่เพื่อที่จะให้ฝั่งอีกคนเนี่ยคู่กรณีดูหน้าว่าพี่จำคนผิดหรือเปล่าเนี่ยฝั่งนู้นก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะต่อยปึ้งไปที่หน้านะคะจนฝั่งน้องกู้ภัยเขาก็ล้มยังไม่พอเขาก็ลงจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็มาต่อยเตะซ้ำนะคะตอนที่น้องเขาล้มแล้วแล้วก็โชคดีเนี่ยมีคนที่แบบขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังมาเขาก็ลงมาช่วยห้ามกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จากกล้องวงจรปิดเขาก็เตะต่อยไปหลายครั้งเหมือนกันอ่ะก็ถึงขั้นไปโรงพักไปให้ปากคำกันนะเห็นว่าเดี๋ยวเขาจะนัดไปให้ปากคำใหม่ไปดูว่าจะเจรจากันได้ไหมในวันที่เดือนเนี้ยนะก็จะไปนัดกันไปเจรจาไปพูดคุยไปให้ปากคำกันต่อว่าเหตุการณ์อะไรเป็นยังไงแต่ที่ไปครั้งแรกเนี่ยเหตุการณ์ก็คือว่าเขาไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะสองคนเนี่ยไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่รู้จักกันแต่เหตุเกิดเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเหตุเกิดเดือนที่แล้วแต่เพิ่งจะมาเอาคืนเดือนนี้ผ่านไปแล้ว1เดือนนะคะสืบเนื่องจากเขาเล่าให้ฟังว่าฝั่งคู่กรณีนะคะเขาก็บอกว่าเขาอะเป็นช่วงเช้าที่กำลังจะขี่รถไปทำงานเขา1คันพี่ชายอีก1คันแล้วก็เป็นใครไม่รู้อีก1คันก็ขี่ตามกันมาแล้วก็มีน้องกู้ภัยอีกคันนึงทั้งหมด4คันมอเตอร์ไซค์ก็ขี่ตามกันมาแต่คู่กรณีบอกว่าน้องกู้ภัยอ่ะขี่ช้าพอขี่ช้าปุ๊บเขากับพี่ชายก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์แซงขึ้นไปพอแซงขึ้นไปปุ๊บเขาบอกว่าน้องกู้ภัยก็จะรู้สึกเหมือนกับตัวเองถูกแซงอะไรอย่างนี้นะก็เลยประมาณว่าเร่งเครื่องแล้วก็มันเหมือนกับจังหวะเบิ้ลเครื่องใส่ไปเหมือนกับแสดงอาการไม่พอใจว่าถูกแซงขึ้นไปอะไรประมาณนี้ค่ะเหตุการณ์มาแค่นี้เองนะคะมาแค่นี้เองก็เลยทำให้แค้นฝังหุ่นค่ะแค้นฝังหุ่นผู้สื่อข่าวแล้วตำรวจก็ถามว่าจำคนผิดหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ผิดพามาเดินกว่าแล้วจำไม่ผิดจำรถจำอะไรได้ไม่ผิดคนแน่นอนจำหน้าเป็นคนเหตุการณ์มาแค่นี้เลยนะคะเป็นจังหวะที่แซงกันแล้วมีการเบิ้ลเครื่องใส่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะแต่ย้อนไป1เดือนประมาณว่าขี่รถมาแล้วเจอบนสะพานนะคะพอขี่รถมาเจอโดยบังเอิญก็เลยขี่ขนาบขนาบข้างกันมาแล้วก็จอดรถก็เลยถามเลยอะไรคือไม่ถามอะไรนะฝั่งนู้นเขาก็งงนะว่าเขาไปทำอะไรให้ใครตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เหตุการณ์มีแค่นี้เองนะคะเพราะว่าความใจร้อนฝั่งนู้นเขาก็แค้นฝังหุ่นจามตามมากะว่าเจอที่ไหนจัดที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็โชคดีที่ไม่ได้มีอะไรที่ว่ารุนแรงมากไปกว่านี้นะคะนี่ก็คือความแบบความใจร้อนของวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันมีแต่เจ็บตัวแล้วก็ไม่ดีด้วยนะคะก็ฝากทุกคนแบบควบคุมตัวเองกันเนาะเรื่องของอารมณ์นะคะก็จบค่ะวันนี้ข่าวของเรามีแค่นี้พี่พงศักดิ์สวัสดีค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังผู้ชมที่ติดตามรายการค่ะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันรักษาสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังขาขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางพรุ่งนี้กลับมาเจอกับกระเพราได้ใหม่เวลาเดิม10 โมงถึงเที่ยงบ่ายโมงถึงบ่าย2 โมงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันบิ๊กตุนถกสภากลาโหมนัดส่งท้ายปีขอบคุณผบ.เหล่าทัพดันชายแดนไทยกัมพูชา5จังหวัดเดือนหน้าปี70เสริมกำลังพัฒนาควบคู่ความมั่นคงพลตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยภายหลังการประชุมสภากลาโหมครั้งที่6ประจำปี2569มีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่พร้อมกล่าวขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่ให้ที่จะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายนซึ่งได้ร่วมปฏิบัติภารกิจและรับมือกับภัยพิบัติรวมถึงภารกิจด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตลอดช่วงที่ผ่านมาที่ประชุมให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ซึ่งขณะนี้เปิดรับสมัครมาแล้ว13วันมีผู้สมัครเกือบ 10,000 คนโดยกระทรวงกลาโหมมุ่งสร้างโอกาสให้พลทหารอาสาทางด้านค่าตอบแทนการศึกษาการพัฒนาทักษะอาชีพควบคู่กับการดูแลพื้นที่ชายแดนโดยกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งจัดทำกรอบความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่นำร่องบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา5จังหวัดในปี2570ซึ่งหน่วยงานด้านทหารจะสนับสนุนยุทโธปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเพื่อเสริมกำลังคนในการปฏิบัติงานสภากลาโหมสั่งคุมเข้มโดรนชายแดนไทยกัมพูชาสกัดชิ้นส่วนประกอบโดรน DIY หวั่นใช้สอดแนมหนุนรบนาวาอากาศโทนัทนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมสภากลาโหมว่าที่ประชุมสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังทหารในพื้นที่รายงานว่ามีการใช้โดรนจากฝั่งตรงกันข้ามบินเข้ามาสอดแนมเนื่องจากต้องการลดความเสี่ยงและลดการประกอบโดรน DIY ในหลายพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้โดยจะประสานหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ด้านการทหารหรือการสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าทั้งเรื่องจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆด้วยเซปักตะกร้อทีมชุดชายไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเอเชียนเกม2026เซปักตะกร้อเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าซิตี้มิซูโอปาร์กิมเนเซียมประเทศญี่ปุ่นประเภททีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่ม A นัดสุดท้ายทีมชาติไทยดีกรีแชมป์7สมัยที่เก็บชัยชนะมา2นัดรวดนำทีมโดยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรปีเช่พันแสนและสิทธิพงษ์คำจันทร์พบกับสปป.ลาวผลปรากฏว่าทีม A ไทยชนะไปได้2-0เซต15-3และ15-5ส่วนทีม B ไทยเอาชนะ2-0เซต15-9ทั้ง2เซตและทีม C ไทยก็สามารถเอาชนะ2-0เซต15-4ทั้ง2เซตทำให้ทีมชายไทยเก็บคะแนนสะสมเก็บชัยชนะ3นัดรวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งจะเข้าไปแข่งขันกันในวันที่24กันยายนนี
3: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงาน

แสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดด

กาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: งินติดล้อ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย

0: เงินติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: Afternoon Song สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงบ่ายๆแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันชั่วโมงแรกเรามาเจอกันนะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้เวลาเดิมค่ะบ่าย 2 ถึงบ่าย 3 นะคะช่วงแรกเป็นช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงค่ะคุณผู้ฟังทักทายกันทุกๆคนด้วยนะคะอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนในชั่วโมงนี้แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตนะคะอยากฟังเพลงไหนคอมเมนต์แนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีรับสายหน้าไมค์สักครู่นะคะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: จ้า
1: ผมขอเพลงหน่อยครับคุณหนักคนสวยคร
0: ับ เพลงอะไรจ้านี่คือเปิดเข้ารายการก็คือขอเลย
1: ใช่คร
0: ับ โทรไวมากอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี้
1: อายุรุ่นป้าแต่ก็น่ารักครับ
0: อายุรุ่นป้าแต่ก็น่ารัก
1: แอบของ AI ครับ
0: AI เวอร์ชัน AI ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเปิดให้นะคะ
1: มองไว้คนน่ารักทุกคนนะครับ
0: นี่มองไว้คนน่ารักทุกคนขอบคุณค่ะโหสายเขียวโทรเข้ามานะคะโทรมาบ่อยมากโทรมาทุกวันเลย SC ของเราคือรับฟังอยู่ทุกวันขอบคุณมากๆค่ะอายุรุ่นป้าอายุรุ่นป้าแล้วก็น่ารักชื่อเพลงใช่ไหมไม่เคยฟังนะเนี่ยหรือว่าเคยฟังอายุรุ่นป้าแต่ก็น่ารักเป็นเพลง AI นะคะขอบคุณมากๆที่แนะนำเข้ามาในชั่วโมงนี้เดี๋ยวรอฟังนะจ๊ะคุณผู้ฟังคะกลับมาทักทายกันเหมือนเดิมนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างช่วงบ่ายๆแบบนี้คอมเมนต์เพื่อคุยกันเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยนะคะสวัสดีคุณมิจฉัยด้วยฟังอยู่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆช่องทางเลยตอนนี้ที่รับฟังอยู่ไม่ว่าจะรับฟังผ่านทาง FM 102 MHz นะคะวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีหรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect รับฟังผ่านทาง Facebook Fanpage นะคะรับฟังผ่านทาง TikTok ตอนนี้ด้วยทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะจ๊ะแนะนำบทเพลงเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนแนะนำกันเข้ามาได้ค่ะผ่านทางคอมเมนต์ผ่านทางคอมเมนต์ผ่านทางไลฟ์สดตอนนี้หรือว่าจะโทรมานะคะหน้าไมค์หลังไมค์ก็ได้เช่นเดียวกันเบอร์โทรเบอร์เดิมเลยค่ะคุณผู้ฟัง0774054445ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตรับอีกหนึ่งสายนะคะ

0: สวัสดีค่ะเอาวางไปแล้ววางสายไปแล้วอ่ะโอ้ขี้งอนจังโทรเข้ามาใหม่นะคะอยากคุยหน้าใหม่ก็โทรเข้ามาใหม่ค่ะเบอร์โทรเบอร์เดิมเน้นย้ำกันอีกรอบนึงนะคะ0774054445ค่ะมาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงแบบนี้อัปเดตข่าวกันหน่อยได้ติดตามข่าวกันบ้างไหมคะหรือว่ารับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะสำหรับสายหมอกชอบติดตามข่าวกีฬาแล้วข่าวกีฬาที่เราเชียร์กันอยู่นะคะทุกรอบเลยก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลนะคะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกับเกมที่เพิ่งจบไปนะคะสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ต้องบอกเลยว่าสายไทยก็เก่งมากๆนะคะคว้าเหรียญทองแดงนะคะเอาชนะเกาหลีใต้ได้นะคะคว้าเหรียญทองแดงไปหลังเอาชนะไป3-0เซตค่ะก็เป็นกำลังใจตอนนี้ก็ยังมีการแข่งขันอยู่เมื่อกี้ที่ดูล่าสุดก็มีการแข่งขันแบดมินตันอยู่นะคะก็เอาใจเชียร์ได้ค่ะคุณผู้ฟังมีหลากหลายกีฬาเลยนะคะที่แข่งขันในเอเชียนเกม2026ยังติดตามกันได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับประเทศไทยของเราได้คว้าเหรียญทองมาหลายๆเหรียญเลยเนาะนะคะได้คว้าเหรียญทองมาหลายๆเหรียญเลยให้กับประเทศไทยของเรายังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
1: กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีจ้าเมื่อกี้โทรมาใช่ไหมคะ
2: ครับผม
0: ค่ะโทรจากที่ไหนเอ่ย
2: แถวพี่เอียดชนะ
0: พี่เอียดเสียงคุ้นๆคนหล่อ FC คนหล่อของเราค่ะพี่เอียดวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ไปนอนผีเสื้อ
0: นอนผีเสื้อ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ดูมิเตอร์ใช่ไหมคะ
2: มองไปเจอครับผม
0: ได้ค่ะมองไปใครเป็นพิเศษหรือเปล่าม
2: องไปทุกเสียงทุกสายเลยให้น้องเดือนกับน้องชายด้วย
0: มองไปทุกเสียงทุกสายพี่เดือนกับพี่สงชัยด้วย
2: พี่เดือนน้องชายหมอกกับน้องกระเพาด้วย
0: ได้ค่ะขอบคุณมากมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหพี่เหยียดเป็น FC ตัวยงของเราอีกท่านหนึ่งนะคะที่แบบโทรมาแนะนำบทเพลงทักทายกับเราแบบบ่อยมากเกือบทุกวันเลยแล้วก็รับฟังกันอยู่บ่อยๆด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะมอไปกับพี่เดือนพี่สมชัยแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ติดตามอสมทสุราษฎร์ธานีกันด้วยมีสายมาอีกแล้วรับแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ
3: แล้วครับ
0: ค่ะ
3: ขอเป็นเพลงน้องสายหมอ
0: ค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: โบรักสีดำ
0: โบรักสีดำ
3: ผม
0: ได้ค่ะมอไปใครหรือเปล่าคะ
3: ทุกเสียงทุกสายเลยครับ
0: โอ้โหทุกเสียงทุกสาย
3: หลังมาครับเป็นน้องสายหมอไอ้น้องกับโปรด้วย
0: ได้ค่ะรับฟังอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
3: ก
0: ับ ที่ครูออฟครับอ๋อที่ครูออฟค่ะคนเดิมคนดีคนเดิมไหม
3: ที
0: ่ใจเย็นค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเปิดให้นะคะโบรักสีดำรอฟังได้เลยค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหน่ารักมากนะคะโอ้โหสายหน้าไมค์เราแน่นเลยวันนี้นะคะหลากหลายบทเพลงเลยค่ะคุณผู้ฟังใครอยากฟังเพลงไหนนะคะสามารถแนะนำบทเพลงกันเข้ามาได้เลยหน้าไมค์หลังไมค์ผ่านทางคอมเมนต์นะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยจ้า

0: สายเขียวบอกว่ารับสายหน้าไมค์วันละ2สายพอเพราะว่าเดี๋ยวโทรมาเยอะเกินนะคะเดี๋ยวจะแบบจะเฟือนดีเจนี่แหละเฟือนเดี๋ยวลืมนะคะเดี๋ยวรับเดี๋ยววางเดี๋ยวอะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่ะโทรมาได้เลยนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรโทรมาพูดคุยหน้าไมค์หลังไมค์ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะเป็นการโทรมาพูดคุยก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องขอเพลงตลอดอยากมีเรื่องอะไรมาแชร์หน้าไมค์อะไรเงี้ยก็สามารถโทรมาได้นะคะอยากจะพูดคุยอยากจะเป็นกระบอกเสียงเรื่องอะไรประชาสัมพันธ์ต่างๆก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะสายเขียวบอกว่าอยากให้ตาวอนโทรมาบ้างคิดถึงตาวอนรับฟังอยู่หรือเปล่าคะถ้ารับฟังก็สามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะรับฟังอยู่ตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ในชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยว่าใกล้จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจคำนี้ไม่เกินจริงเลยนะคะหลากหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินเยอะมากใช้จ่ายเดือนต่อเดือนเดือนชนเดือนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหบอกเลยว่าบางคนแบบทุกเรื่องนี้มากๆเพราะฉะนั้นนะคะการช็อตเงินเรื่องของการช็อตเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อช่วยเยียวยาได้ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อทะเบียนรถเก๋งกระบะพร้อมบัตรติดล้ออนุมัติไวให้วงเงินสูงสุดถึง 160% แต่สินเชื่อแค่ครั้งเดียวนะคะได้ทั้งเงินได้ทั้งบัตรติดล้อฉุกเฉินเมื่อไหร่หรือว่าติดขัดเมื่อไหร่เนี่ยกดเงินสดจากบัตรได้ทันทีทุกที่24ชั่วโมงเลยค่ะเงินที่ผ่อนมาหมุนเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังช่วยให้มีตังหมุนไม่กดใช้ก็ไม่เสียดอกค่ะทุกเรื่องเงินหมุนได้ที่เงินติดล้อเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะและเน้นย้ำค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวด้วยนะจ๊ะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 12-24% ต่อปีค่ะข้อมูลณวันที่18เมษายน2568อย่าลืมนะคะติดขัดเรื่องเงินเมื่อไหร่เงินติดล้อช่วยคุณได้ค่ะ

0: ขอบคุณบทเพลงเพราะๆจากสายหน้าใหม่ด้วยนะคะเธอคือดวงใจจากก๊อตจักรพันธ์ค่ะพี่เดือนสวัสดีจ้า FC นะคะรับฟังอยู่คลองโสดพี่เอียดบอกว่ามอบเพลงเพราะๆให้กับพี่เดือนกับพี่สมชัยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยโบรักสีดำด้วยนะคะแนะนำเข้ามาในชั่วโมงนี้พี่เอียดอนุพงศ์โอ้โห FC เราชื่อเอียดเยอะมากพี่เอียดอนุพงศ์เนี่ยรับฟังอยู่เป็นเพื่อนนะคะอยู่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเหมือนเดิมเลยขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทาง Facebook ทาง TikTok นะคะหรือว่าช่องทางไหนก็แล้วแต่เลยสนใจอยากจะลงประชาสัมพันธ์โฆษณานะคะผ่านทางวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีสามารถคอมเมนต์นะคะทักทายเข้ามาได้ค่ะคุณผู้ฟังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะอินบ็อกซ์มาหาสายหมอกโดยตรงเลยก็ได้หรือว่าจะทักมาทางหน้าเพจก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0774054444ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราพักฟังสีหน้าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อค่ะ
1: Mcot 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัท

0: สมทจำกัดมหาชน
1: เคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์

คุณบทเพลงที่แนะนำเข้ามาเยอะมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยโอ้โห FC จากคีรัตนิคมด้วยนะจ๊ะทักทายเข้ามาผ่านทางติ๊กต็อกน้องต้นน้ำสวัสดีครับ FC จากเกาะสมุยด้วยนะคะเข้ามารับชมรับฟังทักทายกันได้ต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างคอมเมนต์เพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดใจเคาะหน้าจอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กันนะคะทุกๆชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ฟังรับฟังอยู่นะคะถือว่าเป็นกำลังใจดีๆค่ะจากคุณผู้ฟังทุกๆคนเลยที่คอมเมนต์แนะนำบทเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็เข้ามารับชมรับฟังกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีก่อนไปฟังเพลงเพราะๆมาแวะฝากตัวช่วยกันนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังแวะมาฝากตัวช่วยกันนะคะในชั่วโมงนี้บอกเลยว่าต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้นะคะบอกเลยถ้าบ้านใครเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไฟไม่พอหรือว่าไฟหน้าบ้านมืดมองไม่เห็นนะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าต้องมีตัวช่วยดีๆค่ะวันนี้สายหมอกมีเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะเป็นไฟฟ้าเป็นไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ไฟฟ้าที่กำลังสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟแบบLED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่ถึง300ตารางเมตรตัวหลอดเป็น LED นะคะคุณผู้ฟังเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีค่ะและมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาแบบจุๆ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถใช้ได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะคุณผู้ฟังติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำในระดับ IP67 ค่ะไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็เอาอยู่นะคะไม่หวั่นเลยเครื่องใช้งานง่ายมากๆสั่งการด้วยระบบรีโมทค่ะและใครสนใจนะคะสนใจที่จะสั่งซื้อต้องบอกเลยว่ารีบสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราให้ของแบบเยอะมากๆนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์รับเพิ่มไปเลยค่ะเมกะสปอตไลท์อีก1อันนะคะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันด้วยและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังรับแว่นไปด้วยนะคะเป็นแว่นกันแดดครับแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา 1,290 บาทเท่านั้นค่ะราคา 1,290 บาทเท่านั้นนะคะโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทค่ะใครสนใจเนี่ยสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยพี่เดินคนสวยแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาในชั่วโมงนี้นะคะฝากทักทายพี่เหยียดท่าชนะด้วยนะคะอยู่ตรงซอยบ่อแร่คลองโสดจ้าขอบคุณที่มอบเพลงเพราะๆให้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆคนเช่นเดียวกันเลยค่ะต้องบอกเลยว่าช่องทางของเราเป็นสื่อวิทยุนะคะคุณผู้ฟังที่ทุกคนเนี่ยรับฟังกันได้หลากหลายช่องทางและ FC ที่รับฟังกันอยู่เนี่ยน่ารักมากๆนะคะ FC ก็จะได้แบบเชื่อมเขาเรียกว่าเชื่อมโยงความสัมพันธ์เนาะรับฟังนะคะเป็นมิตรภาพที่ดีผ่านเสียงตามสายไปด้วยกันขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆคนมากๆค่ะ

ทักทาย FC จากบ้านคนใหม่อำเภอเวียงสาจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะจ๊ะบ้านสายหมอกเองค่ะทักทายเข้ามาใน TikTok นะคะ FC น่ารักมากๆ

ขอบคุณเพลงเพราะๆมากๆเลยค่ะวันนี้คิวเพลงแน่นมากเปิดทันไหมเนี่ยใกล้หมดเวลาแล้วนะคะพี่เดือนบอกว่าให้กินขนมด้วยกินทั้ง3ห่อไม่ได้เพราะว่าน้องภูมิซื้อมาฝากทุกๆคนถ้าใส่หมอกินคนเดียวก็จะไม่ค่อยน่ารักแต่กินหมดนะกินหมดทั้ง3ห่อนะคะเดี๋ยวก็ให้แบ่งคนอื่นด้วยฟังเพลงเพราะๆต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาหลากหลายบทเพลงมากๆเปิดเท่าที่เวลามีนะคะไปฟังเป็นจังหวะสนุกๆกันบ้างค่ะสาวไหล่บ้านนา

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี
1: น้องภูมิบอกว่าจะเอาลองกองมาให้เนี่ยเอามาให้แล้วนะครับขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวไม่ครับเรื่อยสิวะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เอาของอร่อยๆมาฝากแล้วเอามาฝากบ่อยมากเอามาตุนเอามาขุนเอามากระตุ้นนะคะกระตุ้นน้ำหนักให้กับพี่ๆอสมท.สุราษฎร์ธานีขอบคุณน้องภูมิมากๆค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังบทเพลงไหนเปิดไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะชั่วโมงต่อไปยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเดี๋ยวพาทุกคนไปย้อนวันคิดถึงบทเพลงกันค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเปิดที่มาคาซิโอคอนเนคชั่นนาฬิกาจากรุ่นธรรมดาสู่ลิมิเต็ดอีดิชั่นเหตุสลักชื่ออนุทินชาญวีรกูลส่องอยู่บนข้อมือใครบ้างหลังมีประเด็นเรื่องนาฬิกาคาซิโอสลักชื่อหน้าปัดหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและ

0: ทางอังกฤษอนุทินชาญวีรกูลรวมถึงมีภาพร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคล่าธรรมสวมใส่เปรียบเสมือนของแทนใจก่อนร่วมรัฐบาลซึ่งมีรายงานว่าร้อยเอกธรรมนัสสวมใส่มานานแล้วโดยจะรับมาตั้งแต่13สิงหาคม2569และมีภาพปรากฏตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2569ร้อยเอกธรรมนัสสวมใส่ระหว่างลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านผู้ที่ได้รับนาฬิกาจะเป็นคนทำงานใกล้ชิดกับนายอนุทินเท่านั้นอาทิรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยนายบุญพีสุวรรณชวีนายเจเสศไทยเศษนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นายพรดอนปริศนานัทกุลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรวมถึงนายอันสิทธิ์สัมพันธาราชปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยนายอนุทินชื่นชอบและสะสมนาฬิกาเป็นประจำอยู่แล้วช่วงลงพื้นที่หาเสียงและตรวจโครงการไทยช่วยไทยตามตลาดห้างร้านต่างๆเมื่อเจอนาฬิกาคาซิโอรุ่นที่ชอบก็จะซื้อสะสมไว้มีทั้งรุ่นสีเงินและสีดำและนำไปสลักชื่อราคารวมประมาณเรือนละ 1,900 บาททั้งนี้มีรายงานว่าสำหรับนาฬิกาคาซิโอ AE 1,200 ที่ร้อยเอกธรรมนัสสวมใส่ขณะนี้มีรายงานว่านายอนุทินซื้อมาช่วงลงพื้นที่ดูราคาสินค้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางกะปิเมื่อวันที่4เมษายน2569ทร.ปิดด่าน 100% สะเทือนฝั่งกัมพูชานาวิกโยธินพบลังกระเป๋าถุงกระสอบต้องสงสัยในสวนเกษตรคลองใหญ่57ชิ้นพบลักลอบผ่านทางช่องทางธรรมชาติพลตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรียังคงดำเนินมาตรการปิดด่าน 100% และเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนและช่องทางทางธรรมชาติเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนการขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายและภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องล่าสุดกำลังพลชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่4กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543ฐานคลองป่งน้ำร้อนตรวจพบลังพลาสติกกระเป๋าเดินทางลังกระดาษและถุงกระสอบจำนวนมากวางกองรวมกันอย่างมีพิรุธภายในขนำไม่มีเลขที่กลางสวนเกษตรตำบลคลองใหญ่อำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจึงประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลคลองใหญ่เข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบสิ่งของรวม57ชิ้นภายในบรรจุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมทั้งพบเอกสารและสมุดบันทึกจึงตรวจยึดไปตรวจสอบก่อนขยายผลถึงบุคคลหรือขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปฝนถล่มพัทยาน้ำท่วมหลายพื้นที่ลุ่มต่ำต้องปิดการจราจรช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่ซึ่งเป็นจุดลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเกิดน้ำท่วมขังอย่างรวดเร็วบางจุดระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรอาทิถนนพัทยาสาย3ถนนสุขุมวิทช่วงทางหลวงพัทยารวมถึงถนนเลียบทางรถไฟบริเวณวัดธรรมสามัคคีเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำพร้อมปิดการจราจรในพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนวันนี้ไปจนถึง27กันยายนภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเจ้าหน้าที่เมืองพัทยายังคงเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมเร่งระบายน้ำตามจุดเสี่ยงขณะที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงและติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหน

มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมง

ร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ต่อปีจากเงินติดล
1: ้อรู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างชั่วโมงนี้ทักทายพูดคุยเข้ามาได้เลยนะคะผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect รับฟังผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้คุณผู้ฟังสามารถทักทายกันมาได้ต่อเนื่องเลยนะคะรับฟังผ่านทาง FM 102 MHz ก็สามารถรับฟังได้แล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันอยู่เป็นเพื่อนกันอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะในชั่วโมงนี้พาทุกคนย้อนวันวานคิดถึงบทเพลงบทเพลงสตริงเก่าๆที่เราคิดถึงสากลเก่าๆก็ได้ในชั่วโมงนี้ทักทายกันเข้ามาได้เลยค่ะทักทาย FC ของเราด้วยนะคะพี่อัมจากกาญจนดิษฐ์ค่ะแนะนำบทเพลงเข้ามาแต่ว่าต้องขออภัยด้วยนะคะชั่วโมงนี้ขอเป็นเพลงสตริงเก่าๆนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะแนะนำเป็นเพลงสตริงเก่าๆก็มาสายหมอกเปิดให้ได้ค่ะฟังเพลงเพราะๆไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพลงของวงไอ้น้ำนึกถึงเพลงนี้ได้อะคุณผู้ฟังเพลงนี้ฮิตมากๆไม่ว่ากี่ทศวรรษก็สามารถใช้ได้จริงๆนะคะสำหรับน้องๆมหาวิทยาลัยน้องๆปี1 Freshie ที่เพิ่งเข้ามหาลัยใหม่ๆรับน้องปี1จากวงไอ้น้ำค่ะ

0: น้องน้องน้องเล่นไฮไฟไป
1: โอ้โหบอกเลยว่าฟังเพลงนี้แล้วคืออยากกลับไปเป็นน้องปีหนึ่งใหม่อีกรอบนึงเลยค่ะคุณผู้ฟังหน้าตาอาจจะไม่ให้แล้วนะอาจจะต้องเป็นปีหนึ่งแหละแต่ว่าเป็นปีหนึ่งของปโทและไม่ใช่ปตรีแล้วนะคะเพราะว่าปตรีนี่คือเรียนจบมาแล้วหน้าตาตอนนี้ก็อาจจะไม่เฟรชชี่แล้วทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะสวัสดีสายเขียวด้วยจ้าสวัสดีพี่ออสสวัสดีพี่ออสจากทุ่งเตาใหม่ด้วยนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะทักทายกันเข้ามาได้ค่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆเป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้ค่ะ
2: กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
1: พูดถึงเรื่องเก่าๆค่ะคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันนะคะเรื่องราวเก่าๆในรั้วมหาลัยรั้วมหาลัยเป็นยังไงกันบ้างนะคะเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยอาจจะเคยผ่านนะคะทุกคนส่วนใหญ่ก็คือถ้าเรียนต่อนะถ้าเรียนต่อเป็นปตรีนะคะปริญญาตรีเนี่ยก็คือต้องผ่านรั้วมหาลัยกันมาแล้วบ้างนะคะต้องบอกเลยว่ารั้วมหาลัยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสนุกเลยต้องใช้คำค่อนข้างเพราะบางคนบอกว่าไม่ได้สนุกนะเรียนยากเรียนโอ้โหยากมากบางคนเลือกเอกเป็นวิศวกรรมอะไรอย่างเงี้ยโคตรจะยากนะคะยากมากๆเป็นสอนเป็นคุณครูเอกอิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือมันก็ยากไปหมดแหละถ้าพูดถึงว่ายากมันก็ยากไปหมดแต่ว่ามันก็อยู่ที่เรานะคะถ้าเราชอบแล้วเราแบบเรียนได้แล้วนำมาต่อยอดเป็นอาชีพได้เนี่ยมันก็ง่ายมากๆแต่เรียนรู้มหาลัยค่ะพาย้อนวันๆกันหน่อยสำหรับใครที่ผ่านช่วงมหาลัยกันแล้วนะคะมีเรื่องอะไรบ้างที่ประทับใจในช่วงของการเรียนมหาลัยแน่นอนว่าเรื่องนึงที่ต้องประทับใจก็คือการรับน้องนี่แหละรับน้องนะคะเป็นน้องปีหนึ่งน้องเฟรชชี่น้องเฟรชชี่ปีหนึ่งกำลังแบบสดใสเลยมีการรับน้องแน่นอนนะคะมีการรับน้องกันแน่นอนแล้วก็เวลารับเนี่ยก็จะมีการแบบเต้นไก่ย่างกันบ้างแหละลุกนั่งกันบ้างทำโทษกันบ้างวาร์กบ้างนะคะสั่งบูมกันบ้างอะไรก็แล้วแต่เยอะมากเลยตำนานหลากหลายเรื่องเลยบางคนแบบว่ามีเรื่องลี้ลับในมหาลัยอะไรเงี้ยย้อนวันวันกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังใครที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของมหาลัยแล้วอยากจะแชร์ฟังสามารถพูดคุยเข้ามาได้ในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: กับเพลงสตรีมที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องกระไรครับหมอ
0: ค่ะพี่เอ็ด
1: ของเพลงของนู้นได้ไหมเพลงคู่กัดของไอ้เบิร์ดธงชัย
0: ได้ค่ะคู่กัดของพี่เบิร์ดธงชัยใช่ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ค่ะมอไปใครรู้เปล่าชั่วโมงนี
1: ้มอไปน้องเดือนด้วยกับน้องธงชัย
0: โอ้โหมอไปกับคู่รักแห่งปีทุกช่วงเลย
1: ได้ด้วย
0: เขาเป็นทั้งคู่รักแล้วก็คู่กัดเลยใช่ไหมคะ
1: ผม
0: ได้ค่ะพี่ขอบคุณมากๆค่ะ
1: พี่ไม่ได้ผ่านมาอะไรนะพี่ผ่านแค่รั้ววัด
0: ไม่ได้เรียนมหาลัยแต่ว่าเรียนโรงเรียนวัด
1: โรงเรียนวัดกิริวง
0: ศ์โรงเรียนวัดกิริวงศ์โอเคค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
1: จ้าวันจ้า
0: โอ้โหน่ารักมากนะคะพี่ไม่ได้จบมหาลัยนะแต่พี่เป็นเด็กโรงเรียนวัดนะคะอย่าพูดเล่นไปเด็กโรงเรียนวัดมีหลายคนเลยที่แบบได้ดิบได้ดีบางคนจบไปทำงานแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวรวยเยอะแยะก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่จบมหาลัยเนี่ยนะก็คือสามารถแบบพูดคุยได้นะคะบางคนมีประสบการณ์ในร่วมมหาลัยเยอะแยะนะคะมีเพื่อนที่ดีมีการรับน้องมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายนะคะหรือว่าเป็นช่วงของวัยรุ่นก็ได้วัยรุ่นตอนมัธยมก็ได้นะสามารถแชร์ได้เลยเป็นเรื่องราวเก่าๆที่เราสามารถย้อนไปนะคะผ่านบทเพลงเพราะๆของเราได้ค่ะคุณผู้ฟัง

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราธานี

เองที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีทักทายพี่เดือนชั่วโมงที่2ด้วยนะจ๊ะพี่เดือนบอกว่าขอเพลงฮักปิดด้วยเพลงสากลเพราะๆอีกเพลงหนึ่งพี่เดือนบอกว่าโทรไม่ทันพี่เอียดเลยโทรไม่ทันพี่เอียดใช่ไหมคะถามว่าจะโทรหน้าไม่เหมือนกันใช่ไหมคะพี่เดือนแต่ว่าโทรไม่ทันเลยพี่เอียดคือโทรทุกชั่วโมงจริงๆขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้ต้องยกให้พี่เอียดเป็นแฟนตัวยงแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็ทักทาย FC หลังไมค์เมื่อสักครู่ด้วยนะคะที่แนะนำบทเพลงก่อนหน้านี้ที่จบไปชั่วโมงที่แล้วไม่อยากเปลี่ยนใจจากเจมส์เรืองศักดิ์นะคะสมองเปิดเป็นเวอร์ชั่นคัฟเวอร์ให้นะคะเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะไปฟังเพลงสากลกันสักเพลงนะคะสักเพลง2เพลงในชั่วโมงนี้พี่เดือนแนะนำเข้ามานะคะ Happy เพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นเวอร์ชั่นคัฟเวอร์เนาะของ V Violet Warrior ใช่ไหมคะนะเป็น Violet Warrior นะคะพี่เดียดพี่เดือนบอกว่าชอบฟังเพลงนี้มากๆนะคะจัดไปหาคุณผู้ฟังไหนๆแล้วก็พูดถึงเพลงสากลแล้วนะคะมีบทเพลงหลากหลายบทเพลงที่อยากจะฟังนะคะชั่วโมงนี้บอกเลยว่าเพลงไหนก็ได้เป็นเพลงสากลเพลงสากลเพลงเพื่อชีวิตหรือว่าจะเป็นเพลงสตริงเก่าๆก็ได้นะคะเป็นเพลงที่เราฟังแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะมอบให้ใครสักคนหนึ่งหรือว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเรานึกถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะเป็นเพลงเก่าๆที่เราคิดถึงในชั่วโมงนี้นะไม่ว่าจะเป็นเพลงของเพลงสากลนะคะหรือว่าจะเป็นเพลงสตริงเก่าๆก็ได้นะคะแต่ก่อนหน้านี้FC จากกาญจนบุรีโทรเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เปิดให้ฟังก็คือต้องขออภัยด้วยนะคะขออภัยมากจริงๆเพราะว่าทักทายเข้ามากันเป็นช่วงเวลาของเพลงสตริงเก่าแล้วนะคะแต่ว่าแนะนำมาเป็นเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะแต่ว่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้คือยังฟังได้พรุ่งนี้นะคะก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างในชั่วโมงนี้ก็พูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะไปฟังเพลงสากลเพราะๆนะคะแนะนำมา

0: กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี
1: ขอบคุณบทเพลงเพราะๆที่จบไปเมื่อสักครู่ด้วยนะคะ Seven Nation Army ค่ะเป็นเพลงที่คุณสุทธิชัยจะขวายคว้าแนะนำเข้ามาซึ่งเพลงนี้โอ้โหวันนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ยินกันบ่อยแล้วนะคะเป็นเพลงที่น้องเน่ใช้ในการขึ้นรอบประกวดวันนี้เลยค่ะรอบไฟนอลนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นกำลังใจค่ะส่งแรงเชียร์แรงใจด้วยนะคะสำหรับน้องเน่นะคะเด็กเก่งของประเทศไทยของเราอยากให้ได้แชมป์มามากๆตอนนี้ก็คือเชียร์แบบไม่เผื่อใจแล้วนะคะไม่เผื่อใจจริงๆก็คือแบบเธอโดดเด่นมากๆจริงๆนะคะกรรมการบอกว่าเธอเอาเงินรางวัลไปเลยเอาเงินรางวัลไปเลยเอาชัยชนะเลิศไปเลยนะคะเพราะว่าน้องทำได้ทุกรอบทำได้ดีทุกๆรอบในการแข่งขันเลยมันจะเป็นรอบออดิชั่นเซมิไฟแนลรอบไฟแนลนะคะก็คือเก่งมากๆทำได้ดีทุกๆรอบเพราะฉะนั้นส่งแรงเชียร์แรงใจค่ะไปช่วยเด็กไทยเด็กเก่งของเราด้วยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีข่าวมาประชาสัมพันธ์กันเหมือนเดิมเลยนะคะต้องบอกเลยว่าในยุคนี้ที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดค่ะหนึ่งในสื่อที่คงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานและยังคงมีความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านนะคะที่กำลังรับฟังอยู่ตอนนี้หรือว่าใครที่ฟังอยู่ตอนนี้กำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารได้อย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้นะคะแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านได้เลยค่ะหรือว่าสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร022016512หรือเบอร์โทร0894990909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยมอบเพลงนี้กับพี่ออสตุ้มเต้าใหม่ด้วยนะคะเพลงเพราะๆจากลาบานูน

0: วันนี้วันที่23กันยายนค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เขาบอกว่าเป็นวันสารทวิสวัตนะคะก็คือวันที่กลางวันกับกลางคืนเนี่ยจะยาวเท่ากันซึ่งถือเป็นสัญญาณในการเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลค่ะคุณผู้ฟังมันจะเท่ากันนะคะบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นราวประมาณ6 โมง 6 โมง 7 นาทีวันนี้ใครตื่นเช้าก็จะสังเกตเห็นนะคะสงสัยมองไม่ทันตื่นไม่ทันแล้วพระอาทิตย์เนี่ยจะตกในเวลา18:13 นนะคะในกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาบอกว่าจะมองเห็นได้ชัดเลยและถือเป็นสัญญาณเข้าสู่ช่วงของฤดูใบไม้ร่วงของทางซีกโลกเหนือค่ะส่วนประเทศไทยของเราก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนตามปกตินะคะและหลังจากนี้เนี่ยกลางวันเนี่ยเขาบอกมันก็จะค่อยๆแบบสั้นลงเนาะแล้วกลางคืนก็จะยาวขึ้นนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกต่อกันได้นะคะหลังจากเนี่ยหลังจากที่ผ่านวันนี้ไปกลางวันก็จะค่อยๆสั้นลงนะเราจะรู้สึกว่าอุ๊ยมันมืดไวจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังทำไมแบบโอ้4 โมง 5 โมงแล้วมันมืดไวจังเลยนะคะเราจะรู้สึกแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1 แถม 1พร้อมโคมไฟ LED 2 อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1 อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสะดวกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับชมและ

รับฟังทุกเสียงทุกสายนะคะแล้วก็ทุกๆบทเพลงด้วยที่แนะนำเข้ามาในชั่วโมงนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะเวลาเดิมนะคะคุณผู้ฟังมีนัดกันเหมือนเดิมบ่าย2ถึง4โมงเย็นขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมเลยชั่วโมงต่อไปอยู่กับดีเจหนูสมุยทีมนะคะเป็นช่วงเวลาเพลาะๆช่วงเวลาเพลงลูกทุ่งสนุกๆโจ๊ะๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันชั่วโมงต่อไปค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วสวัสดีค่ะ

ฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 16:00 น. M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกกต.ถกตำรวจวางมาตรการเข้มรับมือพันธมิตรบุกยื่นสอบสว25กันยายนนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดรับมือกลุ่มมวลชนเตรียมเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในวันศุกร์นี้โดยพันตำรวจตรีณัฐวัฒน์เสงี่ยมศักดิ์รองเลขาธิการกกต.ได้ประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่สำนักงานร่วมกับพันตำรวจเอกยุทธศิลป์การินผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องและเจ้าหน้าที่ที่ส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจตราความเรียบร้อยรอบอาคารรัฐประศาสนภักดีอาคารบีศูนย์ราชการตั้งแต่เย็นวันที่22กันยายนที่ผ่านมาแล้วเบื้องต้นจะมีเจ้าหน้าที่1กองร้อยมาดู

0: แลบริเวณโดยรอบภายหลังการประชุมสำนักงานกกต.ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่าตามที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกำหนดเดินทางมายื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อขอให้ตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งสว.ในวันศุกร์ที่25กันยายนเวลา 10:00 น.ทางกกต.จึงได้กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยบริเวณชั้น2โดยขอให้ผู้สื่อข่าวลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้าภายในวันที่24กันยายนเวลา 16:30 น.หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยสามารถรับบัตรเข้าพื้นที่บริเวณประตู1ทิศตะวันออกตั้งแต่เวลา 7:00 น.ของวันที่25กันยายนเพื่อเข้าปฏิบัติงานณห้องประชุม201และห้องผู้สื่อข่าวค้นโกดังจังหวัดระนองพบสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหนีภาษีมูลค่าหลายล้านกองบังคับการควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรภาคที่1ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบและตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยบริเวณโกดังร้างหมู่ที่1ตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองจากการตรวจสอบภายในโกดังพบสินค้าอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายรายการรวมมูลค่าหลายล้านบาทซึ่งต้องสงสัยว่านำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าโกดังดังกล่าวมีบุคคลสัญชาติเมียนมาทราบชื่อนายทันโกอูเช่าพื้นที่ว่างบางส่วนภายในโกดังเพื่อพักอาศัยโดยเช่าต่อจากนายชาลิฟทางนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวรวมทั้งรายละเอียดของสินค้าที่อายัดไว้รวมถึงเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาและข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยรายละเอียดและผลการตรวจสอบเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ทราบต่อไปสตง.ลุยตรวจการก่อสร้างโครงการสกายวอล์กราชบุรีรองนายกอบจ.ยืนยันเปิดให้บริการปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าจันยาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: นายณัฐวุฒิจุ้ยสำราญผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่12นายสรศักดิ์พิญญภาพผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรีพร้อมนายชิตสกุลรังสีเสริมสุขรองนายกอบจ.ราชบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการปรับปรุงพื้นที่เขาแก่นจันทน์บริเวณหอนาฬิกาตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองราชบุรีโครงการดังกล่าวดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างสกายวอล์คครอบอาคารหอนาฬิกาวงเงิน 37.96 ล้านบาทตามสัญญาลงวันที่10กันยายน2567ผลตรวจสอบปีงบประมาณ2569พบว่าโครงการยังขาดแผนบริหารจัดการพื้นที่ในภาพรวมที่ชัดเจนซึ่งอาจจะกระทบต่อการใช้ประโยชน์และความคุ้มค่าขณะเดียวกันพื้นที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการระยะ2ตามสัญญาลงวันที่29มกราคม2569กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่25ธันวาคม2569ทำให้โครงการระยะ1ต้องปิดใช้งานไม่สามารถเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบด้านรองนายกอบจ.ราชบุรีชี้แจงว่าได้ทดลองเปิดให้บริการสกายวอล์กช่วงปีใหม่เป็นเวลา16วันมีประชาชนมาใช้บริการหนาแน่นมากจึงนำข้อมูลจากการทดลองเปิดให้บริการมาเป็นพื้นฐานวางแผนบริหารจัดการร่วมกับฝ่ายท่องเที่ยวคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้ามุ่งหวังให้สกายวอล์กเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงในอนาคตต่อไปจันยาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: จางบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุก

ของเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ด

0: โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: จ้ะเงินติดเหรอ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดย DJ หนูสมุยทีม
9: ธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tvกำลังฟังสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
10: DJ Canon พันธดลเลิศศิลป์สถาพรโทร0979514529

0: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์มียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา0896462354บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889 เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
0: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติแฮดทองเช่าโสมแฮดลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www.

ถเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนู

เอาละครับผมมากับสาวเกาะสมุยแล้วก็สาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับถ้าใครอยากจะดูว่าสวยแบบไหนสวยอย่างไรเดี๋ยววันที่27นี้นะครับเขาเรียกว่าวันรับตายายนะครับทุกคนก็จะแต่งตัวสวยชุดไทยผ้า

ไปคลื่น 101.25 เมกะเฮิรตซ์และออกอากาศอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยนะครับแล้วก็เราไปทางออนไลน์นะครับไม่ว่าทาง www.samuyteam.tv นะครับแล้วทาง Facebook ของ Samuy Team TV

นะครับตรงนั้นแหละแต่ผมมั่นใจนะครับว่าประเทศไทยเราได้ชนะไปเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยแต่งชุดไทยสีแดงของน้องเนเน่นะครับเอาละครับทุกวันจันทร์อังคารพุธนะครับแล้วก็พฤหัสด้วยนะครับผมดีเจหนูก็จะมานั่งพูดคุยนั่งเปิดเพลงเอาสินค้าเอาบริการต่างๆที่เขาสนับสนุนในการของผมมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็เปิดเพลงเพราะๆนะครับของพี่ๆที่ขอมานะครับไม่ว่าน้องรินนะครับที่อยู่ที่ขนอมนะครับไม่ว่าน้องยานะครับที่อยู่ที่ดอนสักนะครับรวมไปถึงน้องสาวนะครับที่ฟังอยู่ที่พระแสงนะตรงนั้นนะพระแสงเวียงสะไม่ใช่พระแสงเวียงสะนะครับแล้วก็รวมไปถึงโน้นพี่สายันนะครับที่อยู่ที่ตะกัวป่านะครับรวมไปถึงหลายๆคนนะนะขึ้นไปตรงชุมพงชุมพรนะครับชัยยงชัยยาเต็มไปหมดเลยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่โทรมาแล้วก็ที่แจ้งผลการรับฟังด้วยนะครับว่าสถานีของเรานะครับเป็นไงบ้างนะครับเมื่อวานซืนก็ตกใจกันเอ๊ะมันคลื่นเราหายไปไหนนะครับเพราะว่าช่วงสี่โมงถึงห้าโมงนะครับตรงนั้นมีกระแสไฟขัดข้องนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเป็นเรื่องปกตินะที่วิทยุของท่านก็ปกติเหมือนเดิมนะเราก็ฟังเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นนะฉะนั้นถ้าใครฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมก็อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมลูกทุ่งนะโอเคนะครับเราค่อยว่ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้านะเดือนหน้าเดี๋ยวเราก็ได้เจอกับน้องต้นข้าวน้องสุปริยานะครับซึ่งร้องเพลงเพราะมากเป็นเนื้อเสียงแต่น้องสุปริยาเนี่ยเขายังมีเพลงร้องคัฟเวอร์เพลงคนโน้นคนนี้อยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็มีนักแต่งก็ให้มานะครับฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวก็จะโด่งดังเหมือนกับน้องเนเน่นั่นแหละเขาดังมาก่อนแล้วล่ะแต่น้องเนเน่ดึงดังระดับโลกเลยนะครับก็ภูมิใจคนภูเก็ตปากใต้บ้านเรานะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับในการลูกทุ่งสมุยทีมนะก็ต้องขอบคุณต้องขอบคุณผู้ที่ให้กำลังใจเนอขอบคุณก่อนนะถ้าไม่ขอบคุณเดี๋ยวเราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กันนี้นานไปเท่าไหร่นะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับเราก็จะอยู่กันไปเรื่อยๆถ้ามีบริษัทสมุยสมุยทีมคาแคร์นะครับที่อยู่ห้างบิ๊กซีสมุยสนับสนุนไปเรื่อยๆนะครับร้านโอมออโต้ไทยนะครับทั้ง4สาขาบนเกาะสมุยนะครับหรือว่าแถวๆการดิษนะครับแล้วก็ทุ่งสงกระทุ่มแบนพระราม2นะครับขอบคุณมากนะครับนี่ก็ขอบคุณน้องโอมขอบคุณน้องปัดนะครับขอบคุณบริษัทมูลทองคำทองคำฟิชชิ่งปังและองค์ท้าวเวสสุวรรณด้วยที่อยู่แม่น้ำซอย7นะครับแล้วก็โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยสมุยทีมคาแคร์กาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับส่วนมากนะครับผู้สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการของผมอยู่ที่บนเกาะสมุยเสียมากกว่าเพราะผมเป็นคนเกาะสมุยแม้แต่ที่ผมมานั่งอยู่ที่อสมทนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรนะผมส่งสัญญาณไปเกาะสมุยด้วยโดยผ่านคลื่นสมุยกรีนสเตชัน FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับเหมือนกันแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะผมกับน้องแคนนอนก็ไปจัดอยู่ที่สวทเกาะสมุยนะครับหรือว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอำเภอเกาะสมุยนะครับนั่นก็คือเสาร์อาทิตย์ที่เรากลับบ้านนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็อย่าลืมนะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมใครอยากจะฟังเพลง อะไรเพราะๆใครอยากจะฟังเพลงอะไรส่งเพลงให้ใครนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาโทรกันเข้ามา0979514529นะครับเอาละครับก็ในการดีเจหนูนะครับก็เป็นเพลงลักษณะนี้แหละนะเพลงเก่าๆเพลงใหม่ๆเพลงเพราะๆนะครับเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากจะขอเพลง0979514529นะครับอสมท.จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ102.0

เราจะอยู่กันอย่างนี้นะครับ15-16 นาฬิกาจนถึง17 นาฬิกานะครับทางอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณไปเกาะสมุย 101.25

0: เปิดแล้วเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติแฮดทางเช่าโสมแฮดลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: ครับนั่นก็คือกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับที่ผมย้ำๆนะครับว่าถ้าใครนะครับฟังเพลงไปทำงานไปแล้วก็อยากได้เงินพิเศษนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทำงานอย่างเดียวนี่ไม่ไหวแล้วแหละนะเราทำงานอย่างไรละเราทำงานในสิ่งที่เขาต้องทำนะครับเราทำงานในสิ่งที่เขาต้องใช้เราทำงานในสิ่งที่เขาต้องกินนะครับฉะนั้นถ้าใครกินกาแฟนะครับคุณก็โทรมาหาผมเลยบอกว่าเนี่ยคนนี้กินกาแฟนะพี่หนูนะครับเขาเป็นเบาหวานด้วยเขาเป็นโรคหัวใจด้วยนะเขากินกาแฟแล้วมันจะมีผลกับโรคเบาหวานนะโรคหัวใจนะแต่ว่าสงสารเขาเขากินแต่กาแฟดำหมอสั่งบอกว่ากินกาแฟได้แต่อย่าใส่น้ำตาลนะครับกินกาแฟได้แต่อย่าใส่ครีมเทียมนะครับนั่นแหละครับที่ผมต้องเอากาแฟเพชรสยามมาบอกทุกคนนะครับถ้าใครมีสภาพเป็นแบบนี้เห็นว่าใครกินกาแฟแล้วน้ำตาลขึ้นกินกาแฟแล้วไขมันขึ้นนี่หันมากาแฟเพชรสยามเพราะกาแฟเพชรสยามเนี่ยก็เป็นกาแฟอาราบิก้าปกติธรรมดาเหมือนกับกาแฟดำที่คุณกินที่ตลาดที่ห้างสะดวกซื้ออะไรต่างๆนั่นแหละแต่พวกนั้นเขาใส่น้ำตาลและใส่ครีมเทียมนะครับแต่นี้เราไม่ใส่น้ำตาลแต่ความหวานเราได้มาจากหญ้าหวานนะครับแล้วก็ครีมเทียมเราได้มาจากรัมนะครับฉะนั้น2 อย่างนี้ก็พอแล้วแล้วก็ยังมีสมุนไพรอีกประมาณอีก39ชนิดนะครับที่อยู่ในนั้นเรื่องสายตาเรื่องผิวหนังเรื่องความอิ่มอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากแนะนำให้คุณทานนะครับแล้วถ้าคุณทานแล้วคุณอยากทานกาแฟฟรีไหมธรรมดาคุณต้องซื้อซอง1 5บาท10บาท20บาทแต่ถ้าคุณมาเอากาแฟเพชรสยามไปทานแล้วคุณก็ไปบอกต่อคนที่เขาต้องทานน่ะแล้วคุณก็จะได้มีส่วนต่างทำให้คุณกินกาแฟฟรีนะครับนั่นแหละครับที่ผมบอกนะครับอ่ะโอเคนะครับนั่นนะครับอ่ะขอบคุณมากเลยนะครับเมื่อกี้นะครับก็ขอบคุณคุณพี่คุณพี่สายานไอ้คนไม่ใช่คุณพี่จรูนนะครับบอกว่าอยากฟังเพลงของน้องจินตลาภูนลาภนะครับขอบคุณมากเลยเยอะน้องเสียงพินคนนี้นะครับนะครับแต่เพลงที่สนุกสนานมันก็มีเยอะแต่ที่ผมชอบนะช้ำใจที่คำชะโนดนะครับนะครับคุณมาในฐานะอะไรอย่างเนี้ยนะหรือว่าอะไรเพลงมันเยอะแต่ว่าคุณพี่สายันบอกว่าอยากฟังเพลงทำดีให้ตายนะน้องหนูไอ้ก็เลือกเขาทำดีให้ตายไอ้ก็เลือกเขาหมายความว่าเราทำดีอย่างไรอ่ะเขาก็ไม่ว่าเลือกเราหรอกเขาเลือกแต่คนที่เขามองอยู่นะครับเอาละครับพี่ไม่เป็นไรนะวันนี้เขาไม่เลือกเราให้เลือกเขาแต่เราก็ทำดีต่อไปก็แล้วกันนะครับ

0: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีรถเก็บขนที่ถูกสุขลักษณะและมีบ่อ กำจัดที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกีฬามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอลิเกเตอร์ปลาจระเข้น้ำจืดปลาสวายปลาเทโพปลากระโห่ไทยปลากระโห่อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณปางธนบดีสีสมุยหน้ายักษ์หน้าเทพในองค์เดียวกันสี่ก่อนประทานพรทั้งด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมีสี่สาขาในเกาะสมุยสาขาเฉวงละไมแม่น้ำและหน้าทอนรวมไปถึงสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสงตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษทุกสาขาจากการเปลี่ยนยาง4เส้นรับประกัน1ปีตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางทุก 10,000 กิโลและปะยางฟรีซื้อยางหรือล้อแม็กสามารถผ่อนได้ถึง10เดือนดอกเบี้ย 0% กับบัตรกรุงศรี First Choice บัตร Lotus Money Plus และบัตร Home Pro เปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
1: ครับนั่นร้านโอมออโต้ไทยนะครับซึ่งนะครับเรามีทั้งหมด8สาขาโดยเฉพาะที่กาญจนดิษฐ์นะครับของเรามีน้องน้องตาลน้องพีทนะครับน้องเบียร์นะครับหรือพี่บางมาศเขาดูแลอยู่นะครับนั่นคือเป็นหัวหน้าแต่ละฝ่ายละฝ่ายนะครับถ้ามีอะไรก็แวะกันไปนะครับต้องการที่จะไปเปลี่ยนยางล้อหมกล้อแม็กแต่มันราคาเป็นหมื่นนะผ่อนได้นะครับผ่อนได้ลองแวะเข้าไปหาน้องตาลก็แล้วกันเนาะสาขากาญจนดิษฐ์นะครับก็ขับรถขับราอยู่แถวๆเนี้ยนะครับก็แวะกันไปนะครับส่วนถ้าใครไปเกาะสมุยนะครับเราก็มี4สาขาบนเกาะสมุยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับโดยที่ท่านฟังอยู่ที่ทาง101.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับที่อยู่ละไมนะครับสาขาละไมพี่บ่าวเขาดูแลแม่น้ำนะครับน้องดาวน้องพีส่วนเฉวงน้องออมน้องหมูนะครับแล้วก็ถ้าฟัง 101.0 นะครับที่อสมทแถวๆหน้าทอนก็แวะไปหาน้องพิมพ์และน้องไข่เลี่ยมก็แล้วกันนะครับน้องโอมบอกว่าของพี่หนูเอ้ยของผมนะทำทุกอย่างนะครับไม่ทำสองเรื่องนะครับทำอะไรล่ะรถทุกอย่างไปหาผมได้เลยแต่ว่าถ้าไปทำสีผมยังไม่ทำถ้าไปล้างรถไปหาพี่หนูที่สมุยทีมคาแคร์แอนด์เซอร์วิสก็แล้วกันนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับก็ผมบอกนะครับว่าเขากระแสน้องเน่ดังมากเลยนะครับแล้วโดยเฉพาะที่เกาะสมุยนะครับนะครับน้องน้องอะไรน้องพัชรินนะครับบอกว่าพี่หนูถ้าใครอยากดังเหมือนน้องเน่นะมาเลยนะครับเดี๋ยวทางบิ๊กซีสมุยนะครับเขาจะจัดนะครับจัดยังแบรนด์มิวสิกคอนเทสนะครับหรือว่า Pulse X 2026 Music Contest นะครับสมัครได้เลยตอนนี้นะครับสมัครได้เลยนะครับรายละเอียดต่างๆนะติดต่อมานะครับมีรุ่นทีนนะครับอายุไม่เกิน18นะครับนะครับแล้วก็มี Family ด้วยพ่อแม่ลูกหรือไปร่วมแสดงนะก็ต้องการนะติดต่อที่ Big C นะติดต่อที่ Big C สมุยนะครับเรื่องเงินรางวัลไม่ต้องพูดเลยนะครับขอให้ทุกอย่างนะเป็นไปตามที่เขากำหนดโทรไปหาน้องจิ๊บนะน้องจิ๊บบอกว่าโทรมาหาหนูก็ได้พี่หนูถ้าใครมีวงดนตรีถ้าใครต้องการที่จะมาแข่งขันนะครับที่บิ๊กซีสมุยนะไม่ใช่บิ๊กซีที่สุราษฎร์บิ๊กซีสมุยนะ0897578592 0897578592 8592นะครับหรือว่าโทรมาที่ผมก็ได้0979514529นะครับเอาละครับวันนี้นะครับเราเปิดเพลงที่รักเขาข้างเดียวจะทำอย่างไรเขาก็ไม่รักเรานะครับน้องต่ายอรทัยบอกว่าเอาเพลงนี้ให้ทุกคนก็แล้วพี่หนูเรารู้ว่าเขาหมดใจไม่รักเราแล้วแต่เราก็ยังรักเขานะครับน้องแซมคนน่ารักบอกว่าใช่เลยพี่หนูผมนี่แหละครับ

วัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วเพื่อดูแลและเคียงข้างพี่น้องชาวสมุยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะสมุยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปัจจุบันโรงพยาบาลวัฒนแพทย์มีทั้งหมด3สาขาได้แก่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เกาะสมุยโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยตั้งอยู่

0: ยาบาลวัฒนแพทย์สมุยตั้งอยู่ในพื้นที่บ่อผุดใกล้ห้างบิ๊กซีสาขาเกาะสมุยเดินทางสะดวกส
1: ดนะครับก็ไปเปิดที่กรุงไปเปิดที่เกาะสมุยดีกว่านะเพราะว่าได้ดูแลนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่าที่อ่าวนางเนี่ยนักท่องเที่ยวเขามีประกันด้วยมีอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ที่เกาะสมุยเนี่ยเขามีนักท่องเที่ยวแล้วก็มีผู้ที่เขาทำงานกับบริษัทนะเขาเรียกว่าประกันสังคมนะครับเราไปดูแลประกันสังคมให้เพราะว่าอย่าไม่อยากให้เขาไปเข้าคิวที่โรงพยาบาลเกาะสมุยนานเพราะโรงพยาบาลเกาะสมุยตอนนี้โอ้ยคนเยอะมากผมคิดว่าโรงพยาบาลเกาะ2 นะครับไปถึงก็ที่หน้าห้องคลอดเนี่ยโอ้โหนั่งเป็นตับเลยนะ 20-30 คนนะไปดูแก้มที่แก้มมีแป้งหมดเลย น้องๆ นะชาวเมียนมานะครับไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเกาะสมุยนะครับเราคนเกาะสมุยเราคนไทยบางทีก็งงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะเขามาทำคลอดนี้แล้วค่าใช้จ่ายเขายังไงก็ต้องจ่ายนะเขาจ่ายเต็มที่นะนะครับเขามีเปิดสุขภาพอะไรต่างๆแต่ว่านะครับแต่ว่าเกาะสมุยของเราเนี่ยประชากรเนี่ยที่เขาให้หมอให้พยาบาลเนี่ยจำนวน 7-8 หมื่นคนเท่านั้นนะนะครับที่โรงพยาบาลเกาะสมุยที่โรงพยาบาลวัชรแพทย์เขามาเปิดนะเขาบอกผมที่บ้านดอนก็เหมือนกันเตือนนะฮะเขาก็มารักษาเราก็ต้องดูแลนะแต่ว่าจริงๆผมอยากให้เขาไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนซะมากกว่านะเพราะว่าเอกสิทธิ์ของโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยมันต้องให้คนไทยเท่านั้นนะนะครับแต่ว่าถึงอย่างไรเราก็ห้ามเขาไม่ได้ถ้าเขาเข้าหมอก็ต้องรักษาอ่ะแต่ไม่เป็นไรโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเขาก็ดูแลนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าอย่าพึ่งแล้วก็คนสมุยเนี่ยเขาบอกว่าอย่าพึ่งคาร้อยป่วยนะพี่หนูมาได้เลยนะครับน้องอันน้องลิซ่านะครับซึ่งเป็นฝ่ายการตลาดเขาบอกว่าไม่ต้องรอให้ป่วยนะพี่หนูมาได้เลยเพราะว่าโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ของเราตอนนี้มีโปรแกรมตรวจสุขภาพเริ่มต้นที่ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะพี่หนูจะได้ตรวจครบเลยไม่ว่าเบาหวานโรคไขมันโรคตับโรคไตเอ็กซเรย์ปอดตรวจหัวใจคัดกรองโรคต่างๆพบหมอแล้วมีแพ็กเกจโอ้ตามอายุนะครับพี่หนูอายุ25เนี่ยพี่หนูเอาอายุตรงนี้ก็แล้วกันพี่อายุ50ก็ตรงนี้ก็แล้วกันก็แล้วแต่นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกๆคนนะครับว่าถ้าไปโรงพยาบาลวัฒนแพทย์แล้วได้เจอกับสิ่งดีๆโดยคำแนะนำของโรงพยาบาลนะครับขอบคุณคุณหมออ้อยนะครับที่มาเปิดที่โรงพยาบาลเกาะสมุยนะครับผมก็เป็นคนเกาะสมุยถ้าไม่สบงไม่สบายผมก็ต้องไปหาที่เกาะสมุยถ้าผมอยู่ที่สมุยนะแต่ถ้ามาอยู่ที่กรุงเทพไม่ใช่ที่กรุงเทพที่สุราษฎร์นี้นะครับเราก็ไม่รู้ใกล้ไหนก็ไปนั้นก็แล้วกันนะครับเอาละครับผมมองเวลาแล้วนะครับน้องแซมน้องหนุ่มยกมือบอกว่าพี่หนู5นาทีนะ นะครับนะครับทุกคนก็มีหัวใจนะเขาอยากฟังเพลงพี่หนูต่อแต่ทำยังไงล่ะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวต่อจากพี่หนูเดี๋ยวน้องเดียเขาจะเอามิวสิกไทม์นะมาเปิดให้ฟังแล้วมาเล่าสู่เรื่องราวต่างๆนะครับก็ขอบคุณน้องดีเจเดียนะครับก่อนหน้านี้น้องสายหมอก็จัดการไปแล้วนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมดีเจหนูต้องลาไปแล้วล่ะนะครับแล้วก็พบกับผมทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับส่วนวันศุกร์เจอกับน้องแคนนอนนะครับอ่ะก็ขอบคุณมากขอบคุณผู้บริหารของสถานีวิทยุอสมทนะครับขอบคุณผอ.นะครับผอ.ปฏิพลนะครับหรือว่าผอ.กี้ขอบคุณน้องๆ นะครับไม่ว่าน้องหนุ่มน้องอ่ะน้องหนุ่มน้องแซมนะครับแล้วน้องๆนักจัดรายการของเรานะครับตั้งแต่พี่เบาตู้นะครับน้องกระเพราน้องสายหมอกนะครับที่เรานะเอาความสนุกสนานเอาข่าวสารต่างๆมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณไปทางเกาะสมุยด้วยนะครับขอบคุณพ่ออแดงน้องแสนดี FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับเจอกับดีเจหนูทุกๆวันนะครับแต่ถ้าอยู่ไกลกว่านี้นะฟังได้ทาง www.สมุยทีม .tv หรือแอปพลิเคชันของ Radio Garden นะครับขอบคุณคุณพี่สมชายขอบคุณคุณพี่วิทยาสุดที่นุ่นนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณคุณพี่ๆนะครับไม่ว่าพี่สายันพี่จรูนน้องแพรหรือว่าพี่ดอกหญ้านะครับที่โทรมาขอเพลงและหลายคนที่โทรมาไม่ทันแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ฟังอยู่ในรถฟังอยู่ที่บ้านฟังอยู่ในสวนนะครับไม่ใช่ฟังแต่สวนนะ นะครับเขาบอกว่าพี่รักใครอ่ะหนูรักรู้อยากอยู่แต่สวน โอเควันนี้ลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการลูกทุ่งสมุยทีมวันนี้ขอทุกคนผมลาไปก่อนผมขอกล่าวคำว่า

ปัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 17:00 น. M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำร้องพิจารณาใหม่ในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์และพวกถูกสั่งชดใช้กว่าหมื่นล้านคดีจำนำข้าวที่ห้องพิจารณาคดี4อาคารศาลปกครองกลางศาลปกครองกลางอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่พ.ม. 3/2569ที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายอนุสรณ์อมรฉัตรสามียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ในคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งที่นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ราชการตามอำนาจหน้าที่เป็นเงิน 128,861,880.83 บาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยศาลปกครองสูงสุดวิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีดังกล่าวศาลปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่13 มกราคม 2569ไม่รับคำร้องของนางสาวยิ่งลักษณ์กับสามีขอพิจารณาคดีใหม่เนื่องจากเห็นว่าหนังสือกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่1 สิงหาคม 2568เรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่19 กันยายน 2559เรื่องให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนางสาวยิ่งลักษณ์ที่อ้างว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่เป็นเพียงหลักฐานการหารือของนางสาวยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงในการคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญล่าสุดศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำร้องพิจารณาคดีใหม่ที่นางสาวยิ่งลักษณ์กับนายอนุสรณ์ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะรับไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหม่ได้คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของนางสาวยิ่งลักษณ์ฟังไม่ขึ้นการที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีที่1ไว้พิจารณานั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยจึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งยืนของศาลปกครองชั้นต้นกนอ.เกาะติดพายุฝน 24-27 กันยายนสั่งยกระดับเฝ้าระวังสูงสุดพร้อมรับมือน้ำท่วมนายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่าจากกรณีที่

0: รมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้โดยพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมสูงกนอจึงได้สั่งการด่วนให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเต็มพิกัดโดยนิคมอุตสาหกรรมบางปูได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันมีกำลังการสูบน้ำรวมสูงถึง 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้นำระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะมาใช้ด้านกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่นิคมอุตสาหกรรมนครหลวงนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าไฮเทคได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอย่างเคร่งครัดโดยมีการวางระบบแนวป้องกันและคันดินด้วยการบดอัดคันดินแน่นเสริมด้วยวัตถุป้องกันและคอนกรีตเสริมความมั่นคงพร้อมเดินเครื่องสูบน้ำหลักและเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่สามารถจ่ายไฟสำรองได้ไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงในทุกสถานี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: และกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ. อสมท.

สร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ได้น้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: สุราษฎร์ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงาน O-TOP นวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้า O-TOP ของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกสนุกตลอดงาน wow! พิเศษพบกับศิลปิน24กันยายนซอยบอยอาสยาม26กันยายนนุ้ยสุวีนาย้ำอีกครั้ง 23-27 กันยายน 2569 เวลา 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solywise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนรีลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อป

0: เมืองสุราษฎร์ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่23-27 กันยายน 2569ณบริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกสนุกตลอดงาน
1: wow.
0: พิเศษพบกับศิลปิน

0: 2569เวลา 10:00 นถึง 2:00 นณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัตวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่ Alice Jane ลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solivise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะลุงหนุ่มก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอห์นแฮนรี่ลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลไคหรือ MK ลดสูงสุด 20

เด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบเจอกันที่โคลิเซียมสุราษฎร์

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงาน
2: ี่คือเหงานี่แหละเหงาก
0: ำลังเศร้า

0: สุราษฎร์ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกสนุกตลอดงาน
1: wow!
0: พิเศษพบกับศิลปิน24กันยายนซอยบอยอาสยาม26กันยายนนุ้ยสุวีนาย้ำอีกครั้ง 23-27 กันยายน2569เวลา 10:00 น.ถึง 2:00 น.ณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
2: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่แม่สายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solly Wise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนแฮนรี่ลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อป

0: กำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time ว้าว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ D มาแล้วงานของดีเมืองสุราษฎร์ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกๆตลอดงาน
2: wow!
0: พิเศษพบ

0: 2569เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Sony Wise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนแฮนรี่ลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้

0: เล่นฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: เมืองสุราษฎร์ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกๆตลอดงาน
1: wow!
0: พิเศษ

0: 2569เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solid Wise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนรีลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบเจอกันที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีนะคะ
2: คุณกำลังฟัง
3: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคม

0: Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
1: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
2: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลในสองมุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: เย็นครับเย็นวันพุธแล้วนะครับก็วันนี้มีหลายเรื่องที่สามารถคุยกันได้นะฮะทั้งเรื่องการเมืองทั้งเรื่องดินฟ้าอากาศทั้งเรื่องกีฬาทั้งเรื่องบันเทิงนะ
5: ค่ะ
4: ก็เมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องที่ว่าวันนี้ศาลปกครองสูงสุดนะจะพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของคุณยิ่งลักษณ์ที่ถูกสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายโครงการจำนำข้าวกว่า10,000 ล้านบาทนะโดยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้แสดงได้แจ้งว่ามีพยานหลักฐานใหม
5: ่
4: นะซึ่งเป็นหนังสือจากกระทรวงพาณิชย์ก็ปรากฏว่าวันนี้ศาลก็ได้ศาลปกครองสูงสุดนะครับก็ได้อ่านคำสั่งที่คุณยิ่งลักษณ์อดีตนายกแล้วก็สามีคุณอนุสรณ์อมรฉัตรยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่กรณีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนจากโครงการรับจำนำข้าวศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์ว่าหนังสือกระทรวงพาณิชย์ที่นำมายื่นซึ่งลงวันที่1สิงหาคม2568ที่นางสาวยิ่งลักษณ์นำมาอ้างเป็นเพียงการตอบข้อหาลือเกี่ยวกับคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐ6คนชดใช้ความเสียหายจากการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ซึ่งไม่ใช่คำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งคดีนี้ ส่วนข้อโต้แย้งเรื่องการนำความเสียหายจาก G2G มาประกอบการกำหนดความรับผิดศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวมีอยู่ในสำนวนคดีเดิมแล้วการโต้แย้งจึงเป็นเพียงการโต้แย้งดุลพินิจของศาลไม่ใช่เหตุที่จะนำคดีมาพิจารณาใหม่ศาลจะมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่นายนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความของนางสาวยิ่งรักก็ให้สัมภาษณ์ว่าเหตุผลที่นำหนังสือกระทรวงพาณิชย์มายื่นเนื่องจากเป็นคำสั่งที่ให้เจ้าหน้าที่รัฐ6คนตั้งแต่อดีตรัฐมนตรีจนถึงเจ้าหน้าที่ชดใช้ความเสียหายจากการระบายข้าวกว่า 20,000 ล้านบาทไปแล้วแต่ไม่มีชื่อนางสาวยิ่งรักขณะที่คำสั่งกระทรวงการคลังที่เรียกให้ชดใช้กว่า 35,000 ล้านบาทเป็นการคำนวณจากความเสียหายจากโครงการโดยรวมไม่ได้เป็นความเสียหายเฉพาะการระบายข้าวจึงนำมาเป็นเหตุขอพิจารณาคดีใหม่แต่แล้วก็ตามก็ต้องยอมรับผลการตัดสินในวันนี
5: ้
4: ตอนนี้จากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ทำให้คำพิพากษาเดิมที่ให้นางสาวยิ่งรักต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนกว่า 128 ล้านบาทยังคงมีผล
5: ค่ะ

0: รวมว่าอย่างนี
1: ้ขณะที่ฝ่ายกฎหมายนายสาวยิ่งลักษณ์ระบุว่าแม้กระบวนการขอพิจารณาคดีใหม่ในศาลปกครองจะสิ้นสุดลงแต่ยังเห็นว่ามีประเด็นทางกฎหมายที่สามารถดำเนินการต่อได้นี่มันคือปกครองสูงสุดแล้วไม่ใช่หรอคะ
0: ก็คงจะมีประเด็นอะไรเข้าไป
1: โอ้แล้วเมื่อไหร่จะได้เงินหรอคะเนี่ยหมื่นล้านเนี่ย
0: ก็คุณทักษิณก็ยังใช่ไหมกระดาษ
1: หมื่นเจ็ดพันล้าน
0: จบมาแล้วฎีกาจบไปแล้วก็ยังให้ทนายไปยื่นฟ้องอะไรต่างๆว่าเป็นการเรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อนเคยจ่ายไปแล้วแล้วยังมาจ่ายซ้ำ
1: ยึดไปแล้วยึดทรัพย์ไปแล้วยึดทรัพย์ไปแล้ว 46,000 ล้านนะคะก็ที่เหลืออีก 30,000 กว่าล้านยังจะมาเก็บภาษี 17,000
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็เป็นส่วนที่ใช้ช่องทางทางกฎหมายก็ตั้งทนายไปยื่นต่อสู้คดีไปคุณยิ่งลักษณ์ก็มาในแนวเดียวกันนะฮะก็ยังพลิกข้อกฎหมายสู้กันต่อไปนะเพราะว่าโดยกระบวนการเนี่ยเวลาไปยึดทรัพย์ใครอะไรยังไงมันก็ไม่ใช่ว่าเข้าไปถึงจะยึดได้เลยนะโดยปกติแล้วเท่าที่ทราบมันยากเย็นมากในการเข้าไปยึด
1: ก็เป็นการศาลปกครองยืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นนะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็
0: ที่ไม่รับ
1: ใช่เพราะนั้นก็คือสู้สองศาลให้กลับมาพิจารณาใหม่ก็ไม่สำเร็จก็ส่งผลให้คำพิพากษาเดิมที่คุณยิ่งลักษณ์ต้องชดใช้ค่าสินไหมกว่า 10,000 กับ28ล้านรวมดอกเบี้ยด้วยนะคะตามที่กระทรวงการคลังสั่งเนี่ยยังมีผลบังคับใช้ที่ยึดไปแล้วจริงๆอ่ะ43ล้านค่ะที่ในศาล
0: อ
1: ีก 10,000 กว่าล้านที่อยู่ในคำสั่งนี้บ้านก็ยังไม่ได้ยึดนะคะบ้านในซอยโยธินพัฒนาเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ยังคงเป็นของคุณยิ่งลักษณ์อยู่ค่ะเป็นการขอรื้อคดีจำนำข้าวที่สั่งให้ยึดทรัพย์ขึ้นมาพิจารณาใหม่เดี๋ยวก็คอยดูต่อนะคะว่าจะพลิกกฎหมายแบบไหนอย่างไรต่อค่ะ
0: ครับเอาเบรกแรกนี้เอาด้วยเรื่อง บทสรุปของคุณยิ่งลักษณ์นะที
1: ่ค่ะ
0: เราก็เกริ่นไว้แต่เมื่อวานแล้วว่าวันนี้ศาลปกครองสูงสุดท่านจะมีคำสั่งนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่สองนะครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา12นาทีครับคุณอันครับคุณต่อครับ
2: วันนี้23คดีคุณยิ่งลักษณ์จบไปแล้วจะมีวันที่25กันยายนนี่แหละค่ะ

0: ที่ศาลปกครองใช่ไหมฮะพี่ศาลจะนัดตัดสินกรณีของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยค่ะที่หมอสรณะในฐานะประธานกสทช.ฟ้องขอเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.แล้วก็วันที่15กันยายนเนี้ยก็จะได้คำพิพากษามาว่าจะเป็นอย่างไรปรากฏเมื่อวานนี้ที่เราเคยคุยกันนะว่ามันจะมีทางออกอะไรยังไงไหมมันจะยุ่งไม่ยุ่งคำตัดสินเนี้ยจะจบไหมเมื่อวานนี้คำให้สัมภาษณ์ของคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่ดูเรื่องกฎหมายค่ะเมื่อก่อนก็อยู่กฤษฎีกาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: พูดถึงสิ่งที่มันน่าจะพอเป็นทางออกได้นะคะพี่ไพศาลพูดถึงข้อเสนอที่จะให้นายกรัฐมนตรีออกเป็นพระราชกำหนดยุบบอร์ดกสทช.เลยค่ะคือถ้าขนาดนี้แล้วทำงานต่อไม่ได้ต่อกันไม่ได้ออกกฎหมายเฉพาะกิจไปเลยออกเป็นพระราชกำหนดยุบบอร์ดกสทช.แล้วก็สรรหาใหม่ตามข้อกฎหมายคุณประกรณ์บอกว่าถ้าออกเป็นพ.ร.ก.ก็ต้องเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศรวมถึงประโยชน์สาธารณะค่ะส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในบอร์ดกสทช.ที่ไม่สามารถดำเนินการวาระการประชุมที่สำคัญเช่นการจัดทำแผนแม่บททีวีดิจิทัลก่อนสิ้นสุดใบอนุญาตในเดือนเมษายนปี72คุณประกรณ์บอกว่าเรื่องเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ศาลปกครองรอให้อ่านคำพิพากษาวันที่25กันยายนก่อนแล้วก็เชื่อว่าจะได้ข้อยุติแต่อย่าไปคาดเดาคำพิพากษาส่วนตัวมองว่าวาระสำคัญที่จะสิ้นสุดปี72ยังพอมีเวลาแต่จะพยายามค่ะซึ่งประเด็นปัญหานี้ควรจะแก้มานานแล้วไม่ใช่ทำในช่วง2ปีสุดท้ายจริงไม่ใช่ตอนนี้ใช่ไหมคะปี69จะหมดปีอยู่แล้วเพิ่งจะมาทำแต่เชื่อว่าคงจะมีการเตรียมพร้อมมานานส่วนความเป็นไปได้ในการออกพรก.ยุบบอร์ดกสทช.ก่อนสิ้นสุด6ปีนั้นตนไม่ทราบขอให้รอคำพิพากษาก่อนค่ะก็พอจะเห็นแหละว่าถ้ามันวุ่นวายนะก็ออกพระราชกำหนดไปเลยค่ะยุบถ้าหากว่ายุบแค่บอร์ดแล้วเรื่องเลขของเลขาเนี่ยมันเป็นปัญหาไหมคะมันเป็นปัญหาจากอะไรกันแน
1: ่เลขายังไม่มีรองเลขาคุณอะไรเนี่ยที่
0: รักษาการ
1: หมอสรณะเขาพยายามจะดันมาก็ยังไม่สำเร็จเนี่ยเขาก็รักษาการไปถ้าสมมติกรรมการหลุดไปหมดเขาก็ยัง
0: เป็น
1: รองเลขาแล้วก็ทำหน้าที่รักษาการไปจนกว่าชุดใหม่จะมาชุดใหม่จะมาก็มาแล้วก็แล้วแต่ชุดใหม่ว่าเขาจะดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับเลขาตัวจริงอย่างไรก็อาจจะเอาท่านนี้หนุนขึ้นเป็นตัวจริงแล้วก็เสียงก็รับรองครบถ้วนกันโอเคก็ท่านก็ขึ้นเป็นหรือว่าเขาจะไม่เอาก็ต้องมีกระบวนการที่จะไปสรรหาเลขาคนใหม่อะไรก็ล้างไพ่นะถ้าเป็นว่าออกพ.ร.ก.เนี่ยซึ่งอันนี้หมายถึงว่าปัญหาแสดงว่ารัฐบาลก็มองว่าไม่ใช่เรื่องของหมอสรณะนะเขามองว่ามันทั้งยวงถึงให้หมอสรณะไปเนี่ยเขาก็ไม่มั่นใจว่ากสทช.จะทำงานกันได้ตามที่รัฐบาลเห็นดีเห็นงามหรือเปล่า
0: เพราะมันไปเป็นสองข้างชัดเจนนะ
1: แบ่งเป็นสองข้างชัดเจนแล้วก็ถ้าหมอสรณะไปก็มันก็
0: จะยังทะเลาะกันต่อก็ยังไม่รู้ว่าใครจะ
1: มันจะชวิงไปข้างหนึ่งซึ่งก็เป็นข้างที่ผมก็คิดว่าม
0: ีส่วนได้เสียกันเยอะ
1: กลุ่มทุนสื่อสารอะไรเขาก
0: ็มีส่วนได้เสียกัน
1: เหนื่อยนะใช่ไหมเขาคงเหนื่อย
0: เขาคงมีส่วนได้เสียกันเยอะ
1: เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าพอจะมองเห็นภาพเราๆอยู่ว่าโอกาสที่หมอสรณะเนี่ยจะโดนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าท่านต้องค้นเนี่ยนะน่าจะเป็นไปได้แล้วก็รัฐบาลก็เลยเอาท่านอย่างนั้นก็ชัดแล้วก็ออกพ.ร.ก.ก็ยุบทั้งหมดไปเลยล้างไพ่ใหม่ไปเลยในคราวเดียวกัน
0: ทีนี้ก็จะได้กลุ่มเดียวกันหมดเลย
1: ก็
0: ไม่มีคานกันเลย
1: ไปเรื่องกระบวนการสรรหาใหม่รอบนึงซึ่งก็ไม่เหนือกำลังฝีมือของ
0: ผู้มีอำนาจ
1: ของสายซึ่งเขาเชี่ยวชาญในเรื่องการหาคณะกรรมการ
0: คณะกรรมการสรรหา
1: เขาถนัดอยู่แล้วนะ เรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสวถึงว่ากกต.จะวินิจฉัยไปแล้วมันก็จบในเรื่องข้อกฎหมายนะแต่ผมดูสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็มันสืบเนื่องจากเรื่องนี้มันโอ้โหมันมาหลายทางมากนะไม่เพียงแต่ว่าที่คุณสนธิกับคณะเขาแถลงแล้วก็25ใช่ไหมคุณนันก็จะไปกกต.
0: ค่ะ
1: ไปยื่นหนังสือหรืออะไรอย่างเงี
0: ้ยวันนี้เนี่ยคุณสนธิลิ้มทองกุลพร้อมด้วยคุณปองเทพปานเทพปัวพงพันธ์คุณทนายนกเขานิติธรล้ำเหลือคุณตั้มพิชิตชัยมงคลแถลงถึงภาพรวมสถานการณ์การเมืองโดยเฉพาะประเด็นคดีหัวเลือกสว.กระบวนการทำงานขององค์กรอิสระและโครงสร้างอำนาจทางการเมืองคุณสนธิบอกว่าต้องจับตาอย่างใกล้ชิดไม่เพียงให้ดูแค่ว่าหัวสว.จบอย่างไรแต่ต้องมองไปถึงโครงสร้างทางการเมืองเพราะว่าสว.ชุดปัจจุบันมีบทบาทในการให้ความเห็นชอบบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งในองค์กรอิสระหลายแห่งค่ะนะแล้วก็ยกตัวอย่างกกต.ยกตัวอย่างปปช.อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คุณแกก็พูดเหมือนกับอาจจะเราจะคุ้นเคยอะนะฮะแล้วก็มาถึงกรณี DSI ด้วยลามมาถึงกรณี DSI ค่ะแล้วก็จะพูดถึงการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะไม่หยุดที่กรุงเทพแต่จะเดินทางยังพื้นที่ต่างๆเพื่อสื่อสารกับประชาชนอธิบายถึงสิ่งที่กลุ่มมองว่าเป็นปัญหาของระบบการเมือง25ถึง26นี้จะไปหาดใหญ่ค่ะเริ่มต้นที่หาดใหญ่ก่อนนะคะพี่เพชราน
1: ทำไมไปเวทีที่นั่นไม่ซ้ำกันนะ
0: ก็ทางใต้อะ
1: มีฐานสนับสนุนมีฐานเสียงพอยกแม่ยกอยู
0: ่ทางใต้ก
1: ็
0: ทำที่เดิมก็จะทางใต้ทั้งนั้นนะคะแต่ว่าต้องมั่นใจนะคะเวลาเลือกที่จะลงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยค่ะตั้งคำถามถึงการใช้งบประมาณ 200,000 ล้านที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างพลังงานว่าต้องจับตาดูโครงสร้างนี้โดยเฉพาะโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในหน่วยงานราชการขณะนี้เริ่มมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดทำ TOR และกำหนดคุณสมบัติบริษัทที่จะเข้าร่วมโครงการตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสค่ะพี่ไพศาลมองการเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังไง
1: แต่ว่าไปยื่นกกต.เมื่อไหร่นะเห็นว่าจะไปยื่นที่กกต.
0: จะไปมาแล้วมั้งคะ
1: ที่เห็นบอกมีวันนี้มีรายงานข่าวว่าโอ้โหกกต.นี่กกต.สั่งการให้ตำรวจเตรียมการเลยระดมกำลังมาจากนี้ไปออกระเบียบเลยนักข่าวสื่อมวลชนจะเข้าออกนี่จะต้องมีการแสดงตัวติดบงติดบัตรให้เรียบร้อยรับม็อบรับการมาของคณะของคุณสนธิเห็นมีรายงานข่าวเลยนะ
0: เตรียมได้แต่ว่ายังไม่ได้กำหนดค่ะว่าจะไปกกต.เมื่อไหร่แต่พูดว่าจะเลื่อนจะไปทั่วไม่ใช่เฉพาะที่กรุงเทพนะเป็นการเดินทางไปเพื่อกดดันการเคลื่อนไหวไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนหรือโค่นล้มพรรคการเมืองนะคะแต่ต้องการผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอำนาจรัฐจะเป็นประชาธิปัตย์พรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยอะไรก็ได้ไม่สนใจขอให้พลังประชาชนรวมตัวกันเข้มแข็งนะคะทั้งนั้นนะคะก็จะเอาแนวนั้นเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่หยุดแค่กรุงเทพไปต่างจังหวัดอย่างที่ว่าไม่ได้กำหนดว่าจะไปกกต.เมื่อไหร่ครับพี่นิส
1: าเนี่ยวันนี้สำนักงานกกต.ประกาศเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดรับมือกลุ่มมวลชนเตรียมเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในช่วงปลายสัปดาห์นี้โดยพันตำรวจตรีณัฐวัฒน์เสงี่ยมศักดิ์รองเลขาธิการกกต.ได้ประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่สำนักงานร่วมกับพันตำรวจเอกยุทธสินกาลินผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้าตรวจตราความเรียบร้อยรอบอาคาร อภิศาสนภักดีหรืออาคารบีศูนย์ราชการตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่22กันยายนที่ผ่านมาแล้วเบื้องต้นจะมีเจ้าหน้าที่1กองร้อยมาดูแลบริเวณโดยรอบแล้วก็ภายหลังการประชุมสำนักงานกกต.ก็ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่าตามที่กลุ่มพันธมิตรกำหนดเดินทางมายื่นหนังสือต่อกกต.เพื่อขอให้ตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งสว.ซึ่งจะมากันวันศุกร์ที่25กันยายนเวลา 10:00 นทางกกต.จึงได้กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยบริเวณชั้น2โดยขอให้ผู้สื่อข่าวลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้าภายในวันที่24เวลา 16:30 นหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยสามารถรับบัตรเข้าพื้นที่บริเวณประตู1ตั้งแต่ 7:00 นเป็นต้นไป 7:00 นที่25นะเพื่อเข้าปฏิบัติงานณห้องประชุม201และห้องผู้สื่อข่าวโอ้โห
0: ดูเขากลัวกันทำไมต้องกลัวขนาดนั้นด้วยเขาแค่ไปยื่นหนังสือดิคะพี่ไพศาลไปยื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไป10โมงวันศุกร์นี้แค่ยื่นหนังสือเอง
1: เจ้าหน้าที่ก็
0: ไม่เห็นน่ากลัวเลย
1: คงไม่ค่อยสบายใจ
0: แค่ยื่นหนังสือเอง
1: ค่
0: ะ
1: แล้วนี่นะคุณอันแล้วก็เห็นอะไรพรรคประชาชนบอกว่า25เหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ที่ว่าจะไปยื่นร้อง157อ่ะใช่ไหมผมเห็นในข่าวทางฝ่ายพรรคประชาชน
0: กกต.เลยนี่เห็นพูดถึง
1: เขาจะยื่นไปทั้งหมดก่อนส่วนว่าใครไม่เกี่ยวยังไงก็ไปแสดงหลักฐานเอาเอง
0: แล้วปรากฏว่ามีรายงานเพิ่มเติมนะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ว่าโหแบบจะทำเป็นเข้มงวดนู่นนี่นั่นเนี่ยปรากฏว่านักข่าวที่มาทำข่าวที่กกต.เนี่ยถูกขโมยกระเป๋าตังค
1: ์อืม
0: และนักข่าวก็ไปขอตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด CCTV ที่ด้านหน้าตรงบริเวณสำนักงานกกต.ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ปรากฏว่าได้คำตอบว่ากล้องวงจรปิดในจุดนั้นน่ะอยู่ระหว่างปรับปรุงไม่สามารถใช้งานได
1: ้
0: ทั้งที่เป็นพื้นที่สำคัญที่มีมวลชนและประชาชนเดินทางมาจัดกิจกรรมรวมถึงยื่นหนังสือร้องเรียนอยู่เป็นประจำตลกไหมฮะขอกล้องวงจรปิดไม่มี
1: จีลึก
0: อยู่ระหว่างซ่อมแต่ไอจุดนี้เป็นจุดที่ใครก็มาร้องเรียนเป็นจุดที่ใครเข้าออกประจำ
1: ครับ
0: ค่ะตามนั้น
1: ก็ไม่เกิดเหตุไม่เกิดเหตุก็ไม่รู้หรือว่าวัดกล้องมันเสียหรือเปล่า
0: แ
1: ต่รับม็อบบอกกล้องเสียเลย
0: มันก็จะดีเหมือนกันนะคะมันก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้ซ่อมกล้องต่างๆให้มันเรียบร้อยอะค่ะ
1: ขอครบเลยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วเนี่ยคุณอันมันยุ่งถึงขนาดว่าวันนี้มีรายงานข่าวนะว่าศาลฎีกาต้องออกเอกสารอย่างเป็นทางการชี้แจงเลยนะครับกรณีปรากฏข่าวในสื่อโดยเฉพาะสื่อโซเชียลว่านายวรวุฒิทวาทสิงห์ประธานแผนกคดีประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาเนี่ยเคยเดินทางไปพบนายนอหนูอดีตนักการเมืองเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากสว.และจะช่วยเหลือคดีเลือกตั้งตอบแทนให้นะถ้าฟังอย่างนี้ก็หมายถึงว่าท่านปัจจุบันท่านเป็นประธานแขนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาแต่ว่าเดี๋ยวท่านจะไปสมัครเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอะไรทำนองเนี้ยนะอันเนี้ยที่เขาไปปล่อยข่าวกันนะ
0: เดี๋ยวทุกวันนี้ท่านเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
1: ท่านเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
0: เช่นเดียวกันกับคุณอะไรนะคะสิทธิโชค
1: คุณสิทธิโชคนั้นเป็นอดีต
0: เป็นอดีต
1: แล้วก็มาเป็นประธาน
0: แล้วก็มาเป็นกกต.
1: คดีเลือกตั้งแล้วมาเป็นกกต.
0: แล้วท่านวรวุฒิทวาทสินเนี่ยเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งแล้วว่ากันว่าถ้าพ้นจากการเป็นประธานแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยอาจจะข้ามมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
1: เพราะฉะนั้นขอเสียงสนับสนุนจากสว. แลกกับการจะช่วยเหลือคดีเลือกตั้ง
0: คดีเลือกตั้งคดีไหนอะคะมันมีคดีอะไรอะคะ
1: เอาเป็นว่าผมอ่านตามที่เขาเขียนดีกว่าผมไม่ติด
0: เพราะว่าสว.มันไม่ถึงศาลรัฐธรรมนูญนี่ฮะ
1: ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นศาลแผนกคดีเลือกตั้งศาลฎีกาก็คดีที่กำลังจะไปถึงก็คือคดีไอ้สว.ทั้งหลาย77คนนะ
0: อ๋อกล่าวหาท่านว่าถ้าท่านช่วยกล่าวหาว่าถ้าท่านช่วยคดีเลือกตั้งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้จะสาบสูญให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
1: แล้วท่านก็จะช่วยเรื่องคดีเลือกตั้งให้เป็นการตอบแทนศาลฎีกาออกเอกสารบอกว่าได้รับการยืนยันว่าน
0: ายวรวุฒิ
1: บุคคลตามที่ปรากฏเป็นข่าวไม่เคยเดินทางไปพบกับอดีตนักการเมืองชื่อย่อนอหนูดังกล่าวแต่อย่างใดอีกทั้งแม้ปัจจุบันจะดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569แต่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569คือ1ตุลาคมนี้นะจะไปดำรงตำแหน่งบริหารอื่นฉันจะครบวาระแล้ว
0: ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
1: ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีเลือกตั้งด้วย
0: ในศาลฎีกาแต่อย่างใด
1: เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าไอ้คดีหัวสว.ที่ฟ้องอยู่77คนเนี่ย
0: ท่านไม่ได้มีโอกาสในการที่จะพิจารณาเลย
1: ท่านก็จะไม่อยู่ในการดูแลนักประธานแผนกคดีเลือกตั้งของท่านเพราะว่า1ตุลาเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยท่านจะย้ายไปอยู่ดำรงตำแหน่งที่อื่นดังนั้นไอ้ที่ปล่อยข่าวดังกล่าวจึงถือว่าเป็นข่าวเท็จทั้งสิ้นและสร้างความเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการและชื่อเสียงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก
0: ็ขอให้เข้าใจด้วย
1: ท่านแม่ท่านจะเห็นว่าสั่งการให้ฝ่ายกฎหมายของศาลฎีกาได้รวบรวมดูว่าใครบ้างที่เป็นคนเปิดเป็นคนกล่าวร้ายให้ข้อมูลดังกล่าวแล้วไปเผยแพร่อยู่ในสื่อต่างๆท่านบอกว่าให้ฝ่ายกฎหมายไปตรวจสอบแล้วก็จะดำเนินคดี
0: เพราะมีเหตุผลคือจะมาบอกว่าเดี๋ยวท่านจะไปเป็นตุลาการต่อนะเดี๋ยวจะช่วยเรื่องคดีเลือกตั้งนะปรากฏว่าข้อเท็จจริงก็คือท่านกำลังจะพ้นวาระวันที่1ตุลาคมแล้วท่านจะไปช่วยคดีเลือกตั้งได้ยังไงแล้วท่านก็ที่หนักๆก็คือท่านก็ไม่เคยไปพบนักการเมืองนอหนูผู้ทรงอิทธิพลด้วย
1: ครับ
0: ข้อเท็จจริงข้อนี้จะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือที่สุด
1: ครับ
0: ว่าไม่เคยได้พบและไม่เคยแลกเปลี่ยนข้อเสนอค่ะ
1: อันนี้ก็คือเราก็โอเคท่านก็ชี้แจงนะมันมีข่าวมาแล้วท่านก็ชี้แจงแต่ว่าสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือว่าโอ้โหเรื่องนี้มันน่าจะเล่นกันหนักเอากันแบบทั้งบนดินใต้ดินเนี่ยดูแล้วไม่ธรรมดา
0: เรื่องนี้เนี่ยเขากำลังเล่นใครอะคะเขาเล่นนอนหนูหรือเขาเล่นสารนะ
1: ผมว่าดึงมาขนาดนี้ก็ศูนย์กลางมันเขาไม่ต้องการเล่นสารศูนย์กลางเนี่ยเขาคงจะพุ่งไปที่
0: นอนหนูอะคะ
1: มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วไปเล่นสารไม่มีประโยชน์หรอกครับแต่ว่ากำลังจะบอกว่าเนี่ยอิทธิพลอะไรต่างๆมันลุกลามมันไปถึงอย่างนั้นฉายภาพออกมามันก็ดูน่าตกใจมากว่าโอ้โห
0: แล้วคนกล้า
1: จะไปหัวจะไปใช้อิทธิพล
0: ทุ
1: กภาคส่วนเลยเหรอโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตมากนะ
0: แล้วคนก็ไม่กลัวที่จะพูดด้วยนะคะพี่ไหนสารแล้วความที่คนไม่กลัวที่จะพูดอะมันก็พูดจริงๆเท็จๆเท็จๆจริงๆอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่านักการเมืองที่ไปพูดออกรายการที่ไทย PBS เนี่ยพูดชัดเจนหมดเลยจริงๆไม่อยากจะมาพูดซ้ำเลยพูดว่าแบบจะมาดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระได้เนี่ยไม่ว่าคณะกรรมการสรรหาจะสรรหาไงก็แล้วแต่ความหมดสว.ถ้าไม่เป็นรับปากรับคำกับเขาคนกล้าพูดออกทีวีแบบระบุอะไรกันขนาดเนี้ยแล้วคนฟังก็จะรู้สึกไงคะ
1: ครับใช่ อ่ะเดี๋ยวพักอีกครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา35 นาทีครับคุณต่อนะครับคุณนันครับ
0: ค่ะพี่พิสารมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวไหมครับที่พี่พิสารชวนคุยเรื่องที่ระบบสีน้ำเงินกำลังจะโดนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยค่ะสองอย่างอ่ะหนึ่งตั้งแต่กระบวนการที่คุณสุธีเขาก็เริ่มแหละสองก็ข่าวลือแบบเนี้ยก็ออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้น
1: ผมดูแล้วว่าปัญหามันไม่น่าจะจบลงง่ายๆนะมันคงบานปลายมันคงจะมีอะไรที่มันคุกรุ่นกันไปมีการเคลื่อนไหวมีอะไรต่างๆกันไปต่อเนื่องทั้งในสภานอกสภาในสภาก็ทางซีกฝ่ายค้านเขาที่เหลืออยู่นะก็คงจะมีสองพรรคหลักประชาชนกับทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยหัวใจสำคัญเขาคงไปยื่นเรื่อง157กับกกต.แล้วก็เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลภูมิใจไทยก็เน้นโฟกัสไปเป็นรายบุคคลก็ผมว่าเขาฟันเขาเอานายกคนเดียวนะหัวใจสำคัญนะแล้วก็คงจะเอาประเด็นเรื่องเกี่ยวกับไอ้เรื่องคดีหัวสวนะเอามาแฉเอามาเปิดอะไรต่างๆกันไปส่วนม็อบทางฝั่งของคุณของฝั่งพันธมิตรแล้วผมก็คิดว่าน่าจะมีกลุ่มอื่นๆด้วยนะผมไม่ใช่เฉพาะพันธมิตรที่เดียวอะ
0: เวลาที่คุณอนุทินเขาบอกว่าความมั่นคงรัฐบาลมีสูงมากทั้งข้าราชการทั้งทหารเนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงคะ
1: ผมว่าในส่วนของจำนวนมือในสภาเขาเนี่ยผมว่าเขาเข้มแข็งอะยิงเขาได้ทางพรรคกล้าทำเข้าไปร่วมด้วยนะในขณะนี้ยังไม่ร่วมรัฐบาลแต่ว่าก็
0: ร่วมนั่นแหละ
1: ก็โอ้โห
0: โดยพฤติกรรมโดยพฤติกรรม
1: เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะไอ้ส่วนแต่ว่าระหว่างที่รอยังไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยเขาก็คงไม่แสดงท่าทีที่จะไปตรวจสอบหรือว่าไปเป็นอุปสรรคอะไรให้กับทางฝั่งรัฐบาล
0: น่าจะไม่เคยตรวจสอบ
1: เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้น
0: ค่ะ
1: ส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเขาก็วาง
0: เดี๋ยวกันนะคะไม่ตรวจสอบก็จริงก็ตัดพรรคกล้าทำไปแต่แค่พรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์หนักพอไหมคะ
1: คงอยู่ที่เนื้อหามากกว่าไอ้จำนวนมือไม่มีผลอะไร
0: เนื้อหาเป็นยังไงเนื้อหาเป็นยังไงฮะ
1: เนื้อหาถ้าสมมติว่าผู้อภิปรายได้มีน้ำหนักมีเหตุมีผลมีความน่าเชื่อถือนะมันก็จะเป็นเรื่องที่กดดันทางการเมืองต่อรัฐบาลมันก็จะสั่นคลอนความน่าเชื่อถือนะถ้าอภิปรายแล้วแสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวของการแผ่ขยายอิทธิพลอำนาจเข้าไปครอบคลุมเกือบทุกภาคส่วนของสังคมไทยทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นภาพที่ผู้คนก็อาจจะตกใจเหมือนกับที่ก็เคยเกิดขึ้นในหลายครั้งทางการเมืองนะผมยกตัวอย่างใกล้ที่สุดก็คือในยุคที่คุณทักษิณก็ขึ้นมามีอำนาจคนจำนวนหนึ่งก็ตกใจนะการที่รัฐบาลคุณทักษิณเป็นรัฐบาลที่คือในขณะนั้นเนี่ยผมว่าคุณทักษิณก็เอาเขาจริงก็ยังไม่ถึงขั้นแบบ
0: เป็นเจ้าของสวได้
1: แบบ
0: สว
1: ตอนนั้นสวตอนนั้นเป็นยุคนั้นเป็นสว
0: สภาผัวเมีย
1: เป็นสภาผัวเมีย
0: มันเป็นสภาผัวเมียแล้วก็
1: สส
0: ธรรมชาติ
1: สสเสียงข้างมากก็โอเคก็คุมเสียงข้างมากในสภาได
0: ้คือมันเป็นธรรมชาติที่เขาจะไหลมาสู่ฐานที่เป็นอำนาจไม่ได้จัดเข้าไปเข้าไปกันเองและสุดท้ายอ่ะมันจะเป็นกลุ่มแล้วมันก็ไหลมาสู่ฝั่งอำนาจเองมันจะต่างกับข้อกล่าวหาในตอนนี้ว่าจัดเข้าไปตั้งแต่แรก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้แล้วก็ข่าวบางเรื่องเนี่ยนะเราก็คิดไม่ถึงนะว่าโอ้ถึงขั้นเอาชื่อประธานประธาน
0: แผนกคดี
1: เลือกตั้งศาลฎีกามากล่าวหาเนี่ยนะไม่เคยปรากฏนะเล่นการเมืองอะไรกันยังไง
0: ก็เขาก็ต้องเว้นสายไว้บ้าง
1: เขาก็ไม่มีใครไปแตะไม่มีใครไป
0: เขาจะเว้นสาย
1: อะไรต่างๆโอ้นี่ถึงขั้นมาถึงตรงนี้เลยมันก็แสดงว่าสถานการณ์ก็น่าจะหนักมีความหนักหน่วงของการเคลื่อนไหวเรื่อง
0: ที่จะโค่นได
1: ้คัดค้านสีน้ำเงินซึ่งผมก็เลยเข้าใจนะว่าทำไมเขาจะต้องผนึกเขียวของคุณธรรมนัสเพราะว่าของคุณธรรมนัสเขาก็คงจะไม่ใช่มีเฉพาะเสียงในสภานะบารมีอิทธิพลอะไรต่างๆเขาก็น่าจะครบรอบด้านอยู่เหมือนกัน
0: เขามีกับทางทหารไหม
1: อันนี้เราก็ไม่ทราบไงแต่ว่าเขาก็
0: น่าจะไม่นะ
1: เพราะว่าก
0: ับบิ๊กตู่ไม่ได้ไปทางเดียวกันบิ๊กตู่น่าจะมีบารมีทางทหารถ้าดูนะไอ้ถ้าพี่ไพศาลพูดอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้ดูดีขึ้นไหมคะ
1: อะไรดูดีขึ้น
0: กับการที่ไปผนึกกับทางคุณธรรมนัสค่ะยิ่งบอกว่าบีทำให้มีอำนาจครบมือมากขึ้นเนี่ยคนอีกฝั่งหนึ่งจะไม่ยิ่งรู้สึกตรงกันข้ามหรอคะ
1: ก็ผมคิดว่ามีความเสี่ยงอยู่อะแต่ว่าการดึงมาอย่างนี้ก็เท่ากับมาคานแดงไว้ว่าแดงก็อย่าไปทิ้งแคลงอะไรถ้าอยู่ด้วยความเรียบร้อยก็ไม่ต้อง
0: ครับค่ะ
1: ผมคิดว่าเกมมันเนี่ยการดึงคุณธรรมนัสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะเรื่องการคุมคะแนนเสียงในสภาอย่างเดียวนะ
0: เ
1: พราะเสียงเฉพาะไม่มีคุณธรรมนัสเนี่ยเสียงรัฐบาลก็พออยู่แล้วแต่การดึงมาร่วมด้วยเนี่ยมันหมายถึงว่ามาสร้างหลักประกันว่าทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยจะต้องไม่มีลูกเล่นเพราะถ้ามีอะไรขึ้นมาเฉพาะลำพังแค่น้ำเงินกับเขียวเขาก็ตั้งรัฐบาลได้เสียงพอไม่เอาแดงนะเอาแดงออกไปเนี่ยเขาก็ยังพออาจจะปริ่มน้ำแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเสียงข้างมากได้แต่เพราะการดึงมาอย่างนี้ก็เท่ากับแล้วก็ยังไม่ต้องไปถึงขั้นคุยกันว่าจะต้องจัดสรรโควต้าใหม่อะไรเอาแค่ว่ามันนั่งมาข่าวออกมาอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ควบคุมไอ้ความที่จะมาบิดคิวหรือจะมาเล่นเกมใต้น้ำอะไรเงี้ยนะ ในท่ามกลางที่ตอนนี้ทุกกระแสมันเริ่มจับกลุ่มกันแล้วก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวเขาก็พยายามทำให้ในส่วนที่เขาร่วมมืออยู่เนี่ยมันต้องนิ่งอย่าไปหวั่นไหวหรือว่าอย่าไปขยับแดงร่วมมืออยู่กับน้ำเงินก็ต้องนิ่งนะฮะเพราะถ้าไม่นิ่งปั๊บนี่เขาก็มีเขียวเอามาจ่อรอไว้แล้วเกมมันน่าจะออกมาแล้วใส่อย่างนั้นมากกว่าง
0: ั้นเรียนถามพี่ไพศาลต่อว่าสถานการณ์แบบนี้แดงเขายังคิดจะหืออื่นอีกเหรอคะดิฉันเห็นคุณทักษิณก็เงียบสนิทคุณอุ๊งอิ๊งเห็นทีไรก็อยู่แต่ต่างประเทศเขาก็มีความสุขของเขาคุณยิ่งรักยิ่งโดนคดีนี้เข้าไปไม่ต้องคิดเลยว่าจะกลับประเทศก็ยังคิดว่าจะมีฤทธิ์มีเดชทำอะไรได้เหรอ
1: ก็ถ้ายังไม่มีโอกาสก็คงไม่มีคงไม่ทำอะไรเขาก็คงไม่โง่พยายามไปออกหน้าทำอะไรต่างๆก็มี
0: หมายถึงว่าแบบแอบแอบทำอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ก็ผมเห็นข้อมูลก็ไหลไปทางพรรคฝ่ายค้านผมไม่เคยเชื่อว่าพรรคประชาชนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นะจะมีคอนเนคชั่นถึงขั้นไปล่วงเลยเอาข้อมูลลับนู่นนี่อะไรมาได้แต่ผมก็คิดว่าคงมีแต่ว่าคงจะไปผ่านที่จุดใดจุดหนึ่งที่ไม่ต้องทำให้ทางฝั่งเพื่อไทยเขารู้สึกเปลืองตัวซึ่งมันก็เห็นอยู่นะเป็นไปได้อยู่นะเป็นไปได้ผ่านจุดใดจุดหนึ่งที่เราก็เห็นเวลาเขาเคลื่อนไหวเรื่องพิปรายก็แสดงท่าทีชัดเจนอยู
0: ่ค่ะ
1: ก็สื่อวันนี้เขาก็พยายามไปขุดคุยเรื่องนาฬิกาใช่ไหมผมก็เพิ่งทราบนะว่าเป็นรุ่นที่คุณ
0: อนุทิน
1: เป็นคุณอนุทินเนี่ยเขาชอบรุ่นนี้มากนาฬิกาคาซิโอรุ่นนี้นะเขาไปเจอร้านนาฬิกาที่ไหนแล้วเขาจะเข้าไปดูแล้วถ้ามีรุ่นนี้เขาจะซื้อเลยมีกี่เรือนเขาจะซื้อเสร็จแล้วก็จะไปให้ช่างแกะชื่อเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะแล้วเจอคนที่ชื่นชอบหรือว่าอยากจะมอบให้นะก็นำรายการเหล่านี้มามอบให้ก็เห็นว่าสื่อเขาก็ไปรวบรวมนะเขาบอกว่าคาซิโอที่เขารุ่นนี้เขาเรียกคาซิโอรอยัลนะคาซิโอรอยัลคอนเนคชั่นเนี่ยเขาก็ไปตรวจดูแล้วก็มีหลายคนนะได้รับอยู่ที่เป็นนาฬิการุ่นดังกล่าวเนี่ยนะโดยเขารายงานว่าอย่างนี้บอกว่าเรื่องนาฬิกาคาซิโอสลักชื่อหน้าปัดหลังอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและมีภาษาอังกฤษว่าอนุทินชาญวีรกูลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะซึ่งที่ฮือฮากันมากก็คือมีภาพที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสวมใส่เปรียบเสมือนนาฬิกาแทนใจก่อนที่จะร่วมรัฐบาลกันซึ่งมีรายงานว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยสวมใส่มานานแล้วโดยได้รับมาตั้งแต่วันที่13สิงหาคมปี69และมีภาพปรากฏครั้งแรกตั้งแต่วันที่24สิงหาคม69ขณะร้อยเอกธรรมนัสลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านมีคนนักข่าวสังเกตเห็นแล้วว่ามีนาฬิกาคาซิโอรอยัลรุ่นนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ที่ได้รับนาฬิกาจะเป็นคนทำงานใกล้ชิดกับนายอนุทินเท่านั้นอาทิรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยนายพลพีสุวรรณชวีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์อันนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยของคุณอนุทินครับนาย
0: พ
1: าราดอนปิศนานันทกุลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรวมถึงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรปลัดเซนเบ้เนี่ยนะแล้วก็โดยมีรายงานว่านายอนุทินเนี่ยชื่นชอบและสะสมนาฬิกาเป็นประจำอยู่แล้วเวลาลงพื้นที่หาเสียงและไปตรวจโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยตามตลาดห้างร้านต่างๆเมื่อเจอนาฬิกาคาซิโอรุ่นที่ชอบนี้ก็จะซื้อสะสมไว้โดยจะมีทั้งรุ่นสีน้ำเงินและรุ่นสีดำและนำไปสลักชื่อราคารวมก็ประมาณเรือนละ 1,900 บาทโดยนาฬิกาจริงๆรุ่นนี้ชื่อรุ่นเขาคือ Casio AE ขีด 1200 WH แต่ว่า ป็นมีชื่อที่ในคนที่เขานิยมใช้เนี่ยเขาเรียกกันว่า RCO Royal เพราะว่าตัวเรือนเนี่ยตัวเรือนเนี่ยมันออกแบบคล้ายกับไซโก้รุ่นที่เจมส์บอนด์ใช้ในภาพยนตร
0: ์ Casino Royal
1: ก็เลยแปลงชื่อจากภาพยนตร์เจมส์บอนด์ตอนCasino Royal
0: Casino Royal
1: เป็น Casino Royal
0: oh.
1: เป็นที่มาที่ทำให้การ Casino Royal เราจะพยายามให้มันคล้องจองกับชื่อไอ้ภาพยนตร์เจมส์บอนด์ตอน Casino Royal
0: รุ่นที่ Daniel Craig ใช้เป็นของอะไรนะเป็นไซโก้เหรอฮะ
1: จริงๆแล้วของ Daniel Craig ใช้ไม่ใช่แต่ว่าเป็นรุ่นที่สมัยเนี่ยฮะชอนคอนเนอรี่แต่ว่าเป็นนาฬิกาที่เขาเรียกเป็นนาฬิกาเจมบอนด์แล้วก็บังเอิญว่ารุ่นนี้ก็เลยเขาก็เลยเอาชื่อเจมบอนด์ตอนที่คนจำได้ล่าสุดเนี่ยมันคือคาสิโนรอยัลมากกว่ามันดังกว่าก็เลยเอาชื่อนี
0: ้
1: แล้วมันก็คาสิโอคาสิโนมันก็เสียงมันก็คงคล้ายกันด้วยเขาพูดถึงที่มานะที่ว่าทำไมถึงเรียกกันว่าเป็นคาซิโอรอยัลครับโอ้ต้องพักกันก่อน
0: เรียกก็ว่าเจมบอลเนี่ยเขาใช้โอเมก้า
1: ปัจจุบันใช่ไหม
0: ใช่
1: ครับเดี๋ยวขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่ครับคุณอันฮะสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีครับคุณอนุทิน
2: รู้ละพี่เพศานคะรุ่นที่คุณอนุทินใส่เนี่ยเป็นรุ่นที่คล้ายที่สุดไม่อยากจะพูดคำว่าก๊อปนะฮะคล้ายไซโก้ค่ะเป็นไซโก้ M354 Memory Bank Calendar เป็นเปิดตัวในปี1978ด้วยราคาประมาณ250 เหรียญที่มาของชื่อคือมีปฏิทินที่เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม1930แล้วก็สิ้นสุดปี2009นะคะแล้วก็เรื่องเนี้ยคนที่ใส่อ่ะยังเป็นโรเจอร์มัวร
1: ์ตอนยุคโรเจอร์มัวร
2: ์ยุคโรเจอร์มัวร์แล้วหน้าตาออกมาเนี่ยเหมือนกับเรือนที่นี่แหละที่คุณอนุทินเขาชอบใช่ค่ะเขาน่าจะได้อินสปายมาจากเรื่องนี
1: ้ก็น่าจะเป็นคนรุ่นเจมส์บอนด์ก็น่าจะรุ่น
2: ใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้าตาอย่างนี้เลยพี่เอกสารค่ะอันนี้คือโรเจอร์มัวร์ใส่น่าจะอินสปายมาจากอันนี้มากกว่าเพราะว่าพอหลังจากไซโก้รุ่นนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปแท็กฮอยเออร์ก็มีนะคะมีโอเมก้าซีมาสเตอร์ก็มีส่วนใหญ่จะเป็นโอเมก้าค่ะไปนู่นเลยค่ะที่ดูหน้าตาเป็นออโตเมติกแล้วก็หน้าตาเป็นเหมือนนาฬิกาอันเนี้ยคือได้อินสปายมาจากไซโก้ตั้งแต่สมัยโรเจอร์มัวร์ค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: แล้ววันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งก็นัดฟังคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องกรณีที่เคยให้ประกันตัวนายทรงชัยนกขมิ้นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะหรืออบต.ราชาเทวะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะคือนายทรงชัยเนี่ยเขาถูกคำพิพากษาศาลจำคุก5 ปีนะและได้ประกันตัวในชั้นที่ยื่นอุทธรณ์ก็
2: ถอนประกันใช่ไหมฮะ
1: ก็ปรากฏว่าวันนี้จำเลยเดินทางมาศาลไต่สวนและได้ความว่าคดีนี้เนี่ยศาลมีคำสั่งปล่อยตัวนายชั่วคราวในทรงชัยนกขมิ้นจำเลยที่1ซึ่งขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะเมื่อครบวาระจำเลยที่1ได้รับเลือกเป็นนายกอีกสมัยหนึ่งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีคดีอาญาอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลต่อมานายอภิชาตินกขมิ้นจำเลยที่11ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกแทนตำแหน่งที่ว่างแต่นายอภิชาติก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากศาลประทับรับฟ้องคดีนี้ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะปัจจุบันนายจตุรลนกขมิ้นรองนายกเป็นผู้รักษาราชการแทนนกขมิ้นหมดเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: จากทรงชัยแล้วก็มาเป็นอภิชาติ
2: เหมือนเป็นสอสอก็มีนะ
1: อภิชาติก็ถูกคดีก็เป็นไม่ได้ต้องพ้นต้องมาเป็นจตุรลนกขมิ้นรองนายกก็ทำหน้าที่เป็นรักษาราชการแทนนายกอบต.ราชาเทวะส่วนโฆษกส่วนตัวเมื่อวันที่13 สิงหาคมจำเลยที่1ได้เข้าร่วมการประชุม
2: ทรงชัยอภิชาติจตุรลนกขมิ้นหมดเลย
1: คือจตุรลนกขมิ้นก็รองนายกก็เป็นผู้รักษาราชการแทนนายกอบจ.อบต.ราชาธิวะแล้วก็ให้คุณทรงแต่งตั้งคุณทรงชัยเนี่ยเป็นโฆษกส่วนตัว และเมื่อวันที่13สิงหาคม69เนี่ยคุณทรงชัยเนี่ยจำเลยที่1ได้เข้าร่วมประชุมกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปี2569ปัญหาว่าคดีมีเหตุนะ
2: เปลี่ยนแปลงคำสั่งปล่อยชั่วคราว
1: จำเลยที่1หรือไม่เห็นว่าในชั้นตรวจพยานหลักฐานโจทยื่นบัญชีระบุพยานรวม432อันดับเป็นพยานบุคคล80อันดับเป็นพยานเอกสาร350อันดับและพยานวัตถุ2อันดับในจำนวนนี้มีพยานบุคคลอย่างน้อย18อันดับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างทำบันทึกและเอกสารต่างๆในโครงการเสาไฟอัปปติมากรรมกินรีของอบต.ราชาเทวะเป็นมูลฟ้องคดีนี้จำเลยที่1ซึ่งเคยรับผิดชอบบริหารราชการและเคยเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของอบต.ราชาเทวะในที่เกิดเหตุย่อมทราบถึงช่องทางและความมีอยู่ของพยานหลักฐานเหล่านั้นเป็นอย่างดีประกอบกับจำเลยที่1ถูกฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบหลายคดีเมื่อศาลประทับฟ้องจำเลยที่1ก็หาได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไม่จนกระทั่งผู้ว่าการจังหวัดสมุทรปราการต้องมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งถึงกระนั้นจำเลยที่1และนายจตุรนต์ก็ยังหาทางให้จำเลยที่1เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะด้วยวิธีตั้งจำเลยที่1เป็นโฆษกส่วนตัวดังที่ได้ไต่สวนได้ความแม้จะฟังตามที่นายจตุรนต์อ้างว่าตนเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งรองนายกประสงค์จะให้จำเลยที่1เข้ามาช่วยแนะนำการปฏิบัติหน้าที่และจำเลยที่1ไม่ได้ใช้อำนาจหรือเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการประชุมสภาก็ตามแต่บทบาทและพฤติการของจำเลยที่1เช่นนี้ย่อมอาจส่งผลกระทบต่อพยานเอกสารและพยานบุคคลอย่างมีนัยยะสำคัญคดีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจำเลยที่1จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอันเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินคดีในศาลนะในชั้นนี้จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนการประกันตัวนายทรงชัยนกขมิ้นจำเลยที่1แล้วให้ออกหมายขังจำเลยที่1ไว้ในระหว่างพิจารณาคดีจำเลยที่1ใช้หลักประกันร่วมกับจำเลยอื่นอีกหลายคดีจึงยังไม่สั่งคืนหลักประกันก็เขาบอกปัจจุบันจำเลยที่1ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM ป้องกันการหลบหนีจึงให้เจ้าหน้าที่รายงานผู้รักษาเจ้าของคดีดังกล่าวเพื่อพิจารณาสั่งปลดอุปกรณ์ EM เนี่ยเพราะว่าจะต้องนำเข้าคุกไปนะครับ
2: ติดจริงเลยเหรอคะ
1: ตอนที่ได้ประกันให้ติดกำไร EM ออกมา
2: ไม่แล้วตอนนี้กลับไปติดเลยเหรอคะ
1: กลับไปติดคุกนะเพราะถอนประกันแล้ว
2: อ้าวเขาไม่เตือนก่อนเหรอคะ
1: ไม่เตือนนะครับเพราะว่าหลายรอบแล้วไงก็คือมีคดีแล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่หยุด
2: ผู้ว่าสั่งให้หยุด
1: จนกระทั่งผู้ว่าสั่งให้หยุดใช่ไหมก็
2: ผู้ว่าสั่งให้หยุดก็ไม่หยุดยังออกจากบ้านไปที่ออยังไป
1: ยังให้รักษาการเนี่ยมาแต่งตั้งตัวเองเป็นโฆษกประจำตัวก็เข้าร่วมประชุ
2: ม
1: ก็เลยในคดีที่มีการฟ้องร้องอยู่แล้วให้ประกันก็เลยถอนประกันเลยไม่ให้ประกันละครับ
2: ทำไมเขาอยู่เฉยไม่ได้คะ
1: ผมก็ไม่ใช่คือมันน่าจะเป็นอบต.ของเขาอะนะเหมือนก็เป็นเจ้าของอยู
2: ่เหมือนกับทั้งธงชัยท
1: ั้
2: งจาตุรนทั้งอะไรนะอีกคนนึงสามคนเนี่ย
1: เขาตระกูลเดียวกันหมดเลยน่าจะเป็นญาติพี่น้องกันหมดอะขู่ขาดกันอยู
2: ่
1: ก็เป็นบ้านใหญ่อยู่ที่นั่นเจ้าตัวไม่อยู่ก็
2: มันก็มีคนนำทุนเดียวกันทำให้อยู่แล้วจะไปทำไมให้มันยุ่งอ่ะคะพี่วิสัง
1: ก็อดซื้อไม่ได้อ่ะไหนๆก็ได้ประกันตัวออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็พยายามจะเข้าไปติดตามนู่นนี่อะไรอยู
2: ่ก็เลยติดคุกเลย
1: จนล่าสุดเห็นว่าไปทำอะไรที่ไปลุกล้ำคลองเคิงของกรมชลประทานเขาสั่งเรื่อง400กว่าล้านโครงการอบต.ราชาเทวะมัน
2: ไปทำเป็นโครงสร้างทำไมไม่ห้าม
1: เขาขออนุญาตเขาบอกเขาขออนุญาตมาแต่ว่ากรมชลเขาบอกเขายังไม่อนุมัติเลยแต่ทำไปแล้ว
2: สร้างเลย
1: เปิดประมูลแล้วก็สร้างเลยตัวโครงสร้างก็ลงไปอยู่ในคลองครึ่งคลองก็จะมีศาลเป็นศาลาไทยเป็นอะไรต่าง ก็จะเป็นอะไรต่างๆเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นอะไรทุกอย่างที่จะเป็นเหมือนเรือนแพลอยน้ำเลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ทำด้วยโครงเหล็กนะเป็นมูลค่าสูงเลยหลายร้อยล้านเลยครับ
2: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับพักสักครู่ครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
6: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
2: พี่เพศานก็ในวันพรุ่งนี้อ่ะพี่เพศานได้สำรองพวกไฟพวกแบตเตอรี่พวกอาหารหรือว่ามีเรืออะไรบ้างไหมคะ
1: เรือยังมีอยู่ลำหนึ่งตั้งแต่ตกค้างมาปี54
2: รั่วไหมคะเริ่มซ่อมแซมปะผุอะไรยังคะ
1: มันเป็นเรือไอ้นั่นนะเรือไฟเบอร์กลาส
2: โ
1: อ้ไม่ได้มันกองอยู่ตายต้นไม้ยังไม่เคยไปพลิกดูอยู
2: ่ก็กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือน
1: คือคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นมหาอุทกภัยอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าแต่มันคงจะตกฝนมันคงจะตกหนักแล้วอาจจะมีน้ำท่วมขังน้ำรอระบายอะไรอยู่อาจจะถ้าไม่ออกจากบ้านก็ไม่เป็นไรถ้าออกจากบ้านก็อาจจะขุกขักหน่อยแต่ว่าโอ้โหแบบระดับปี54นะก็มหาอุทกภัยหรือว่าเจออย่างหาดใหญ่อะไรเงี้ยนะแต่ผมก็ค่อนข้างที่จะเชื่อทางฝ่ายทางการก็นะอุตุที่เขาพยากรณ์นะเขาบอกว่ามันก็จะมีฝนหนักแต่มันจะไม่ใช่เป็นฝนที่ตกแบบต่อเนื่องไม่รู้มือลืมไม่รู้มือไม
2: ่ลืมหูลืมตา
1: คือมันจะตกหยุดเขาว่างั้นนะแต่มันตกหนักอ่ะโอเคเข้าใจอยู่ก
2: ็
1: หลายพื้นที่ก็เริ่มมีตกต่อเนื่องมาหลายวันเขาก็เริ่มมีท่วมมีอะไรนะที่ระยองก็มีนะคุณรันผมเห็นข่าว
2: ระยองมันกว้างนะพี่สารวันนี้เด็กที่บ้านก็มาจากระยองก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะ
1: น่าจะบางพื้นที่ใช่น่าจะบางพื้นที
2: ่แล้วก็ถ้าพูดถึงระยองท่วมมันก็ท่วมซ้ำซากตัวเมือง
1: พัทยาเนี่ยมันก็ตกหนักท่วม
2: พัทยาก็ท่วมซ้ำ
1: ทุกรอบอยู่แล้ว
2: เราก็รู้อยู่จุดไหนที่จะท่วมแต่มันไม่ใช่ท่วมขังมันท่วมแล้วมันก็ไหลลงทะเล
1: ครับเร็วระบายเร็ว
2: ด้วยคิดว่าปัญหาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากการที่คนไปแชร์เพจทีลมฟ้าอากาศนะแล้วเด็กก็เห็นคนที่มีชื่อเสียงมีวุฒิภาวะบางท่านก็เชื่อนะก็ตามเพจนี้อะไรอย่างเงี้ยปัญหามันอยู่ที่ว่าตอนหลังเราไม่ค่อยมีพรีเซนเตอร์ของเรื่องลมฟ้าอากาศว่างั้นเถอะทุกวันนี้ไม่อยากจะพูดเรื่องกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเดียวเพราะเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยหลายหน่วยหลายหน่วยนะคะพี่เพช
1: ร
2: ทรัพยากรน้ำสารสนเทศน้ำอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะจำชื่อมิสเตอร์หรือมิสซิสลมฟ้าอากาศไม่ได้เลยนะคะพี่เพชรเราไม่มีใครเลยอะที่พอเราคิดว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอะ
1: ยกหูโทรสัมภาษณ์
2: เขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือค่ะเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือพูดแล้วมีเหตุมีผลและน่าเชื่อถือเป็นพรีเซนเตอร์ที่ทำให้เกิดความสงบในประเทศชาติในเรื่องนี้ได้อะค่ะแล้วเราก็มีบทเรียนจากที่หาดใหญ่มาแล้วคนที่เขาแจ้งเกิดเขาก็แจ้งเกิดจากเรื่องเนี้ย
1: เขาก็เตือน
2: พอเขาแจ้งเกิดได้คนก็ใส่ใจในการที่เขาจะเตือนในขณะที่เราไม่มีมิสเตอร์ลมฟ้าอากาศภาคราชการที่จะแจ้งเตือนเราหรือว่าที่จะสยบข่าวอะไรพวกนี้แบบที่มันเหมาะสมกับการสมัยค่ะพี่ไพศาลในเวลาแบบนี้เราต้องการคนที่มีความคล่องตัวอธิบายสู้กับโลกโซเชียลที่เขาก็ต้องการยอดไลค์ยอดแชร์กันนะคะ
1: อธิบดีกรม อุตุก็มันก็กลายเป็นตำแหน่งที่หมุนเวียนกันไปนะ
2: มันกลายเป็น
1: ที่คนที่จะมีความเชี่ยวชาญ
2: ความรู้ความชำนาญ
1: เติบโตขึ้นมาแล้วก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องนี้จนกระทั่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าหน่วยงานนั้น
2: มันไม่มี
1: มันไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นมันกลายเป็นว่าในกระทรวงนี้มันก
2: ็ถึงตำแหน่งไปกิน40-41เลยก็ว่ากันไป
1: ก็มีจำกัดเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาคนที่พร้อมจะหมุนเวียนมานั่ง40
2: ใช่ค่ะ
1: อยู่กรมนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปสู่ที่อื่น
2: ใช่ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเรามีคุณสมิทธ์ธรรมสโรถูกไหมคะเราจะจำชื่อได
1: ้อยู่นานด้วย
2: แล้วที่ฉันเคยช่วงบางช่วงเนี่ยก็สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา
1: ตอนนั้นเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ได้ว่าทันสมัยมากเท่ากับปัจจุบันนี้นะ
2: ค่ะพอสัมภาษณ์ปุ๊บจนคุ้นเคยก็ยิ่งลึกดีใจโอ้โหท่านได้ขึ้นเป็นอธิบดีแล้วพี่คนนี้ที่เราเคยสัมภาษณ์ในสมัยเราเด็กๆนะฮะอ้าวสักพักย้ายไปแล้วใครไม่รู้มา ไม่เคยเห็นเลย ไม่เคยเห็นเลยมันก็ไม่รู้จะเชื่อถืออะไรใครก็จะปล่อยให้คนอื่นเขาสร้างกระแสกันแบบนี้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าจะไปตัดทางทำอาหารกินหรือว่าคนอื่นไม่น่าเชื่อถือนะคะแต่มันหมายความว่าหน่วยเอกหน่วยรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถสร้างข้อมูลที่มันทันสมัยเข้าไปอยู่ในใจคนได้ค่ะค่ะ
1: คือกลายเป็นว่าพวกเพจต่างๆเหล่านี้เข้าไปครองใจคนมากกว่านะ
2: อีกร้อยครั้งไม่เป็นไรพอถูกครั้งเดียวมันแจ้ง
1: คนจะจดจำ
2: มันแจ้งเกิดค่ะคุณสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าจากกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็จะเริ่มตก 23-21 กันยากลางเหนือตะวันออกกทม.และปริมณฑลภาคกลางเนี่ยจะรวม

0: เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ค่ะจุดที่มันเคยท่วมอย่างเช่นบางปูเขาก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพี่เดสานเคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมคาตาแบบเห็นซึ่งทำให้เข้าใจไหมว่าเขาทำให้เข้าใจเลยว่ามันท่วมเพราะอะไรพี่เดสานเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนั้นไหมคะ
1: เคยขับรถไปแล้วก็อยู่กลางถนนแล้วน้ำก็ขึ้นมาท่วมครึ่งคันรถเลย
0: ที่กรุงเทพ
1: แถวดินแดงอ่ะแถวที ่แถวที่ปัจจุบันเนี้ยก็น่าจะเป็นก็คือตึกที่ประกันสังคมเขาไปซื้อ
0: กายนาย
1: อะไรนั่นแหละตรงนั้นอ่ะก่อนจะไปถึงแยกไอ้ปอจูนอ่ะ
0: ตรงนั้นมันเป็นแอ่งลงไงฮะ
1: ยังไม่มีสะพาน
0: เหรอ
1: ยังไม่มีไอ้สะพานต่างระดับที่ข้ามตรงแยกนั้นนะ
0: ค่ะเอาอยู่ครึ่งคันเลยเหรอคะ
1: มันน้ำมันขึ้นฝนตกมาแล้วก็ขึ้นมาครึ่งคันเลยไปไหนไม่ได้เลยต้องลงจากรถเลย
0: ล้างพรมหมดเลย
1: โอ้โหแล้วต้องไปลื้อเลยพรมหมดเลยตอนนั้นเป็นรถมาสด้า323ตรงนั้นนะ
0: ไฟป๊อปอัพเลยสิคะตอนนั้น
1: ไม่ยังไม่ใช่ไฟป๊อปอัพมาซ่า323เป็นรุ่นที่เขาชนะเอปารีสดักกา
0: อ๋อ
1: ฮะชนะปารีสดักกาแล้วก็เนี่ยวัยรุ่นก็ชอบใช้กันนั่นจมเลย จมแบบโอ้โหแบบไม่ถึงเลยนะนั้นประสบมากับตัวเองแบบทันทีทันใดเลย
0: ค่ะทำให้เข้าใจอะไรคะพี่ไพศาลบทมันจะท่วมมันก็ท่วม
1: แล้วเราก็ไม่ได้ขนาดเป็นนักข่าวไม่ได้มีเตือนเลยว่ามันจะมีฝนตกหนักนะสัญจรบนถนนบางเส้นทางมันจะมีน้ำที่มันท่วมฉับพลันเลยมันไม่เคยได้รู้ข้อมูลเลยขับออกจากที่ทำงานก็จะกลับบ้านได้ยังไงระหว่างทางมาก็ฝนก็ตกไม่ใช่ตกมันเพิ่งจะตกเลยนะตกแล้วมันก็รถติดแต่รถติดลมติดนิ่งเลยไม่ไปไหนเลยนะเนี่ยแล้วก็น้ำก็ขึ้นมาคือคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าก็ขับหนีไป
0: หนีไม่ได้
1: ลมติดจะเป็นแพยาวเลยอันนี้ประสบมา
0: ดิฉันเคยเจอท่วมแบบเห็นคาตาเลยคือที่หาดใหญ่ค่ะพี่ไพศาลครั้งที่หาดใหญ่เจอน้ำท่วมแล้วก็สุ่มถล่มที่พี่ปูนนะคะดิฉันอยู่ที่หาดใหญ่พอดีครั้งนั้นฝนตกไม่ขาดเม็ด2 วัน 2 คืนค่ะพี่ไพศาลไม่ขาดเม็ดเลย2 วัน 2 คืน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ท่วมไล่มาตั้งแต่สตูลเลยนะคะดิฉันไปเที่ยวสตูลอยู่หาดใหญ่แล้วก็ไปสตูลแล้วกลับจากสตูลเข้ามาหาดใหญ่ระหว่างสตูลมาถึงหาดใหญ่เนี่ยมองเห็นแค่ยอดต้นกล้วยสะพานเริ่มขาดไปเรื่อยๆแล้วพอมาถึงหาดใหญ่คืนนั้นก็น้ำเข้าเมืองหาดใหญ่หมดเลยมีคนไปกินข้าวมันไก่กันที่หลังโรงพยาบาลหาดใหญ่ต้องวิ่งขึ้นรถทหารกลับเข้ามาที่พักที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1: ์ตัวเมืองตัวหาดใหญ่ก็ท่วมเลยใช่ไหม
0: ท่วมหมดเลย
1: โอ้โห
0: ท่วมหมดอย่างที่เราเห็น
1: แต่หาดใหญ่ผมก็ได้ยินว่ามันท่วมอยู่หลายรอบนะ
0: มันเป็นแอ่งกระทะอันนั้นน่ะคือตอนซุงถล่มที่พิปูนค่ะ
1: อ
0: ันนั้นเห็นกระตา
1: น่าจะ2ก่อน2530
0: 32
1: เอา32
0: น่าจะ3031เออ3031นั่นแหละคำว่าฝนตกไม่หยุดเลย2วัน2คืนหนักบ้างเบาบ้างค่ะ
1: ผมไปลงไปทำข่าวหลังจากเหตุการณ์ผ่านไป1สัปดาห์ไม่ถึงอะประมาณสัก 4-5 วัน
0: มันแห้งนะคะวันรุ่งขึ้นมันก็แห้งเลยค
1: ่
0: ะ
1: แห้งแล้วก็
0: มีสบู่มาขายสบู่เปียกน้ำ
1: เห็นแต่ยอดไอ้เมนนะฮะทรายมันถมมาเป็นเดินขึ้นไปแล้วมีปลายยอดเมนโผล่ขึ้นมา
0: ถึงได้รู้จะเดิน
1: ใช่ที่พี่ปูนมันละไอ้น้ำตาปีนี่ใช่ไหมมันมาโอ้โหมันมาทั้งสุ่งทั้งทรายดินโคลนแล้วก็ไปก็ไปผมต้องไปลงมันต้องเลยไปก่อนนะรถไฟ

0: แล้วก็นั่งย้อนกลับมาที่ทุ่งสงหรือไงเนี่ยแล้วก็มันจะมีรถถึงเรียกรถแท็กซี่ที่ให้ไปส่งที่พิปูนคือรถไฟรู้สึกเขาจะวิ่งไม่ตลอดนะเขาจะมีจุดที่เขาจะให้เราลงแล้วก็เราก็ต้องย้อนขับใช้รถขับมาส่งที่ถึงจะไปที่พิปูนนี้ได้ครับ
1: จากหาดใหญ่จะกลับกรุงเทพในตอนนั้นต้องอาศัยเครื่องบินของกองทัพอากาศกลับค่ะรถไฟตัดหมดเลย
0: รถไฟตัดหมด
1: ใช่ค่ะรถไฟตัดค่ะถนนก็น่าจะด้วยค่ะค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับคุณนันครับเป็นมาดูเรื่องที่เอฟเอ็มร้อยจุดห้าจะพาท่านผู้ฟังร่วมเดินทางไปที่เวียดนามตอนใต้นะที่โฮจิมินห์ซิตี
1: ้
0: นะ
1: ก็อยากให้ไปกันนะคะที่ท่านดูแล้วโอ้แล้วก็ไม่แพงหรอกค่ะเพราะว่าถ้าเราจะไปแบบว่าสบายๆนะคะราคาก็จะประมาณนี้ค่ะ
0: มีเราตั้งไว้เท่าไหร่นะ
1: 39,900
0: บาท
1: ค่ะใครที่กำลังมองหาทริปท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเนี่ยหนาวๆเนี่ยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะถ้าอยากไปเที่ยวแบบได้ทั้งความรู้ความสุขความสบายมีทริปพิเศษที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์ขึ้นข่าว Mcord News FM 100.5 ค่ะกับทริปเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดนถูกไหมเรายังไม่เคยได้ยินเลยเขาบาเดนเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4วัน3คืนค่ะต้องขอบอกเลยว่านี่คือเส้นทางเอกลักษณ์มากๆที่ไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนจัดได้แบบนี้ค่ะเพราะเราจะพาล่องเรือสัมผัสวิถีลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินถุยและนั่งกระเช้าลอยฟ้าแบบทะลุสายหมอกขึ้นยอดเขาบาเดนที่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เพื่อไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดที่อยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ร่วมกันค่ะความพิเศษสุดของขั้วความพิเศษสุดขั้วของทริปนี้ก็คือการได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูตำนานแล้วก็จะได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์และมุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมเติมเต็มรอยยิ้มตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณเรื่องกินเรื่องนอนจัดเป็นระดับ5ดาวทุกคืนแล้วก็มีดินเนอร์ครูสล่องเรือชมแม่น้ำไส้ง่อนยามค่ำคืนคือสัมผัสชีวิตลุ่มน้ำโขงนั่นก็พาร์ทหนึ่งนะคะแล้วก็ล่องเรือชมแม่น้ำไส้ง่อนยามค่ำคืนก็อีกพาร์ทหนึ่งค่ะจะเดินทาง28พฤศจิกายนกับ1ธันวาคมราคาท่านละ 39,900 บาทค่ะที่นั่งมีจำนวนจำกัดจดเบอร์เลยค่ะนะคะรุ่นเราต้องโทรเบอร์ค่ะชัวร์สุด094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ค่ะรีบโทรเข้ามากันนะคะ
0: จุดเด่นคือไปกับใครด้วยนะ
1: ใช่
0: ไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์ไปกับอาจารย์เสน่ห์ที่จะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความบันเทิงใจ
1: ไปแล้วก็ไปอีกได้เราจะจดจำว่าเราไปกับใครมันสนุกตรงนั้นนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นี่ผมดูในเว็บข่าวของแต่ละสำนักนี่ถ้าเปิดมาหน้าแรกเนี่ยเขามีสัก10ข่าวนะ
1: ค่ะ
0: ผมดูแล้วน่าจะเป็นของเนเน่สัก5ข่าวมุมโน้นมุมนี้นะวันนี้ก็ครองพื้นที่ข่าวมากนะ
1: ค่ะ
0: สำหรับน้องเนเน่อย่างเนี่ยมติชนบอกตลาดพยากรเขาชิดัน
1: เขารับพนันกันเหรอคะ
0: เขาจะม
1: ี
0: เขาจะมีร้านรับพนันเนี่ยเขาจะมีออกแต้มต่อในผู้นี้ธุรกิจเขาเป็นธุรกิจเปิดเผย
1: โอ้เยี่ยมมาก
0: กระแสเนเน่รอย่าหรือว่าแพรวรัตติการอัมลอยนักร้องและมือกีตาร์สาวไทยวัย16ปียังคงร้อนแรงหลังขึ้นเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็ทาเรนต์2026ซึ่งเป็นซีซั่นที่21โดยเพลง Seven Nation Army ของThe White Stripe ก่อนเข้าสู่คืนประกาศผลในวันพรุ่งนี้นะ23กันยายนตามเวลาสหรัฐหรือตรงกับช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยนะผลโหวตจะออกมาเขาใช้คะแนนจากโหวตล้วนๆเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปรากฏว่าเคาชิซึ่งเป็นตลาดพยากรณ์ของสหรัฐประเมินโอกาสที่เนเน่จะคว้าแชมป์ไว้ที่ 93% ทิ้งห่าง100 fingers 100นิ้วเนี่ยนะซึ่งอยู่ที่ 7% และ
1: คนนั้นโชว์อะไรคะที่โชว์มายากลหรือเปล่าคะ
0: อันเดดฟิงเกอร์เนี่ยน่าจะโชว์มายากลได้ 7% แล้วก็จีโน่โปรเจอร์ 2% โดยตลาดดังกล่าวมีมูลค่าการซื้อขายในสัญญาผู้ชนะอเมริกาสก็อตทาเลนต์แล้วกว่า 409,000 ดอลลาร์สหรัฐคราวนี้ตัวเลขสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามการซื้อขายของผู้ใช้งานตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับก่อนการแข่งขันรอบไฟนอลโดยเมื่อวันที่22กันยายนเคาชิเคยประเมินเนเน่ไว้ที่ 75% ตามด้วยจีโน่โฟลเกอร์ 13% และ100 Fingers 7% ก่อนที่เนเน่จะขึ้นร้องเพลง Seven Nation Army ในรอบชิงชนะเลิศนอกจากผลงาน
1: เดดฟิงเกอร์เป็นกลุ่มมายากลทีมมายากลหน้ากากสุดลึกลับที่เคยสร้างแรงสั่นสะเทือนระดับไวรัลมาแล้วจนคว้าโกลเด้นบัซเซอร์จากฮาวิแมนเดลค่ะที่เนซัสคือที่เข้ามารอบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ปุ่มทองคำกันทุกคนหรอกอีกคนหนึ่งที่ได้ปุ่มทองคำก็คือไลโนเอลค่ะคนนี้เป็นนักร้องพวกนี้เคยได้ปุ่มทองคำนักร้องวัยรุ่นคนหนึ่งไรโนเอลแล้วก็มากลุ่ม100 Fingers นี่เคยได้ส่วนคนอื่นไม่ที่เช็คดูไม่ได้นะพี่เวสานค่ะแล้วถ้าโดยส่วนตัวนะคะเดียนว่าจะพูดว่าไงถ้าเป็นเนเน่ไปต่อได้ในเรื่องธุรกิจก็ดีนะใช่ไหมคะ
0: ก็ที่ดูจะแข่งกันก็เป็นเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งใช่ไหมที่ไปเขาร้องอันนั้นเขาร้องเพลงทักษะการร้องเพลงกันจีโน่โปรเกอร์เพราะฉะนั้นคนที่ร้องเพลงนี่จะมีสองคนก็คือเนเน่กับจีโน่โปรเกอร
1: ์
0: ที่ก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคะแนนที่มันต้องดูเรื่องการโหวตรับจากคะแนนโหวตแล้วคนไทยโหวตไม่ได้ด้วยนะเข้าไปคอมเมนต์ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นอะไรต่าง
1: ๆต้องเป็นชาติอื่นนะคะ
0: เฉพาะอเมริกัน
1: อ๋อเฉพาะอเมริกัน
0: เฉพาะอเมริกัน
1: อเมริกัน
0: ชน
1: ค่ะ
0: ที่จะลงคะแนนเลือกนะฮะถ้าคนไทยถ้าอยู่ในอเมริกาน่าจะได้นะถ้าเป็นซิติเซนเป็นอะไรต่างน่าจะมีสิทธิ์ได้เพราะว่าเขาจะมีการก่อนจะโหวตเขาจะมีการลงทะเบียนเขาจะให้ลงทะเบียนในต่างๆด้วยคราวนี้มันก็มีหลายเรื่องเรื่องเพลงเนี่ยก็เป็นเพลงแบบก็เราถูกนำไปใช้ในพวกการแข่งขันฟุตบอลนะ เพลงที่เน่ร้องเนี่ยแต่เน่เขาดัดแปลงนะ
1: ค่ะ
0: เขาดัดแปลงไม่ใช่ตามเนื้อเพลงจริงๆนะเพลงนี้เป็นเพลงที่โด่งดังแล้วก็ถูกนำไปร้องในการแข่งขันฟุตบอลนะ
1: ฮะ The Nation Army
0: ผมเข้าใจว่าในก่อนการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยมักจะเอาเพลงนี้ร้องกันแต่ว่าถ้าได้แชมป์แล้วเนี่ยวันที่ได้แชมป์เนี่ยจะเป็นเพลงของวง Queen
1: We Are The Champion
0: อันนั้นจะเป็นเพลงที
1: ่อันนี้เป็นเพลงขวัญปลุกใจค
0: ่
1: ะ
0: คนแต่งเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับกองทัพของ7ชาติอะไรเลยนะเขาบอกว่าคนแต่งเนี่ยไว้ที่เขาเป็นนักร้องด้วยแล้วเป็นมือกีตาร์เนี่ยของที่เขาเป็นคนแต่งเพลงเนี่ยนะตอนเด็กๆเนี่ยเขาเรียกไอ้มูนิธิ Salvation Army เพี้ยนเป็น Seven Nation Army คือเด็กอ่ะ
1: ออกเสียง
0: Salvation แปลว่าเหมือนกับไอ้มูลนิธิกู้ภัยมูลนิธิให้ความช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: Salvation Army แล้วเขาไปเรียกเพี้ยนเป็น Seven Nation Army เนี่ยก็เลยเอาไอ้สิ่งที่เคยเป็นการเรียกเพี้ยนตัวเองมาตั้งเป็นชื่อเพลงเนี่ยแต่เนื้อเพลงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือดูแลอะไรนี้ครับ
1: ค่ะพี่ในสารได้เห็นมือกลองเขาไหมคะ
0: ก็เห็น
1: ในแน่ร้องแล้วก็ผู้หญิงตีกลองแบบ
0: ผมแดงอ่ะแล้วก็พยายามสืบค้นกันว่าเป็นใครอะไรยังไงเนี่ย
1: ทราบแล้วนะคะเพจ Facebook Dad Mom and Rock and Roll Kids Rock and Roll Kidsเพจข่าวสารวงการเพลงล็อกที่มีคนติดตามอยู่160,000คนเปิดเผยที่มาของผู้หญิงที่มาร่วมเล่นเป็นมือกลองให้กับน้องเนเน่ในเพลง Seven Nation Army รอบ Final เธอเป็นหนึ่งในสมาชิกของ The Warning ค่ะเป็นวง Alternative Hard Rock 3พี่น้องจากเมืองมอนเตเรย์รัฐนัวโวเลองประเทศเม็กซิโกค่ะก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อ13ปีที่แล้วแล้วก็เขาเป็นสามพี่น้องที่เล่นเปียโนคลาสสิกมาแต่เด็กก่อนที่จะมาสนใจดนตรีหรอกหนึ่งในสามคนพี่น้องนั่นแหละคนหนึ่งค่ะเป็นคนที่มาตีกลองให้เนเน่ค่ะค่ะก็อยากให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะน้องเนเน่อยากให้ได้ค่ะซึ่งใจดิฉันก็คิดว่าคนน่าจะได้ค่ะค่ะ
0: วิชาแปดโมงค่ะ
1: 93% เลยอ๋อโอ้เยี่ยมมากค่ะ
0: ก็แต่ว่าถึงว่าอันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดนะถ้าหากว่าไม่ได้แต่ผมคิดว่ายังไงก็แจ้งเกิดแล้วล่ะในวงการบันเทิงนะคงจะมีแบบพวกค่ายเพลงดังๆอะไรต่างๆคงจะมาติดต่อเตรียมที่จะนั่นไป
1: เขาก็มีสปอนเซอร์ใหญ่แล้วล่ะอย่างที่เด็กที่เล่นกีตาร์เล่นดนตรีเขาที่ตลาดนาคานะคะก็มีบริษัทใหญ่สนับสนุนให้เดินทางไปอเมริกาไปเชียร์ในครั้งนี้ด้วยนะ
0: วงเขาใช่ไหม
1: ใช่เพื่อนสามคนนะ
0: เด็ก
1: ผู้ชายสามคนนั่นน่ะชุดที่น้องเนเน่ใส่ก็สวยเธอเองเธอก็สวยขึ้นด้วยนะ
0: มีสื่อก็ไปดูเรื่องเกี่ยวกับชุดล่าสุดนะแดงดำนี่ใช่ไหม
1: แดงดำดูแดงไปหมดเลยคนตีกลองผมก็แดงจ้ะแต่ดูได้ดูจอเล็กเพราะว่าเราต้องดูแบบย้อนหลังใช่ไหมคะดูแป๊บนึงแล้ววิ่งเข้าไปทำงาน
0: อ๋อครับ
1: ดูไม่ทันได้ชัดเท่าไหร่
0: มาในคอสตูมที่เขาเรียกว่าล็อกสตรองเลดคอมแมนเดอร
1: ์
0: ที่ไม่เพียงแต่โดดเด่นด้วยดีไซน์ร็อกดุดันแต่เบื้องหลังชุดนี้ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวความรักและความร่วมมือกันของทีมงานเบื้องหลังที่ถ่ายทอดจากไอเดียครอบครัวสู่ความประณีตระดับมืออาชีพ
1: ค่ะ
0: จุดเริ่มต้นของชุดนี้มาจากภาพในหัวของคุณแม่ที่อยากเห็นเนเน่สลัดลุคเดิมๆมาสู่ลุคที่ดูแข็งแกร่งมั่นใจและสง่างามเปี่ยมด้วยพลังของความเป็นร็อกจากแนวคิดและอารมณ์ที่คุณแม่ถ่ายทอดออกมาถูกนำไปพัฒนาต่อโดยพี่ไอซ์ที่ช่วยตีความและออกแบบเป็นภาพคอนเซ็ปต์ให้เห็นทิศทางของชุดอย่างชัดเจนก่อนจะส่งไม้ต่อให้พี่หมอหญิงรับหน้าที่เนรมิตจินตนาการนั้นให้กลายเป็นชุดจริงบนเรือนร่างของเนเน่ยังจะมีทีมงานมีอะไรต่างๆที่เขาเข้ามาช่วยกันนะเยอะแยะมากมายหลายคน
1: ไปถึงตรงนี้ได้ไม่ใช่ธรรมชาติค่ะ
0: เป็นผ้าไหมบ้านครัวนะ
1: ต้องมีทีมงานเลือกเพลงถูกไหมคะ
0: ใช
1: ่เลือกเพลงตีความเพลงออกมายังไงและเลือกเสื้อผ้าชุดให้เข้ากัน
0: อ
1: โอ้ไม่ต้องเป็นทีมงานทีมใหญ่ค่ะพี่เลย
0: ค่ะ
1: อยากให้เปิดเผยในตอนหลัง
0: ชุดนี้เลือกใช้ผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดิ้นพื้นเรียบซึ่งเป็นผ้าไหมทอมือทรงคุณค่าจากชุมชนบ้านครัว
1: บ้านครัวที่ลองเมืองเนี่ยหรอคะ
0: ก็คือใช่ชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามริมคลองแสนแสบใจกลางกรุงเทพก็ที
1: ่ฝั่งตรงข้ามเป็นวัดบรมนิวาส
0: ฝรั่งเอามาทำอะไรนะ
1: จิมทอมสัน
0: จิมทอมสันเอามาทำนั่นแหละเขาก็เอาผ้าไหมจากบ้านครัวเขามาขุกอยู่คนบ้านครัวแล้วก็ส่งเสริมให้ช่วยทอมาแล้วเขาก็เอามาจ้างดีไซเนอร์มาออกบงออกแบบแต่มาเขาเลยสร้างบ้านอยู่ตรงข้ามชุมชนบ้านครัวเลยบ้านจิมทอมสันครับ
1: แต่น่าจะไม่ได้ก็น่าสนใจนะคะถ้ายังทอจากบ้านครัวอยู่อะค่ะ
0: เขา
1: ต้องเลี้ยงไหมนะต
0: ้
1: องเล
0: ี้
1: ย
0: งไหมด้วยทำอยู่ใช
1: ่
0: ชุมชนบ้านครัวก็ยังทออยู
1: ่
0: ยังมีกี่ยังมีอะไรที่เขาทออยู่ทอมือแต่ว่าเมื่อเป็นผ้าทอมือมูลค่าจะสูงม
1: ู
0: ลค่าจะสูงมากครับ
1: ร้านผ้าไหมบ้านครัวยังมีค่ะโอ้น่าสนใจมาก
0: ครับ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับช่วงหน้าดูหุ้นไทยวันนี้กันครับ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: นะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
5: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
5: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา33นาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะเราจะไปดูเรื่องของตลาดหลักทรัพย์กันนะคะพี่ไพศาลค่ะวันนี้เราคุยกับคุณสุเทพค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับ สวัสด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ผมมีท่านฟังกับชมกับผมวันนี้ตลาดหุ้นนั้นเล่นในแดนบวกนะฮะก็มีการแกว่งตัวมาติดลบอยู่เล็กน้อย 1602.86 ในช่วงบ่ายนะลบไป1จุดแต่ช่วงเช้านั้นวันนี้ราคาปิดเนี่ยไปไฮสูงสุดอยู่ที่1612ปิดอยู่ที่ 1610.70 นะฮะบวกมา6จุดนะฮะปริมาณการซื้อขายน้อยฮะวันนี้บางหน่อย 64,000 ล้านกลุ่มการเทรดนั้นวันนี้ต่างชาติขาย 1,168 ล้านนะฮะกับตัวสถาบันขาย281รายย่อยซื้อ 1,000 กับตัวบล.ซื้อ443ล้านหุ้นที่มีลักษณะการขยับเดลต้านะฮะขึ้นมาตั้งแต่เช้าเลยฮะขึ้นมาเนื่องจากมีข่าวจะมี private fund นะในแง่ของprivate ในแง่ของการที่เป็น aggressive หน่อยจะเข้าซื้อเพิ่มเติมนะฮะในตัวเดลต้าในขณะที่จะลดบทบาทในการลงทุนในตัวปอทอกับตัว advance ก็เลยทำให้ตัวปอทอตัว advance นั้นเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะฮะวันนี้หุ้นที่อ่อนตัวเป็นเคแบงค์นะเคแบงค์ลงไป2บาทพี่เทพลงไป1บาทนะครับไทยพาณิชย์ลงไป2บาทแบงค์กรุงเทพลงไป2บาท50ตังค์แอดวานซ์ลงไป4บาทนะฮะขณะนี้ตลาดหุ้นในยุโรปนะครับในเยอรมันนั้นลบไป156จุดครับในฝรั่งเศสลบไป26ในตัวของลอนดอนลบไป24นะครับแล้วก็อิตาลีลงไป304ในขณะที่ดาวโจนส์ลงหน้านั้นลบไป171ข่าวที่สำคัญของทางสหรัฐอเมริกาก็เป็นข่าวที่เขาจะเจอกันนะฮะสองผู้นำใหญ่ระหว่างจีนกับทางสหรัฐอเมริกาขณะนี้เนี่ยข่าวเพิ่งออกมาว่าทางจีนนั้นได้เดินทางเข้าสู่ในอเมริกาแล้วนะครับภาวะหุ้นตลาดหุ้นในยุโรปเป็นลักษณะของการแกว่งในทิศทางแคบนะฮะยังเป็นลักษณะการแกว่งตัววันนี้ราคาน้ำมันนั้นในตัวเบนซ์เองขึ้นมาที่ระดับราคา100เหรียญนะฮะ100เหรียญในขณะที่ตัว WTI ขึ้นมาที่90เหรียญขึ้นมาประมาณ1เหรียญกันทั้งหมดนะครับราคาทองนั้นอยู่วันนี้ทองยังอ่อนตัวอยู่นะครับเมื่อวานนี้เราเล่นกันอยู่ที่ 4,334 วันนี้เหลือ 4,307 แล้วฮะนะลงมาอีก52เหรียญตอนนี้นะครับก็เป็นลักษณะการอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องค่าบาทวันนี้บาทเราเนี่ยทางทอประกาศ33.20เป็นลักษณะการแข่งค่าขึ้นนะครับสภาวะตลาดเนี่ยมันเหมือนกับความมั่นใจสำหรับในรอบสองในรอบหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณการซื้อขายบางไปหมดนะครับอาจจะมีเรื่องตั้งแต่สวนะครับมีเรื่องตั้งแต่พิจารณาสวรอบที่แล้วแล้วก็ยังมายังต่อเนื่องข่าวในแง่นักลงทุนเนี่ยยังถามถึงวันที่28เนี่ยนะฮะไม่รู้ว่า28จะมีอะไรนะว่าจะเป็นยังไงบ้างการเมืองนั้นจะมีอะไรหรือเปล่ายังไงนะฮะก็ยังคงต้องตามอยู่ในแง่ของตัวการเมืองมันทำให้ตัวภาพของตัวตลาดเป็นลักษณะของการแกว่งในทิศทางที่ยังคงจะต้องพิจารณากันต่อไปแล้วก็นะฮะต้องเพิ่มยังคงสบายใจไม่ได้สำหรับตัวการเมืองภายในบ้านเรานะฮะมันยังเป็นแรงปกคลุมอยู่อย่างไรก็ตามโดยภาพใหญ่แล้วทางเอสแอลยังมองเส้นเด็กยังแกว่งตัวครับจุดต้านยังไม่สามารถผ่านระดับ 1,620 ได้นะครับในขณะที่จุดรับ 1,590 น่าจะเป็นจุดที่พอที่จะพอรับได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองตามกันอีกทีนะโอ้มีข่าวตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญก็คือไทยคมเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นตัว GST Graph Space Technology นะฮะตัวไทยคมนะครับในเครือของกราฟนะก็เปลี่ยนชื่อเป็น GST Gap Space Technology นะครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงมาใหม่นะครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ครับผม
0: มีทั้งอ่าวมีทั้งอวกาศเลยนะ
1: Gap Space Technology
0: ส่วนทองคำวันนี้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะ
1: ลงมานิดนึงป่ะคะ
0: ไม่ลงฮะศูนย์ไม่เปลี่ยนแปลงเลย นะฮะก็เขาอ้างอิงครั้งสุดท้ายเนี่ย 4,321 เหรียญณครั้งสุดท้ายถึงขนาดเนี้ยลงต่อไปอีกเกือบ20เหรียญใกล้ๆจะหลุด 4,300 แล้ว
1: ค่ะพี่อา
0: จารย์ครับปิดการเคาะราคาไปก่อนก็เลยเอาแค่ว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยเปลี่ยนแปลง12ครั้งราคานิ่งนะยังเป็นราคาเดิมเมื่อวานครับ
1: ค่ะเมื่อกี้ที่ฉันก็อ่านข้อมูลจากสำนักข่าวหนึ่งก็แล้วกันนะคะที่เขาพูดถึงมือกลองที่เป็นหนึ่งใน3พี่น้องวง Warning จากเม็กซิโกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แต่ว่าท่านที่ติดตามรายการเราหลายท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณคมกฤษคุณชาตรีนะคะแล้วก็คุณฮองนะน่าจะขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดก็บอกว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ตามข้อมูลที่เพจนั้นเขาบอกเพจเลยนะ Dad Mom and Lock and Low Kiss เนี่ยที่เขาบอกเนี่ยไม่น่าจะใช่หนึ่งในนักดนตรีของวง Warning น่าจะเป็นมือกลองประจำของอเมริกัน
0: รายการ
1: ก็ Talent House Band ที่ชื่อว่า Ashley Nicolino มากกว่าค่ะนะคะ
0: ครับก็เป็นมือกลองประจำรายการอยู
1: ่ค่ะ
0: แต่ว่าผมเข้าใจว่า3คนนั้นอ่ะเขามาร่วมแจมกับเขามาเยี่ยมเนเน่นะแล้วก็เนเน่ก็ชื่นชอบไปด้วย
1: ใช่ใช่ค่ะเขามาร่วม
0: มันจะมีภาพที่เขาเห็นแล้วเขาตกใจเลยเขาแบบโอ้โหเขาปราบปลื้มมากมาเยี่ยมแล้วก็มาเล่นดนตรีด้วยกัน
1: เป็นวงสามสาวเม็กซิกันที่ขึ้นโชว์ร่วมกับเนเน่นะฮะ
0: เดี๋ยวคงจะมีเดี๋ยวคงจะมีพวกคลิปพวกอะไรต่างๆออกมาด้วยกันนะครับ
1: ค่ะขึ้นโชว์ร่วมอาจจะเน้นอาจจะเข้าใจผิดก็คือเขาขึ้นโชว์ร่วมแต่ว่าไม่ได้เป็นคนตีกลองเอางั้นดีกว่าค่ะขอบพระคุณมากค่ะข้อมูลติงมาเลยทำให้ได้เห็นหน้าตาของคนฟังเราเลยปกติหลายท่านอาจจะไม่ใช่ที่จะเข้ามาทักทายเราทุกวันค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้เรื่องกีฬาสักนิดนึงอ่ะก่อนเรื่องกีฬาเดี๋ยวจะลืมมีท่านถามมาว่าไม่พูดเรื่องคุณสันติบ้างเหรออุ้ยพูดเรื่องแรกเลยพูดเรื่องแรกเลยค่ะ
0: จะให้พูดเรื่องนาฬิกาด้วยไหม
1: ว่าไงคะ
0: ประชาเล่าไปเดี๋ยวไม่ได้เอ่ยชื่อ
1: ค่ะ
0: คุณอนุทินเขาซื้อคาซิโอแล้วก็ไปสลักชื่อแจกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มีอยู่ปีนึงอ่ะคุณสนธิเขาไปทำนาฬิกานะแจกวันเกิดเขาเป็นของขวัญผมเข้าใจว่าไม่น่าจะมีไม่เยอะเรือนอ่ะแต่ว่ามีเพื่อนผมอ่ะเขาได้มาเรือนหนึ่งแต่ตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ผู้จัดการแล้วผมออกไปละเป็นยี่ห้อปาเต้ฟิลิป
1: คุณแจกหลายคนไหมคะ
0: เป็นก็ว่าน่าจะหลายคนอยู่นั่นแหละ
1: เป็นสิบอยู่เหมือนกัน
0: เป็นสิบคนเขาไปจ้างทำเฉพาะเลยเป็นรุ่นเฉพาะเลย
1: ก็ต้องเป็นแสน
0: อาจจะมีสลักชงสลักชื่ออะไรอยู
1: ่ไม่ใช่พันกว่าบาทนะก็แจกเป็นแสนนะ
0: น่าจะหลายแสนด้วยเรือนนี้
1: อันนั้นกี่ปีมาแล้วคะ
0: น่าจะ
1: 30
0: น่าจะปีก่อนปี35
1: ก่อนปี35โอเค
0: ก่อนปี35
1: ก่อนปี35
0: ก่อนที่จะมีเรื่องของไอ้การเหตุการณ์พฤษภาจ้ะ
1: ก็คือ30ปีที่แล้ว34ปีที่แล้วแต่ถ้า15ปีที่แล้วเรียนก็เห็นแจกเหมือนกันนะ
0: ฮะสายสีส้ม
1: ใช่
0: เป็นยี่ห้ออะไร
1: สายสีส้มแพงจำไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไรค่ะสายสีส้มจำได้ก็จะมีใครๆก็ใส่สายสีส้มก
0: ันอ๋อมีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่
0: จะวงในคนที่เราแจกคือวงใน
1: สายสีส้ม
0: คนที่อยู่วงในก็จะได้กัน
1: ก็เป็นคนใจกว้างคนอย่างคนใจดีอ่ะ
0: อัปเดตเหรียญกีฬาเอเชียนเกมนะเดี๋ยวผมดูนิดนึง
1: ค่ะ
0: อัปเดต
1: อ๋อมีแบดมินตันได้เหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกในรอบ16ป
0: ี
1: ค่ะ
0: การันตีทองแดง
1: การันตีเหรียญทองแดงนะคะ
0: คือยังจะต้องไปคือชนะ ไต้หวัน3-0คู่อ่ะทีมชายนะ3-0ชุกคู่แต่ก็ชนะทั้งหมดเลยทั้งชายเดี่ยวชายคู่อะไรเงี้ยนะชายเดี่ยวมือหนึ่งชายเดี่ยว
1: พี่วิชัยคะข่าวมาวันนี้เมื่อตอน 17:25 นะคะทีมแบดมินตันชายไทยเนี่ยแพ้อินโดนีเซีย1-3คู่ก็ตกรอบรองชนะเลิศเอเชียนเกม
0: อ๋อก็เลยเป็นเหรียญ
1: แต่สามารถคว้าเหรียญทองแดงรอเหรียญทองแดงแรกในรอบ16ปีค่ะ
0: เป็นอย่างนั้นค่ะสรุปเหรียญวันนี้เมื่อ18:00 นของวันที่23นะฮะสรุปเหรียญการแข่งขันนะครับจีนมาอันดับ1 47เหรียญทอง20เหรียญเงินเหรียญเงิน10เหรียญทองแดงรวม77เหรียญญี่ปุ่นเจ้าภาพมาอันดับ2แต่เหรียญทิ้งห่างเลยนะ15เหรียญทองจากจีน47นะญี่ปุ่นอันดับ2 15เหรียญทอง24เหรียญเงิน27เหรียญทองแดงรวม66เหรียญอันดับ3เกาหลีใต้ฮะ8เหรียญทอง8เหรียญเงิน24เหรียญทองแดงรวม40เหรียญอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทอง4เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงรวม19ไทยอันดับ5นะ5เหรียญทอง3เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงรวม12เหรียญอันดับ6นี่เป็นฮ่องกง3เหรียญทอง6เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงอันดับ7เป็นมาเลเซีย3เหรียญทอง0เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงอันดับ8เป็นอิหร่าน2เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับ9เป็นคูเวต2เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงแล้วก็อันดับ9เป็นเกาหลีเหนือ2เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดง
1: ค่ะ9อันดับก็ถือว่าเราเนี่ยได้เทคบอลมาช่วยเยอะมากนะพี่ไพศาลครับ
0: เทคบอล3เหรียญ
1: ได้ถึง3เหรียญทองคิดดูว่าถ้าไม่มีกีฬาเทคบอลอยู่เราจะเป็นยังไงอ่ะ
0: วันนี้ได้ยกน้ำหนักเหรียญทองแดงมาอีกเหรียญนึง
1: ค่ะ
0: แล้วก็แบดมินตันชายเหรียญทองแดงอีก1ใช่ไหม
1: วันนี้วันที่23กันยายนอีกไม่ถึง20วันนะคะเราจะเริ่มงานใหญ่ของประเทศไทยใหญ่มากๆเลยอ่ะการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลก
0: ครับ
1: ซึ่งจะมีแขกประมาณ 20,000 คนเข้ามาในประเทศไทยมีระดับผู้ว่าการโลกผู้ว่าการแบงค์ชาติเนี่ย191ประเทศทั่วโลกมานอกจากรายการเราที่บ่นว่ามันเงียบเหลือเกินวันนี้เราก็กำลังใส่ใจกับเรื่องเอเชียนเกมแล้วก็ท่านนายกที่ไปประชุมสหประชาชาติอยู่ใช่มั้ยคะเหมือนกับเราลืมเลยอ่ะพี่ไพศาลว่าเราจะมีงานใหญ่20วันข้างหน้าแขกบ้านแขกเมืองที่ต้องเข้ามาและพลาดไม่ได้อ่ะมันมีในโลกนี้แค่2ประเทศเองนะในเอเชียได้แค่2ประเทศเองที่ได้จัดการงานซ้ำปรากฏไม่ใช่เราที่บ่นแค่เงียบนะคะเลื่อนไปดูคอลัมน์ซูมของคุณสมชายกรุสวนสมบัตินะคะก็บ่นเหมือนเราและพอท่านบอกท่านเจ๊ก็อ่านทุกวันนะพอท่านบอกว่าพอบ่นปุ๊บก็เลยมีข่าวเคลื่อนไหวมานิดนึงก็เลยขอย้อนเล่าเรื่องการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยครั้งแรกของไทยเมื่อปี2534ค่ะทีนี้ก็เลยเขียนเป็นซีรีส์อยู่ในคอลัมน์ของท่านแต่มันก็ยังเงียบอยู่ดีอะค่ะ
0: ครับ
1: เงียบก็ไม่เป็นไรขอให้เวลาถึงจัดงานอย่าพลาดก็แล้วกันค่ะไม่ได้ท้าทายนะอยากให้เรียบร้อยรักประเทศรักทุกคน
0: เห็น
1: ญี่ปุ่นเละเรื่องจัดเอเชียนเกมไม่เย็นกลัว
0: เน้นประหยัดนะเอาจริงพอประหยัดเข้าแล้วมันความเรียบร้อยมันแย่มาก
1: มันไม่ใช่เรื่องประหยัดอย่างเดียวนะคะขึ้นเพลงก็ผิดไอ้เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยมันผิดไม่ได้เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ไต้หวันกับจีนเป็นดินใหญ่อะไรอย่างเงี้ยผิดไม่ได้เลย มันไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องซีเรียสที่มันเป็นตัวอย่างนี่ผิดญี่ปุ่นก็ยังผิดจนได้อะค่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่าจะเสียมาตรฐานญี่ปุ่นมาก
1: คนงงเลยว่าเป็นญี่ปุ่นได้ยังไง อย่างตอนเขาจัดจัดโอลิมปิกน่ะในช่วงของโควิดนั่นก็จัดได้ดีถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: มารอบนี้อ่ะคอยดูประเทศเราอีก20วันข้างหน้าก็แล้วกันมันจะเรียบร้อยขนาดไหนฮะค่ะ
0: ครับไอ้วันนี้นี่มีคนอยุธยามาร้องเรียนใช่ไหมเอาปี๊บมาจะให้ทางสสภูมิใจไทยที่อยุธยาใช้คุมหัวเขาเป็นที่รัฐสภานายทวิวงโตทวิวงอดีตสสอยุธยาพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายปุ้ยแสงนาคและชาวบ้านในพื้นที่ได้มายื่นหนังสือถึงนายเจษดาดนตรีสนอสสปทุมธานีพรรคประชาชนในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคือมาร้องกรณีการระบายน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมจังหวัดหลายพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ภาคกลางโดยนายทวีวงศ์กล่าวว่าตนเองในฐานะตัวแทนชาวอยุธยาจากการเพิ่มการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ขณะนี้กำลังจะเจอกับน้ำท่วมจึงอยากส่งเสียงไปยังรัฐบาลและข้อเสนอไปยังคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำด้วยเช่นกันเรื่องแรกรัฐบาลละเลยคือรัฐบาลคาดการมาตลอดว่าปีนี้จะเกิดภัยแล้งแต่เมื่อฝนตกในสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในกรุงเทพแต่ภาคกลางก็ฝนตกตลอดเช่นกันทำให้การคาดการของรัฐบาลผิดพลาดไปจากเดิมที่คิดว่าจะเป็นภัยแล้งแต่ปัจจุบันน้ำเพิ่มมากขึ้นแล้วโดยมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเป็นหลักทำให้ส่งผลถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างแน่นอนและทำให้การเตรียมการของรัฐบาลก็ยังไม่มีความพร้อมยกตัวอย่างเช่น20กันยายน69เขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำอยู่แค่690คิวแต่เมื่อ22กันยาเนี่ยระบาย 1,300 คิวซึ่งใช้เวลาแค่2วันเพิ่มมาเป็น600คิวทำให้คืนวันที่21กันยายนจนถึงเช้ามืด22เนี่ยน้ำขึ้นในพื้นที่อำเภอบางบานอำเภอเสนาเกือบ1เมตรทำให้ประชาชนไม่สามารถเตรียมพร้อมได้ทันส่งผลให้เกิดความเสียหายแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องการละเลยเรื่องการแจ้งเตือนที่ทันเหตุการณ์และแม่นยำเมื่อรัฐบาลมีการแจ้งเตือนก็แจ้งเตือนกันอย่างกระชั้นชิดทำให้ประชาชนเตรียมตัวได้ไม่ทันเช่นกรมชลประทานมีการแจ้งเตือนเมื่อคืนนี้ว่ามีการระบายน้ำที่ 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรแต่เริ่มระบายตั้งแต่เมื่อวานช่วง 15 นาฬิกาแต่ช่วงเย็นเพิ่งมาแจ้งรัฐบาลเนี่ยไม่มีความแม่นยำว่าสุดท้ายแล้วจะมีการระบายน้ำที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรจนได้รับผลกระทบต่อพี่น้องคนอยุธยาหากระบายน้ำที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรพี่น้องชาวอยุธยาได้รับผลกระทบทั้งหมดเป็นตัวที่น่ากลัวมากสำหรับคนอยุธยาแต่รัฐบาลไม่สามารถแจ้งเตือนได้อย่างแม่นยำ
1: เดี๋ยวก่อนนะเขาใช้คำว่ารัฐบาลทุกครั้งทุกครั้งความจริงแล้วชลประทานหรืออะไรกันแน่ฮะ
0: มันจะมีไอ้นั่นนะปอพอด้วยชลประทานด้วยและปอพอด้วยนะในส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นอันนี้ที่เขาบอกนี่มันเป็นของกรมชลประทานที่ต้องมาแจ้งเตือน
1: จริงๆแล้วกรมชลประทานเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ดิฉันเชื่อถือมากๆนะคะพี่เลขาเพราะว่าถึงแม้กระทั่งตอนน้ำท่วมปี54อ่ะมันก็เป็นเรื่องที่นักการเมืองไปตามข่าวก็คือว่าไม่ฟังชลประทานถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ไปไม่ยอมให้พ่องน้ำออกจากเขื่อนแล้วก็ไม่ยอมให้ผันน้ำไปตามทิศทางที่มันควรจะไปตอนนั้นที่ฉันก็ยังคิดว่าข้าราชการเป็นมืออาชีพนะฮะแต่เพียงว่าถูกนักการเมืองเนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้ทำให้เขาไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถเขาได้อย่างเต็มที่พอมาถึงตอนนี้ที่ฉันจะถามพี่เบสานว่าชลประทานยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมคะถ้าปล่อยเขาแล้วน้ำไม่ท่วมเนี่ยเอางี้ดีกว่าอย่าไปยุ่งกับเขามันคือความรู้ความสามารถความชำนาญเฉพาะตัวของเขาจริงๆถ้าปล่อยเขาตัดสินใจโดยความรู้ความสามารถโดยอิสระเนี่ยเราจะรอดยังจะเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมคะ
0: เดี๋ยวนี้ชักบทบาทอย่างนั้นเริ่มค่อยๆหายไปนะใช่ไหมตอนหลังๆเนี่ย
1: ก็กำลังสงสัยอยู่อะค่ะคือในตอนปี54อ่ะเข้าเนี่ยโอเคนะแต่

0: นักการเมืองไปบีบเขาตอนนี้เขายังโอเคอยู่ป่ะฮะ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันเพี้ยนไปหมดหรือเปล่า
0: การโยกย้ายแบบเอาคนที่มีความรู้ความสามารถขึ้นมาทำงานหรือเปล่า
1: ใช่
0: โอ้เหนื่อยเลย
1: คุณพลาดอนเขาก็ชี้แจงตอบโต้นะบานไกลเรือนเคียงเนี่ย
0: พวกอ่างทอง
1: กระดอนเขาอยู่ต้นน้ำก่อนน้ำจะมาถึงอยุธยานะคุณพลาดอนบอกว่าโพสต์ข้อความนะไม่ได้แถลงบอกอย่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเล่นการเมืองกันเลยการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่สามารถใช้เวลา3เดือน5เดือนไม่ได้ใช้เวลา2ปีหรือ3ปีแต่เราพูดกันถึงระยะเวลาอย่างน้อย 7-8 ปีทุกคนรู้ว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทางออกเดียวคือจะต้องมีการระบายน้ำกันขนาดใหญ่บางบานบางไซเริ่มต้นปี2563ถึงวันนี้6ปีแล้วยังไม่เสร็จแต่อย่างน้อยโครงการได้เริ่มต้นไปแล้วและจะแล้วเสร็จภายใน2ปีนี้แต่ไม่ใช่ว่าบางบานบางไซหรือเจ้าพระยา2จะแก้ไขได้แบบเบ็ดเสร็จแต่อย่างน้อยก็สามารถแบ่งเบาภาระประชาชนไปได้บ้างโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยมีเพียงการสร้างทางระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมคือทางออกและทางรอดเดียวของการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนโครงการนี้ถูกพูดถึงมาหลายรัฐบาลและมีการศึกษาไว้หลายรัฐบาลมากไม่มีรัฐบาลไหนสามารถผลักดันได้สำเร็จรัฐบาลนายกอนุทินได้เร่งรัดผลักดันจนโครงการนี้เดินหน้าแล้วและจะเริ่มต้นในปีงบประมาณ2570รัฐบาลนี้ได้เริ่มต้นนับหนึ่งแล้วที่คุณบรรดอนโพสต์ว่าอย่างนั้นครับ
0: พี่สารเห็นวิธีการที่เขาจะแก้ปัญหาอะไรนะกองทุนกยศ.ไหมคะ
1: ก็ให้ทางกยศ.ไปเร่งรัดพวกที่เบี้ยวหนี้อยู่2.6 ล้านให้ได้สักครึ่งหนึ่งเห็นคุณบรรดอน
0: ถ้าไม่ได้ก็จะเปลี่ยนผู้จัดการใช่ไหมคะ
1: ใ
0: ครทำไม่ได้ก็เปลี่ยนก็เอาคนที่ทำได้เข้ามา
1: อาจจะเป็น KPI ของทางกยศ.ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คือเป็น
0: มันจะได้แล้วมันจะได้ไหมคะ
1: ข้าราชการเนี่ยผมว่าถ้าเขาโวยได้คงโวยว่าคุณไปตัดแขนตัดขาผมอย่างนี้ผมไปแบบด้วนๆนี้ผมจะไปเอาอะไรใช่ไหมไปตัดเรื่องไอ้เรื่องค่าปรับตัดเรื่องดอกบงดอกเบี้ยที่มัน
0: เขาเคยมีรายได้จากค่าปรับเคยมีรายได้จากดอกเบี้ย
1: คือผมคิดว่ามันไม่ใช่รายได้อย่างเดียวนะคุณนันมันคือคนเนี่ยถ้าจะต้องจ่ายนี่ก็เพราะว่าถ้าไม่จ่ายแล้วมันมีโทษไง
0: ค่ะ
1: มันมีการลงโทษถ้าไม่จ่ายคุณผิดนัดชำระหรือคุณไม่จ่ายเนี่ย
0: แล้วยังมีคนที่ค้ำประกันคุณที่มีคุณดอกคนคุณเนี่ย
1: อันนั้นมันจะเป็นสิ่งที่มันเป็นภาระที่ทำให้คุณต้องพยายามอย่าไป
0: สร้างปัญหาคนอื่น
1: อย่าไปหลบหลีกหรือว่าอย่าไปหลีกเลี่ยงหรือไปเบี้ยว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เมื่อไม่มีไปตัดเงื่อนไขเหล่านั้นแล้วเนี่ยก็ไม่มีความห่วงใยอะไร
0: ดอกเบี้ยเป็นศูนย์
1: คุณมาทวงยังไงก็วันหลังค่อยจ่าย
0: ไม่เดือดร้อน
1: จ่ายวันนี้
0: เป็นศูนย์ค่าปรับ 0.5 ค้ำประกันไม่มีเห็นเลยเป็นหนี้3.6 ล้านจ่ายอยู่ล้านเดียว
1: ครับเลยพูดแบบกำปั้นทุบดินก็ถูกต้องคุณไปตามทวงมาไอ้ที่มันเบี้ยวคุณอยู่2ล้านกว่าซะได้สักล้านคนเนี่ยสภาพคล่องคุณก็กลับมาได้อยู่แล้วแต่ว่าตามหลักมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ตามข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่มีอะไรที่จะไปต่อรอง
0: หรือ
1: ไปทำให้ลูกหนี้จะต้องพยายามหาทางขวนขวายมาชำระหนี้ได้
0: เรียนเสนอให้พวกนักการเมืองที่เคยแก้กฎหมายลดดอกลดค่าปรับอ่ะแก้กฎหมายกลับไปเป็นมีค่าปรับ
1: ถ้าจะให้รอดใช่ไหม
0: แล้วก็มีดอก
1: ก็จะต้อง
0: ทันทีที่มีข่าวนี้ออกมาจะมีคนไปใช้ดีเพิ่มขึ้นทันทีเหมือนกับตอนที่ทันทีที่มีข่าวว่าจะลดดอกแล้วก็ไม่มีค่าปรับมีคนเบี้ยวหนี้ทันทีเพิ่มขึ้น 20% ค่ะ
1: ครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับคุณอันครับ
0: ค่ะเจอกันอีกทีก็วันจันทร์หน้าเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเราMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: นี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่23กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568ในวันนี้เป็นการพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน5ครอบครัวได้แก่ครอบครัวจ่าสิบตรีสุจินจิตกรยานสังกัดกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1บาดเจ็บทุพพลภาพจากการหยิบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่เนิน400เขาสัตตโสมจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาบ้านเลขที่24หมู่5ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครอบครัวพลทหารวายุขวัญเสือบ้านเลขที่61ทับ139หมู่16ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลทหารวายุสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ครอบครัวจ่าสิบตรีจัตราวุฒิมาประสบสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลบาดเจ็บทุกพลภาพจากสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาบ้านเลขที่43ทับ1หมู่12ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครอบครัวจ่าสิบเอกดำรงเกียรติแก้วกระจ่างบ้านเลขที่27หมู่1ตำบลสำพะเนียงอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ่าสิบเอกดำรงเกียรติสังกัดกองพันจู่โจมเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนร้ายแรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวจ่าสิบตรีจิรวัฒน์มุ่งกลางบ้านเลขที่180หมู่2ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีจ่าสิบตรีจิรวัฒน์สังกัดกองพันทหารช่างที่1เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนร้ายแรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เป็นพลังใจสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กวันแรกภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ด้วยหัวข้อหลักของการประชุมคือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายโดยมีนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลกตลอดจนแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอาทินายโดนัลด์เจทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่ Bank of America เพื่อพบกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลก25รายยืนยันว่ารัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มอัตราส่วนการลงทุนในประเทศและชี้แจงนโยบายความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาและจีนว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารบริษัท Pacific Investment Management Company LLC หรือพิมโก้ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการการลงทุนและตราสารหนี้ชั้นนำระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาครัฐบาลกำชับ70จังหวัดทั่วประเทศและกทม.เฝ้าระวังฝนตกหนัก 23-27 กันยายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงวัน
1: LTM FM 95
0: โดยพิมดามหานคร
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังแหมวันนี้พากันไปแอวเหนือเลยเนาะเพราะว่า3สาวนี้เป็นศิลปินนะคะจากทางภาคเหนือเริ่มต้นกันที่จะไปจากน้องเก๋วรรณการนะคะบอมมีแฟนค่ะจากดรีมสุภการค่ะป้าจ่ายละลาจากพี่แคทรัตการนะคะ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsa.
0: ฮิตมาราธอนต้องขอขอบคุณกันด้วยกับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีมาแล้วมาแล้วค่ะพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-COT Radio Network 22ปี LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังแทนน้องสายนะคะก็คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรนะคะทำอะไรอยู่ที่ไหนรายงานตัวกันเข้ามาได้เลยนะคะทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะหรือว่าอยากจะโทรมาจองสายหน้าใหม่ขอเพลงหลังใหม่นะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะหรือใครอยากจะส่งข้อความ SMS นะคะมาเชียร์เพลงที่คุณชอบเพลงในดวงใจของคุณหรือศิลปินในดวงใจของคุณนะคะก็ส่งเข้ามาขอเพลงกันได้เลยนะคะที่เบอร์4689400นะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะทักทายกันหน่อยใครที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะคะรถไฟมารอคุณผู้ฟังแล้วค่ะทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook Live ก่อนเลยนะคะสวัสดีพี่สาวคำเจ้านะคะอู้พี่สาวคำถูกใจใช่ไหมล่ะถูกใจใช่ไหมล่ะกับกับเพลงสายเมื่อกี้เนี้ยนะฮิตมาราธอนชุดเมื่อกี้นี้นะคะเพราะว่าพี่สาวคำนี่คือยังไงพี่สาวคำเป็นคนเหนือเจ้านะคะก็น่าจะชอบเนาะแล้วก็ยังมีพี่สายชนจรัสกูลพี่เรินเจริญนะคะพี่เรดมี่นะคะพี่บุญเพ็ญด้วยพี่บุญเพชรใช่ไหมพี่สุริยุสมานอคณีนะคะพี่ยูนิกนะคะพี่อุดรนะคะพี่เอสุดหล่อพี่สุภวัตค่ะนะคะพี่เรินเจริญก็ทักทายกันแล้วลูกคิตตี้วังว่านะคะมารายงานตัวแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ไงพี่สาวคำบอกเพลงเหนือตึงม่วนเนอะจ้านี่นะคะพี่รองลาดกระบังนะคะแล้วก็ยังมีพี่กฤษชมนแก้วเรืองด้วยนะคะพี่โชคชัยนะคะมีใครอีกคุณแม่แก้วทันพิชามาแล้วพี่ไตรรัตน์ด้วยพี่วิเชียรอุ่นชาวนาด้วยพี่วิจิตรสวนรสด้วยนะคะพี่เมตตาวิชัยรามนะคะบอกว่าผมเมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์ครับผมนะคะแล้วก็ยังมีพี่อุดรจากสปป.ลาวด้วยพี่พีระเดชดีกังนะคะพี่อะไรอีกเนี่ยพี่พีระเดชเป็นยังไงบ้างตอนนี้ฝนตกหรือเปล่าเอ่ยนะคะแถวๆทางตลาดนะสุวรรณภูมิน่าจะฝนตกเนาะเมื่อกี้พิมดามาก็ฉ่ำๆอยู่นะคะน้องแชมป์สีสุขนะคะสวัสดีลูกชายแม่พี่สันทัศน์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่บอลวีนะคะรายงานตัวกันเข้ามาแล้วนะพี่ทิพพรด้วยนะคะพี่มานพไรเดอร์รังสิตพี่แต๋วสะพานใหม่นะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะมีอีกไหมน่าจะหมดแล้วเนาะพี่แต๋วบอกวันนี้ร้อนมากๆเลยค่ะตอนนี้ฝนตกแล้วนะพี่แต๋วสะพานใหม่ฝนตกหรือยังนะคะเห็นเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยฝนจะตกหนักนะคะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูข้อมูลก่อนเพราะว่าตอนนี้มันมีเพจนะคะที่ออกมาให้ข้อมูลว่าฝนจะตกหนักแล้วน้ำจะท่วมไปทางภาคตะวันออกแล้วก็ท่วมเขาใหญ่แล้วก็ท่วมกรุงเทพปริมณฑลรอน้ำรอระบายน้ำขังอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเขาให้วันที่มาด้วยนะว่าฝนจะตกแบบไม่ลืมหูลืมตาแบบไม่ได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะเขาก็บอกเขาออกมาเตือนนะไม่ได้ให้ตื่นตระหนกแต่ว่าให้เตรียมรับมือนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทำยังไงดีเราจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดียังไงเราก็เตรียมรับมือไว้ก็แล้วกันเนาะนะคะติ่มตัวให้พร้อมพี่รักนะแมวอ้วนนะคะพี่หย่อนสวรรค์วิโยนะคะพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะอ่ะหมดหรือยังพี่ภูรัตนพันธ์ด้วยนะคะอ่ะน่าจะมีประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังรถไฟออกก่อนนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอ1สายหน้าใหม่ด้วยนะ022481366แป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ยอมแล้วเจ้านะคะอามาอีกหนึ่งสาวนะคะที่เป็นศิลปินจากทางภาคเหนือนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ย
2: วันชัยครับ
0: พี่วันชัยโทรมาจากไหนคะ
2: ชะอวดนครศรีธรรมราชครับ
0: อ้าโทรมาจากชะอวดตอนนี้ที่ชะอวดเป็นยังไงบ้างฝนตกไหมคะ
2: ไม่ตกครับ
0: เหรอที่ใต้นี่แถบช่วง 2-3 วันนี้มานี้ไม่ตกเลยเนาะ
2: แล้วเมื่อคืนตกอยู่ครับ
0: อืมแต่ว่าภาคกลางนี่ตกช่ำเลยนะพี่วันชัยนะ
2: คร
0: ับเหรอแล้วพี่วันชัยทำอะไรอยู่ตอนนี
2: ้ผมพักผ่อนสายตาอยู่ครับ
0: เอาพักผ่อนสายตาอยู่แล้วร่างกายล่ะขยับอยู่แต่ว่าตาหลับเงี้ยเหรอ
2: ไม่ประกอบประกอบประทุกสายตาผมไปรักษาสายตาอยู่ครับ
0: เอาอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยหนูนึกว่าพี่วันชัยเล่นมุกคือเรื่องจริงใช่ไหมคือเราต้องพักผ่อนสายตาเมื่อก่อนขับรถบรรทุกแล้วมีปัญหาทางสายตาเหรอคะ
2: ครับ
0: แล้วยังไงต่อคะ
2: ไปรักษาที่นครแล้วก็กลับไปประทุกรักษาตัวอยู่สองเดือนครับ
0: อืมคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรคะ
2: ต้อกระจกครับ
0: ต้อกระจกใช่ไหมเราต้องรักษายังไงคะ
2: ว่าลอกแล้วก็ไปนอนพักผ่อนครับ
0: อ๋อลอกแล้วก็นอนพักผ่อนนี่ลอกมานานหรือยังคะเนี่ย
2: เนี่ยเกือบเดือนแล้วครับ
0: อ๋อเพิ่งเร็วๆนี้เองนี
2: ่ครับ
0: เนาะก็ต้องพักผ่อนสายตาเยอะๆนะอย่าไปจ้องอะไรเยอะนะคะ
2: คร
0: ับแล้วจะหายสนิทตอนประมาณใช้เวลานานไหมคะ
2: 2เดือนได้มั้งครับ
0: จะประมาณ2เดือนถึงจะแบบหายกลับมาเป็นปกติเนาะ
2: ครับ
0: อืมยังไงก็พักผ่อนเยอะๆนะพี่วันชัยนะ
2: ครับ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: คุณจ๋อยรอมมิกครับ
0: เพลงกับเพลงอะไรคะ
2: กระเป๋าปลอมครับ
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะนะมอบให้ใครไหมคะเพลงนี
2: ้เชิญรถบรรทุกทุกคนครับ
0: ได้เลยเนาะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
2: และเป็นเพลงของก้าวหน้าทุกคนครับ
0: ได้เลยค่ะขอให้กลับมาแข็งแรงไวๆนะคะสายตากลับมาเป็นปกติไวๆนะพี่วันชัยนะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงพอพร้อมกันเนาะ
2: ผมฟังทุกคืนครับต้องเปิดจนสว่าง
0: เนาะให้ FM 95อยู่เป็นเพื่อนนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะอ่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณที่โทรมาน้ำไมค์ค่ะ
2: ครับครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เนาะเพียงเดียวไม่น่าจะพอ

0: อายพายดึงดึง
1: นี่แหละค่ะเสียงร้องจากน้องตรีชัยนรงค์นะคะหยิบเพลงฮักอ้ายพ่ายเด้งดึงมาร้องให้แฟนๆฟังค่ะฟังกันแบบสดๆเลยนะคะในงานมหานครแคนนิวัลดนตรีแห่งภูษาสินค่ะจัดขึ้นเมื่อวันที่21ธันวาคม2568นะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณด้วยคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอาล่ะค่ะพักกันสั้นๆสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: อร์ใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เท่งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งชูนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะ

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ไปเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
7: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อ

0: 1ตุลา69โหลดเลย
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: แค่เธอคนเดียวแหมหวานๆมาเลยคุณผู้ฟังขาเพลงนี้มีขอมาทางหลังใหม่นะคะจากพี่มุ้ยศรีนครินทร์จัดให้แล้วนะคะพี่มุ้ยน่าจะฝากเพลงนี้ไปถึงใครแน่ๆเลยคนที่อยู่ไกลแน่ๆเลยใช่ไหมเอ่ยนะคะพิมนาจัดให้พี่มุ้ยแล้วนะนะคะอ่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังขาตอนนี้ยังพอมีเวลานะคะอีกสักประมาณ9นาทีนะคะเดี๋ยวจะทิ้งท้ายเอาไว้อีก2เพลงค่ะ
1: เพื่อชีวิตเป็นหัวใจ
0: ชั่วโมงหน้าจะขอ1สายหน้าไมค์ด้วยนะคะ022481366นะคะใครที่อยากพูดคุยสายหน้าไมค์โทรมาจองสายกันได้เลยแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะเน้นอีกทีนึงนะสำหรับเบอร์โทร022481366นะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ค่ะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้กันค่ะเดือนเพ็ญจากคนด่านเกวียนค่ะ

0: าร่วมกับท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลฎีกาแจ้งประธานแผนกคดีเลือกตั้งไม่เคยเข้าพบอดีตนักการเมืองนอหนูช่วยเหลือเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ่อดำเนินคดีคนปล่อยข่าวเท็จศาลฎีกาได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อโซเชียลว่านายวรวุฒิทวาทศิลป์ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาเคยเดินทางไปพบกับนายนอหนูอดีตนักการเมืองเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากสว.และจะช่วยเหลือคดีเลือกตั้งนั้นศาลฎีกาได้รับการยืนยันว่านายวรวุฒิบุคคลตามที่ปรากฏเป็นข่าวไม่เคยเดินทางไปพบกับอดีตนักการเมืองนอหนูดังกล่าวแต่อย่างใดอีกทั้งแม้ปัจจุบันจะดำรงตำแหน่งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นี้จะไปดำรงตำแหน่งบริหารอื่นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาแต่อย่างใดและขณะนี้นายวรวุฒิมอบอำนาจให้สำนักกิจการคดีสำนักงานศาลยุติธรรมติดตามดำเนินคดีกับบุคคลที่ปล่อยข่าวเท็จดังกล่าวซึ่งสร้างความเสียหายต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการและชื่อเสียงแล้วโสพลบอกไม่ชอบคำว่าเล่นการเมืองแนะให้ใช้คำว่าทำการเมืองดีกว่านายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าตอนหนึ่งระบุว่าโครงการที่ตนทำต่อเนื่องคือโครงการสุจิปุลิทุกวันนี้คนไม่ชอบอ่านหนังสือฉะนั้นต้องส่งเสริมการอ่านเมื่อคนรักการอ่านจะทำให้โครงการผ่านแว่นฟ้าเกิดประโยชน์ตนชอบอ่านหนังสือแต่ชอบอ่านกำลังภายในบางครั้งอ่านจนเที่ยงคืนทางนี้ตอนหนึ่งนายโสพลระบุว่าไม่ชอบอยู่คำหนึ่งคือเล่นการเมืองควรพูดว่าทำการเมืองนายโสพลยังกล่าวว่าได้ให้สำนักการแพทย์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปคิดโครงการ Fit Together ลดพุงลดโลกโดยในวันปีใหม่จะจัดแข่งขันและมอบรางวัลเป็นของขวัญให้แก่ข้าราชการประจำอาคารรัฐสภาที่สามารถลดน้ำหนักได้โดยจะมีเกณฑ์การตัดสินตรวจ BMI หากทำได้ตามเกณฑ์จะมีรางวัลให้และจะมีรางวัลเซอร์ไพรส์สำหรับคนที่ทำได้ดีที่สุดทลายเครือข่ายผลิตยาแก้แพ้ปลอมบุคคล4จุดในกรุงเทพและสมุทรสาครยึดยาปลอมได้กว่า 50,000 ขวดตำรวจสืบนครบาลขยายผลคดีจับกลุ่มยาแก้แพ้ปลอมยี่ห้ออัลเลอร์จินไซรัปเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาบริเวณบริษัทขนส่งย่านรองเมืองเขตปทุมวันขณะเตรียมส่งลงพื้นที่ภาคใต้กระทั่งวันนี้เจ้าหน้าที่นำหมายค้นสารทรัพย์สินทางปัญญาบุกเข้าตรวจค้นเป้าหมายเครือข่ายข้ามชาติรวม4จุดสำคัญประกอบด้วยจุดต้มผสมยาที่อำเภอเมืองสมุทรสาครจุดบรรจุและแพ็คสินค้าที่กวาดดังในอำเภอเมืองสมุทรสาครจับกลุ่มผู้ต้องหาแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาและลาวรวม9รายขณะกำลังกรอกยาปิดฝาตากฉลากและรัดกล่องจุดกระจายสินค้าในเขตบางขุนเทียนจับกุมนายสุวัชชัดช่วยชูอายุ28ปีผู้เช่าบ้านและจุดเก็บบรรจุภัณฑ์ในอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครรวมผลการปฏิบัติการสามารถยึดยาแก้แพ้ปลอมสำเร็จรูปได้รวมทั้งสิ้น 51,790 ขวดขวดเปล่าบรรจุยา 415,800 ขวดฝาขวดและฉลากอีกนับล้านชิ้นซึ่งหากนำวัตถุดิบทั้งหมดไปผสมจะผลิตยาปลอมออกสู่ตลาดได้อีกกว่า1ล้านขวดเบื้องต้นแจ้งข้อหาหนักตามพ.ร.บ.ยาและพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้านำตัวส่งสน.ปทุมวันพร้อมเตรียมขยายผลใช้กฎหมายฟอกเงินยึดทรัพย์ต่อไปแก๊สดันผิวถนนแยกประชาเกษมผู้ว่าชัดชาติยันไม่ใช่แก๊สรั่วแต่เกิดจากราดยางปิดช่องฝาท่อนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยกรณีแก๊สดันน้ำขึ้นมาบริเวณผิวถนนและส่งกลิ่นคล้ายแก๊สรั่วบริเวณแยกประชาเกษมถนนผดุงกรุงเกษมเขตพระนครว่าเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นท่อระบายน้ำเก่าซึ่งฝาท่อมีช่องสำหรับระบายอากาศหลายจุดต่อมามีการปรับปรุงผิวจราจรโดยแทยางเอสฟันปิดทับฝาท่อทำให้ช่องระบายอากาศถูกปิดกั้นส่งผลให้แก๊สที่สะสมอยู่ภายในท่อระบายน้ำเกิดแรงดันและดันน้ำที่ขังอยู่บนพื้นผิวถนนให้ผุดขึ้นมา ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วยืนยันว่าไม่ใช่แก๊สรั่วแต่เป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำเสียขณะนี้ได้เข้าไปเจาะรูเพื่อระบายอากาศแล้วคาดว่าเมื่อระบายออกกลิ่นก็น่าจะดีขึ้นโดยการแก้ไขจะเข้าไปดูเฉพาะจุดที่ยางแอสฟัลต์ไปทับบริเวณท่อระบายน้ำทรงกลมที่มีฝาตะแกรงอยู่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาเปิดที่กินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้1สายหน้าใหม่รออยู่แล้วนะคะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
3: ่
2: ะ
3: คุณจันทร์ครับ
2: นี่พี่อะไรเอ่ย
3: อันเอกครับอันเอกสุโขทัยครับ
2: พี่อเนกสุโขทัยพี่อเนกทำอะไรอยู่ตอนนี
3: ้ตอนนี้นอนฟังเพลงอยู่ครับ
2: แล้วตอนกลางวันทำงานปะคะ
3: ทำครับทำแล้วทำไรทำไรทำนาเนี่ย
2: อ๋อทำไรทำนาใช่ไหม
3: ครับ
2: ฝนตกไหมช่วงนี
3: ้ตอนนี้ฝนไม่ตกเป็นสองสามวันนะครับ
2: เหรอคะแล้วทำไรทำนานี่คือต้องการฝนต้องการน้ำเนาะ
3: ต้องการน้ำครับ
2: เวลาที่คนต้องการน้ำที่ฝนไม่ไปตกให้นะ
3: ก็ต้องวิ่งน้ำขนาด

0: ใช่ไหมคะเออ
1: ครับน้องคุณยายแน่นอนอยู่ว่าคน
0: ค่ะวันนี้พี่อเนกอยากฟังเพลงอะไร
1: ผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยครับ
0: ผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ผมมอบแล้วผมมอบแล้ว
0: มอบใครอ่ะ
1: มอบเต๋อวอลาครับ
0: ได้เลย
1: ผมแฟนเต๋อวอลาครับ
0: แฟนใครนะ
1: แฟนผมเต๋อวอลาครับชื่อน้องกุ้งครับ
0: แฟนพี่เอกอยู่สปป.ลาวเหรอ
1: ครับ
0: ชื่อน้องกุ้งใช่ไหมคะ
1: ครับเขาชื่อเองเขาชื่อน้องกุ้งกับชื่อน้องน้ำแต่ว่าผมเป็นชื่อเขาครับ
0: เอ้ยแล้วนี่เขาฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ย
1: ฟังอยู่ครับฟังออนไลน์ครับดูออนไลน์ครับดูอะไรอยู
0: ่นะพี่อเนกก็ฝากเพลงให้น้องกุ้งนะหวานจังเลยผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยเน
1: า
0: ะ
1: อยู่เขาอยู่โซนเขตครับ
0: อ๋ออยู่โซนเขตใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: มีอะไรอยากพูดกับเขาอีกไหม
1: ก็ขอว่าเพลงเขาสักหน่อยครับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็ผมก็ให้น้องวิมดาเลยครับ
0: อ๋อแค่นี้หรอ
1: น้องแป้งแป้งโกดีครับ
0: แป้งโกแป้งโกคนสวยหลังไม
1: ค์ครับครับ
0: เนาะอยากพูดกับเขาแค่นี้หรอไม่บอกว่าคิดถึงนะตัวเองอะไรหรอ
1: ก็ถ้าอยากบอกก็แต่มันเบิ้ลเดี๋ยวเล็บเบิ้ลที่ออกครับ
0: เอาไว้บอกส่วนตัวนะ
1: คร
0: ับได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดานะคะ
1: ครับครับ
0: ขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำหนักคำนั้น
1: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: เก่งมากเลยพี่อเนกขอบคุณมากมากที่โทรมาหน้าไมค์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ครับครับ
0: นอนหลับฝันดีนะคืนนี
1: ้ครับครับผม
0: ขอบคุณมากมากสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: เอาล่ะพี่อเนกเขาขอผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยมานะคะเดี๋ยวจัดให้เลยทั้งเซตนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับยังไงผู้ชายที่รู้สึกว่าตัวเองแหมต่ำต้อยเหลือเกินนะคะฟังเพลงชุดนี้กันค่ะ

0: 4เพลงคุณผู้ฟังเป็นเพลงที่ผู้ชายเนี่ยนะเขาแบบว่าเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้เป่าเสื้อปุ๋ยบ้างละเทสบอกค่อยดีบ้างละเป็นบักคนซั่วบ้างละอะไรต่ออะไรนะคะเป็นแบบปริญญาไก่ตีบ้างละเนี่ยนะคะมีแต่เพลงที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองอะต่ำต้อยตรงนั้นเลยอะแต่ว่าไปแอบหลงรักสาวอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายค่ะคนเรานี่ไม่มีค่าในตัวเองนะอย่าไปด้อยค่าตัวเองนะคะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะคะไม่ว่าเราจะเป็นใครทำอาชีพอะไรนะขอแค่เป็นคนดีพอแล้วนี่มันเนี่ยมีสาระไหมวันนี้นะคะพาเรทชุดนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยจากพี่ดิดคิตตี้ตามมาด้วยเทสบอดี้จากพี่ม่อนมรวิทย์นะคะบักคนซั่วจากทิดแอมและปิดท้ายด้วยปริญญาไก่ตีจากพี่เมกอภิสิทธิ์ฟิชเชอริงกับพี่บุ๊กสุภการนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังรถไฟขบวนที่2มาแล้วโอ้โหหลังไมค์วันนี้ก็มากันเพียบเหมือนกันนะเนี่ยนะคะพี่หนุ่มน้องแปะหนุ่มน้องแปะเอาใหม่3 2 1พี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณพี่วอนจากการพี่1รองก๊อกพี่แสงบางนาพี่อนันต์โคราชพี่มนัสนครศรีพี่กูดชลบุรีน้อง935แท็กซี่พี่มุ้ยศรีนครินทร์และป้าใหญ่นครศรีและพี่แสงจากตากพี่แจ๊สศรีสะเกษพี่อ้วนอุบลพี่วินาพัทลุงมาแล้วนะคะมาเป็นจังหวะเลยแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยพี่ณัฐพงษ์สวัสดีค่ะพี่คมสันพี่อุดรนะพี่สมเชษสมเจตสมอะไรสักสมพี่สมเจตถ้าหนูอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะพี่วุฒิชัยมั่นจันนะคะแล้วก็ยังมีพี่แก้วทากดะด้วยนะคะพี่สงวนศรีทองสุวรรณพี่ทศพลนะคะพี่เรืองนิดค่ะนะคะพี่สว่างพรหมแก้วพี่เอ๋อินทิราพี่ตาบ้านสวนนะคะพี่สมศรีนะคะพระราม4นี่จำได้แล้วหนูจำพี่สมศรีได้แล้วนะคะพี่น้อยน้อยด้วยนะคะแล้วก็พี่น้องบอมจอมซ่านะคะพี่สายหมอกในทะเลนะคะบอกว่าหลงทางมาขอพักเหนื่อยหน่อยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยคนนะครับยินดีต้อนรับนะคะสำหรับสมาชิกใหม่พี่ลำพึงมณีเขียวด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณแม่รัตนานะคะพี่จุ๊บแจงด้วยนะคะหมดหรือยังพี่สอนจินดารัตน์ค่ะน้องไบสไลเดอร์พี่นิภาพรด้วยนะคะพี่สายชนจรัสกุลชัยโอ๊ตท่าสะอ้านบอกไปด้วยคนครับนะคะพี่สำรองบอกยังอยู่ครับผมนี่พี่รองนี่เข้ามาทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มจริงๆนะเนี่ยนะพี่คมสันจตรอด้วยพี่ยูนิคด้วยนะคะมีพี่เอสุดหล่อช่องทางนี้ด้วยมีพี่ช่องอะไรพี่ช่องไลน์ขายของแล้วก็ยังมีพี่น้องแชมป์สีสุขนะคะน้องเอฟอาทิตย์นะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะพี่นิสานะคะแล้วก็หมดแล้วเนาะประมาณนี้นะลูกคิตตี้วังว่าบอกยังอยู่ครับแม่ยังอยู่นะคะน่าจะหมดแล้วประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะรถไฟขบวนที่2ออกก่อนนะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากวงแอลกอฮอล์ฟิชเชอริงกับน้าแอดคาราบาวนะอะไรใหม่ๆในวงการลูกทุ่งวงการเพื่อชีวิตวงการบันเทิงบ้านเรานะคะไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงใหม่ล่าสุดนะคะจากวงแอลกอฮอล์ฟิชเชอริ่งกับน้าแอดคาราบาวเพลงนี้ชื่อเพลงว่าทำไมต้องเป็นเรานะคะเนื้อหาดีเลยทีเดียวแหละนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะจากสังกัด TMG Record ค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่ปุ้ยศรีสกลสมทรงนะคะนักร้องนำวงแอลกอฮอล์และพี่ปุ้ยนี่แหละเขียนเองแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยวงแอลกอฮอล์นะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะชอบเพลงความหมายดีๆแบบนี้นะคะก็ขอนเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจค่ะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตกันค่ะวันนี้เลือก2เพลงนี้มาฝากกัน

2เพลงค่ะความหมายดีๆทั้งคู่เลยนะคะฟังแล้วฮิวใจเนาะบาปบุญจากพี่หนูมิเตอร์และพี่เล็กเซเรนนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ในมหานครชาร์ตนะคะโอ้ขึ้นมาสูงเลยทีเดียวนะสำหรับบาปบุญนะคะฮิตที่12แล้วก็ก่อนหน้านั้นพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดานะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่10ค่ะ2เพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกมาด้วยนะคะพี่ทศพลเปิดแล้วนะบาปบุญนะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าก่อนนอนให้ฟังกันด้วยค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาแล้วนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วล่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่าวันนี้มีเรื่องเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับสามีและภรรยานะคะสามีกับภรรยาเนี่ยกำลังนั่งคุยกันสามีถามภรรยาว่าคุณจำได้ไหมเมื่อ20ปีก่อนตอนที่เราแอบมีอะไรกันแล้วพ่อของคุณจับได้แล้วพ่อของคุณถามผมว่าผมจะแต่งงานหรือว่าจะเลือกติดคุกภรรยาตอบว่าอ๋อจำได้ค่ะฉันจำวันนั้นได้แม่นเลยสามีบอกว่าวันนั้นผมตอบพ่อคุณไปว่าผมจะแต่งงานภรรยาถามว่าแล้วยังไงหรอคะสามีตอบว่าถ้าวันนั้นผมเลือกที่จะติดคุกวันนี้ผมก็น่าจะพ้นโทษไปแล้วเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเห็นไหมล่ะถ้าวันนั้นเลือกติดคุกปนิพนโทษแล้วนะแต่พอเลือกแต่งงานแล้วเป็นยังไงเหมือนติดคุกตลอดชีวิตเลยทีนี้ไม่มีวันพ้นโทษเลยนะคะอ่ะก็จะเป็นเรื่องเล่านะคะที่ขำๆเนาะในวันนี้นะคะค่ำคืนนี้เนาะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะ10โมงตรงนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะ10โมงจนถึงบ่ายโมงนะคะเจอกับพิมดาค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าจะส่งต่อให้กับน้องลูกตาลชลทิชามาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะเพื่อนเพลงหวานกันต้องขอขอบคุณกันด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยเพลงเนี้ยเพลงหล่อๆสักหน่อยนะคะอย่างที่พิมดาบอกทุกคนแหละว่าพิมดารักทุกคนนะจุบุจุบุนะคะเพลงนี้ก็เหมือนกันเขาก็อยากจะบอกเหมือนกันว่ารักเธอสุดหัวใจนะคะเพลงนี้จากพี่ก้องสหรัฐคืนนี้ดอลลาร์ฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์รักเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

สนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นับสนุนโดย Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Palsa
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะมีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคุณผู้ฟังช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับนี่เลยค่ะมาแล้วนะจ๊ะดีเจลูกตาลชนทิชานะคะนะวันนี้ก็มาพร้อมกับเพลงเพราะๆหวานๆเช่นเคยนะคะในช่วงต้นชั่วโมงของเรากับฮิตมาราธอนนะคะวันนี้เริ่มต้นมากับอยากรู้ใจจังค่ะงานจากน้องแพรรัตนพรแล้วก็ต่อด้วยคนของวันพรุ่งนี้ค่ะพี่ตั๊กแตนชลดานะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หลายๆคนชื่นชอบมากเหนือการเวลานะคะงานจากพี่หญิงทิติการนั่นเองนะคะอ่ะพูดถึงงานเพลงของเรานะคะต้นชั่วโมงฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณค่ะสิงกระบะต้องเพาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะอ่ะนะฮะวันนี้23กันยายน2569นะคุณผู้ฟังก็เข้าสู่ช่วงปลายเดือนกันยายนอีกแล้วนะคุณผู้ฟังนะคะเดือนนึงผ่านไปเร็วมากๆนะคะเดือนหน้าก็เดือน10ละ10 11 12อ่ะนะเดี๋ยวก็ผ่านไปอีก1ปีแล้วคุณผู้ฟังนะคะนะปีนี้ก็ถือว่าเป็น1ปีที่นอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราอาจจะไม่พอใจมันจะมีความสุขอยู่นะคุณผู้ฟังนะบางทีเราก็มองข้ามความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตไปเหมือนกันนะคะบางครั้งบางทีนะคะแต่ว่าสิ่งที่ตาไม่เคยลืมนะคะคุณผู้ฟังนั่นก็คือได้อยู่กับคุณผู้ฟังที่นี่นะคะเป็นปีที่2แล้วคุณผู้ฟังเร็วมากเลยอ่ะ2ปีกว่าแล้วนะคะนะปีหน้าก็เข้าสู่ปีที่3แล้วนะคะไม่น่าเชื่อเลยเอาจริงๆนะคะก่อนหน้านี้ก็มีแค่ มาฝากเพลงมาฝากเพลงมาโปรโมทเพลงมีเพลงเปิดอยู่ที่นี่แต่ว่านะคะ2ปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสนะแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็ให้กำลังใจตาลมากๆเลยนะคะกับการที่มาเป็นดีเจนะคะเป็นนักจัดรายการวิทยุที่นี่นะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ปีนี้22ปีนะคะสำหรับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะส่งความห่วงใยถึงกันเนาะอยู่กันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะนะวันนี้เช่นเคยนะคุณผู้ฟังคะอยากฟังเพลงอะไรนะคะให้เข้ากับบรรยากาศหน่อยใช่ไหมวันนี้หลายคนบอกว่าก็นะคะมีฝนตกนะคะในหลายๆพื้นที่นะคะบ้านใครฝนตกนะคะอากาศเป็นยังไงกันบ้างก็เข้ามาทักทายมาพูดคุยกันได้นะคะในทุกๆช่องทางของเราเช่นเคยนะจ๊ะอ่ะวันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งสายชิลฮิวใจนะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์กับทีมงานหลังไมค์ของเรานะคะวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้หนูนิดนึงนะคะฝากเบอร์เอาไว้ได้เลยนะคะชั่วโมงละ1สายเนาะคุณผู้ฟังนะคะ1สายแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้คุยสายหน้าไมค์เดี๋ยวจะเปิดเพลงให้นะคะเปิดให้เยอะที่สุดเลยนะคะเท่าที่เวลาของเรามีอยู่ตรงนี้2ชั่วโมงอยู่ด้วยกันถึงเที่ยงคืนนะจ๊ะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับฟังนะคะผ่านทางวิทยุนะคะเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ของเราด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะวันนี้สมาชิกมากันเยอะเลยเหมือนกันเนาะมีหลายคนเพิ่งเข้ามาครั้งแรกด้วยนะแล้วก็ห่างหายไปนานก็วันนี้แวะมาทักทายนะคะสวัสดีพี่ปรีชานะคะคุณแม่อรุณนะคะหายไวๆนะคุณแม่นะคะรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็พี่ไตรรัตน์พี่นุเจริญนะคะพี่เออินทิรานะคะแล้วก็มีพี่จุนจากพะเยาบอกมารายงานตัวครับนี่พี่ธีรพัฒน์พี่มาดาค่ะนะคะสวัสดีน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะมาเร็วเหมือนเดิมนะคะเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนหน้าห้องใช่ไหมคะนะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เดียวจรัญระโนดค่ะพี่สิริพรบอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะสวัสดีดีเจลูกตานะขอบคุณมากๆพี่หนูเพียรพี่ชนินนะคะมีใครอีกพี่สุนันทาบอกติดตามแล้วนะคะพี่ลำพึงพี่สุนิสาพี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์นะคะแล้วก็สมาชิกวันนี้มากันเยอะเลยข้อความไหนที่ตันยังไม่ได้อ่านทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคะยังไงถ้าเกิดว่ายังไม่ไปไหนเดี๋ยวพิมพ์มาอีกทีเนาะนะคะพิมพ์แชทเข้ามาอีกทีนะคะอยากจะทักทายทุกคนเลยที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะแล้วก็สวัสดีทักทายนะคะหลายๆคนที่ผ่านเข้ามาเจอทาง TikTok Live ของ DJ ลูกตาลด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็ทุกช่องทางเลยนะคะสามารถทักทายกันเข้ามาได้ ทาง SMS ของเราก็มีนะคุณผู้ฟังนะคะผมว่าใครถนัดแบบว่าพิมพ์ข้อความมือถือนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะวันนี้เข้ามาแล้วนะคะ 4:12 นี่เป็นไงล่ะนะคะบอกว่า ขอเพลงสิทธิ์ของเจ้านะคะของพี่ใหม่ไทยนะคะเจ้าเดิมเจ้าประจำน่ารักมากๆพี่คนโคราชนะคะบอกขอบคุณนะครับถ้าเปิดให้นะขอบคุณนะจ๊ะนะเดี๋ยวมีเวลาเปิดให้แน่นอนตอนนี้หลังใหม่กำลังเข้ามารัวๆเลยนะคะฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะติดตามในทุกๆโซเชียลมีเดียของทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราด้วยเพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังค่ะนอกจากเราจะมีเพลงเพราะๆนะคะมาให้ได้ฟังกันอยู่ทุกวันทุกค่ำคืนทั้งกลางวันกลางคืนตลอด24ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะคะเราก็มีกิจกรรมดีๆตลอดทั้งปีเลยนะคะสำหรับกิจกรรมมหานคร Family ในแต่ละเดือนค่ะคุณผู้ฟังนะคะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมทำอย่างไรติดตามเอาไว้ทุกช่องทางเลยนะคะเวลาเรามีกิจกรรมอะไรเนี่ยเราก็จะรีบบอกรีบอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ทราบกันก่อนด้วยนะอ่ะส่วนวันนี้นะคะเพลงเข้ามาเรื่อยๆแล้วล่ะแล้วก็อีกสักครู่นึงเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันด้วยกับสายชิลฮิวใจก่อนที่เราจะไปรับสายระหว่างรอนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจัดให้หนึ่งงานเพลงกันแล้วกันนะคะจากพี่ก้องห้วยไร่เพลงนี้แหละจะให้วัยรุ่นแน่นะฮะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวหิวใจค่ะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วใช่ไหมเอ่ยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องลูกตาล
1: พี่ขอบคุณนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่เลย
2: ค่ะ
1: อะไรนะคะ
2: ลูกตาลสบายดีนะคะ
1: สบายดีค่ะกำลังจะถามเลยว่าพี่ขอบคุณสบายดีไหมไม่ได้คุยกันนานเลยเน
2: าะนานค่ะ
1: นานเลย
2: พี่ไปอยู่เชียงใหม่ตั้งเป็น
1: ค่ะ
2: 10 วันเลยค่ะ
1: โอ้ไปเที่ยวเหรอคะหรือว่ายังไง
2: หลานไปเรียนอยู่ที่มอเชียงใหม่ค่ะไปแล้วก็เลยถือโอกาสเที่ยวเลย
1: โอ้ดีจังเลยดีจังเลยค่ะส่วนตัวคนเชียงใหม่ไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะช่วงนี้นะคะโอ้ชอบไหมคะได้ไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วชอบไหม
2: มากค่ะขนาดมองไม่เห็นเชียงชอบ
1: โอ้ค่ะค่ะได้สัมผัสอากาศใช่ไหมคะ
2: เดี๋ยววันที่10ก็จะไปอีกค่ะ
1: นี่แสดงว่าติดใจแล้วนะ
2: หลานอยู่ที่โน่นไงเป็นห่วง
1: ค่ะก็เลยถือโอกาสได้ไปหาหลานด้วยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยเนาะเปลี่ยนบรรยากาศดีค่ะพี่ขอบคุณนะคะบางทีเราอยู่ที่ไหนนานๆบางครั้งเราเปลี่ยนบรรยากาศมันเหมือนทำให้ร่างกายเราได้รีเฟรชเลยได้เจออะไรใหม่ๆเนาะ
2: ใช่
1: เนาะดีเลย
2: เยอะเลยลูกชายพาเที่ยวเยอะเลย
1: ไปไหนมาบ้างคะจำได้ไหมไปไหนมาบ้าง
2: ที่วัดพระธาตุสุเทพ
1: ฯอ๋อไปวัดพระธาตุค่ะ
2: อะไรดอยคำใช่ไหมคะ
1: อ๋อไปพาดอยคำด้วยแสดงว่าก่อนขึ้นดอยสุเทพก็ต้องได้ไหว้ครูบาศรีวิชัยด้วยไหมก่อนขึ้นดอยสุเทพก็หรอจริงจริงแล้วเดี๋ยวรอบหน้าก็ได้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าก่อนจะขึ้นดอยสุเทพค่ะเราจะเจอสวนสัตว์เชียงใหม่ก่อนแล้วก็ไหว้ครูบาศรีวิชัยก่อนแล้วก็ตรงนั้นจะมีน้ำตกห้วยแก้วด้วยนะคะเอ๊ะทำไมหนูรู้จังรู้หมดเลยเนาะเหมือนเป็นคนเชียงใหม่เน
2: าะลูกตาเป็นคนเชียงใหม่เป็นคนเมืองด้วย
1: เจ้าต้องไปเชียงใหม่บ่อยนี้เดี๋ยวอีกหน่อยต้องอู้กับเมืองได้นะพี่กอบกุลนะคะโอเควันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของพี่มนแคนหรอคะ
2: ใช่ค่ะให้น้องลูกตาลหาที่จอดใจให้หน่อยค่ะ
1: โอ้โหสงสัยจะได้ไปจอดที่เชียงใหม่นะพี่ขอบคุณนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้จัดให้นะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะโอ้สงสัยจะได้ไปจอดที่เชียงใหม่แน่

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อยากมีที่จอดใจนะคะงานจากพี่มนแคนกันคูนนะคะขอบคุณอีกครั้งสำหรับสายหน้าไม้ของเราค่ะพี่กอบกุลนะคะจากลาดพร้าวใกล้ๆนี้เองนะนะคะก็สำหรับใครที่อยากคุยสายหน้าไม้เหมือนพี่กอบกุลเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาจองสายเอาไว้ได้นะคะส่วนเพลงไหนถ้าเกิดว่าไม่ได้คุยสายหน้าไม้เดี๋ยวจะพยายามเปิดให้นะคะให้ได้เยอะที่สุดด้วยนะคะตอนนี้มีเพลงทยอยเข้ามาเยอะเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อในช่วงนี้ทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวนะข้อความหายไปไหนแล้ว นะเตือมีใครเข้ามาเพิ่มไหมนี่ไงนะพี่เบนซ์วังเคียนนะบอกว่าถ้าไม่ได้ฟังทางโทรศัพท์วิทยุก็เปิดมาในไลฟ์ด้วยนะคะได้เลยนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ทุกช่องทางเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคะนะคะพี่วิชัยแล้วก็ใครอีกพี่ตุ้มหรือเปล่าแองเจิลตุ้มนะบอกขณะนี้ฟังน้องลูกตาลเรียกชื่อค่ะโอเคค่ะขานชื่อแล้วเรียบร้อยเช็คชื่อแล้วนะคะเหมือนแบบว่าเข้าห้องเรียนเลยใช่ไหมคะสวัสดีคุณแม่รัตนานะคะพี่ประธานพี่นักรบพี่บอนวีนะบอกอยากฟังน่ารักอย่างแรงของโยเนียด้วยโอ้เพลงนี้น่ารักนะนะแล้วก็มีพี่อเนกจากศรีสำโรงสุโขทัยนะคะพี่พรศักดิ์หรือเปล่านะสวัสดีค่ะนะพี่ธีรพัฒน์บอกตั้งใจเรียนกับคุณครูลูกตาลแบบสุดๆไปเลยโอ้แบบนั้นเลยนะนะคะทักทายจากครูแฮมนะคะจากอเมริกานะคะนะมีพี่ๆแฟนรายการหลายท่านนะคะที่ติดตามฟังทางออนไลน์แล้วก็จะอยู่จากทางต่างประเทศนะขอบคุณมากๆแล้วก็เวลาค่อนข้างที่จะต่างกันนะคะบางคนก็ต่าง6ชั่วโมงฝั่งยุโรปมี5ชั่วโมง6ชั่วโมงในบางเดือนด้วยบางคน12ชั่วโมงก็มีนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะบางคนทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนี่แหละนะคะแฟนตัวจริงแฟนพันธุ์แท้พี่ชนินบอกว่าฟังมา 5-6 ปีแล้วค่ะแต่ว่าไม่เคยขอเพลงเลยอยากฟังเพลงสาวลำปางสาวลำปางของใครเอ่ยนะบางทีชื่อเพลงซ้ำกันนะคะยังไงก็พิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมให้ตานิดนึงนะนะคะเผื่อจะได้หาเพลงได้ถูกใจได้ตรงใจเนาะนะสวัสดีป้าเดฟนะคะพี่วิจิตนะน้องหนูดีเต้นมาเลยนะคะส่งสติกเกอร์มาพี่สุภวัฒน์พี่เบรเบดนะขอบคุณมากๆเลยบางคนที่ฟังหลายช่องทางนะคุณผู้ฟังนะเปิดไลฟ์ด้วยวิทยุด้วย TikTok ด้วยนะคะไม่ได้เลยต้องครบนะคะทุกช่องทางแต่ว่าวิทยุกับทางไลฟ์ของทางเพจเราอาจจะมีเหลื่อมกันเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะก็เอาที่สะดวกได้หมดเลยได้หมดเลยนะคะแค่เปิดมาฟังก็อุ่นใจแล้วเราได้อยู่ด้วยกันนะคะสวัสดีพี่หนึ่งรงก๊อกด้วยนะคะจากสุวรรณภูมิเนี่ยจะทักทายมาทาง Facebook นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้จัดเพลงให้ต่อเลยค่ะพี่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเอาหายไปน่ะล่ะพี่อยู่ไหนพี่อนันต์จากโคราชฝากเพลงนี้เข้ามานะฮะรอดอกนิ้วบานแจ็คธนพลค่ะจัดให้ค่ะ

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากรอดองิ้วบ้านงานจากพี่แจ็คธนพลที่จบไปนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจัดบันทึกการแสดงสดสนุกสนุกให้ฟังนะคะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าต้องขอขอบคุณค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะงานเพลงสนุกสนุกจากน้องแอมชนทิชาคนชื่อนี้นี่คนหน้าตาดีนะอ้าวจริง

0: ขอบคุณค่ะมหาน
1: ครแลนด์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซังสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โอนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

ไม่ต้องเป็นแฟนเก็บนะคะงานจากนัทกฤษณ์ไอ้นัทของเฮานี่ประเดี๋ยวนี้เปิ้นมีวงเปิ้นเนอร์โด่งดังนะคะนะชื่อวงว่า The Per นี่เป็นแบบห้องเพลงกำเมืองโตยแล้วก็เพลงอื่นๆด้วยเยอะแยะเลยนะคะก็ไปติดตามกันได้เผื่อว่าใครที่คิดถึงเสียงของไอ้นัทนะเจ้านะเพลงนี้ฝากมาจากลุงน้อยนะคะลุงน้อยโทรมาจากประจวบคีรีขันธ์เลยนะคะฝากมาทาง022481366นะคะชั่วโมงนี้เพลงใครที่ฝากเข้ามายังไม่ได้เปิดนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเพิ่มเติมให้นะคะส่วนใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายด้วยโทรมาได้ที่เบอร์เบอร์เดิมของเรานะคะที่02248แล้วก็1366นะคะหนูเชื่อเลยว่าหลายคนนี้เมมไว้แล้วอะเมมไว้ในเครื่องแล้วนะคะกดได้เลยบางครั้งโทรมาถ้าเกิดว่าไม่มีใครรับหรือสายไม่ว่างอาจจะรอแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยฮะดีเจค่อนข้างฮอตนิดนึงก็สายชนกันนะคะนอกจากสายชนกันแล้วรถไฟชนกันด้วยหุยพูดไปใครจะเชื่อเอ้ยใครจะเชื่อว่าโสดหน้าตาขนาดนี้ให้คนอื่นพูด แต่อยู่ตรงนี้อยู่คนเดียวไงคุณฟังไม่มีใครแย่งไม่มีใครเถียงหนูก็พูดอยู่คนเดียวจะชมตัวเองก็ชมได้เพราะว่าไม่มีใครขัดนะคะ เป็นอย่างนี้นี่คือข้อดีนะคะของการจัดรายการวิทยุอยู่คนเดียวนะคะอยากจะพูดอะไรอยากจะชมตัวเองอยากจะอวยตัวเองเออก็พูดไปนะแฟนๆในไลฟ์เริ่มมาอะไรเอ่ยนะคะส่งสติกเกอร์มารัวมากเลยสวัสดีพี่สังสุราษฎร์ด้วยนะคะส่งสติกเกอร์แมวมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวคิดตังค์นะคะส่งมาเยอะขนาดนี้ไม่เห็นข้อความคนอื่นเลยอะนะมาเยอะขนาดนั้นล่ะนะทักทายนะจ๊ะ

0: นะใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะอยากจะผ่านเข้ามาทักทายกันสักหน่อยนึงนะคะพิมพ์ข้อความก็ที่เพจของเรานะคะสมาชิกเยอะมากไม่เหงาแน่นอนเผื่อว่าดึกๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะคุยกับใครสักคนนึงนะคะแล้วเราก็ยังโสดอยู่ด้วยอะไรอย่างงี้เข้ามาได้นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจในช่วงนี้นะคะจัดงานเพลงของพี่พงษ์สิทธิ์คัมภีร์กันละกันสุดใจเอากันแบบสุดๆไปเลยที่สุดเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อนะจ๊ะกับดีเจลูกตาลชนิชาห้ามหมุนไปไหนเด็ดค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: 23นาฬิกา3นาทีพอดีเลยคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะรู้สึกว่ายิ่งดึกแล้วก็ยิ่งหนาวนะคะแล้วก็จะหนาวมากเป็นพิเศษสำหรับคนโสดนะคะ อีกแล้วพูดเรื่องนี้อีกแล้วน้องๆแบบไม่เชื่อทำไมล่ะเห็นแบบนี้นะคะไม่มีเหมือนกันนะอย่ามาแบบนั่นคุณอย่ามาขิงสิคุณอย่ามาขิงใส่กันอย่างนี้นะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะเอาล่ะเนี่ยชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังก็เริ่มต้นกันกับพาริดเพลิงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจากสกลนครค่ะสวัสดีค่ะพี่คัมเพียน
3: สวัสดีครับพี่วิชาครับ
2: โอ้โหเสียงหนักแน่นเข้มแข็งแข็งแรง
3: ก็เป็นหนุ่มก็เป็นหนุ่มเลยครับ
2: นี่สุดยอด
3: เป็นแฟนเลยครับ
2: นี่ไงนี่อีกแล้วเนี่ยเห็นไหมนะเดี๋ยวก่อนนะพี่คำเพียรเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมคะถูกไหมเราเคยคุย
3: เคยคุยแล้วนานแล้วครับ
2: นานแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะหายไปตั้งนานเลยล่ะ
3: ผมก็นอนฟังอยู่อย่างนี้นะครับตอนกลางคืนนะครับ
2: จ้าสบายดีนะพี่คำเพียรนะ
3: สบายดีครับ
2: สบายดีวันนี
3: ้ไม่ร่ำรวยครับ
2: ไม่เป็นไรเอาแบบอยู่สบายสบายก็พอแบบพอมีพอกินเนาะพี่เนาะนะคะมีความสุขดีกว่าทุกๆวันนะคะสุดท้ายแล้วนะเราก็เนาะอยากจะมีชีวิตที่ดีมีความสุขนั่นแหละนะพี่คำเพียรนะคะบางครั้งเงินทองนะมันก็มีแหละมันต้องใช้นะคะแต่มีนะคะมีมากไปเดี๋ยวเครียดอีกไม่รู้จะเอาไปทำอะไรไงมันเยอะเกิน
3: วันนี้ว่าจะเอาสัก12ล้านอยู่นี่แหละ
2: รอ12แล้วแล้วมีเลขยังในใจมีหรือยังฝันหรือยัง
3: มีแล้ว
2: แล้วโอ้โหไม่ได้นะห้ามบอกใครเดี๋ยวเลขเคลื่อนพี่คำเพียรห้ามบอก
3: 2ตัวพอ2ตัวพอ060
2: เหรอไปเอาจากไหนมาม
3: ันได้มาโดยอัตโนมัติน่ะ
2: เอาละคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาละนี่หลายคนจดแล้วนะหลายคนจดตามแล้วนะจริงๆโอเคได้ๆนะคะ
3: ก็เหมือนกับบอกน้องแป้งวันนั้นน่ะน้องแป้งอายุเท่าไหร่32ปีก็บอกเขา 3,200 น้องแป้งมันดันไปออกจริงๆมั้ย
2: ออกเหรอ
3: จะออกทั้ง3ตัวเลย
2: เหรอโอ้โห
3: นานแล้ว
2: เหรอนานแล้ว
3: ตั้งแต่ต้มยังไม่ตายน่ะ
2: นั่นเอาละ
3: ต้มยังไม่เสียน
2: ่
3: ะแล้วก็ไอ้ต้มเสียเขาผมก็บอกเขา14พอสอเกิดริบปั๊บน่ะก็ออกเสืออีกอ่ะไม่ออกอีก
2: เอาละหนูเริ่มมีความหวังละพี่คำเพียรส่ง SMS มาบอกได้นะคะงวดหน้านะเผื่อถ้าเกิดว่าโทรไม่ติด
3: ผมทำไม่เป็นครับเลยเพื่อนผมทำไม่เป็น
2: หนูหยอกเล่นหนูพูดเล่นโอเคอ่ะว่ากันไปนะคะวันนี้บอกอยากฟังรังสีเสรีชัยเหรอคะ
3: ครับผมรอวันน้องตาว่างครับ
2: รอน้องวันหนูว่างเลยเหรอ
3: ใช่ครับจะให้มาเลี้ยงควายด้วยนะครับ
2: นี่อย่าไปว่านะปีนี้ปีล่าสุดเนี่ยหนูเพิ่งต้นเมื่อช่วงต้นปีหนูไปถ่ายชีวิตโคกระบือมาปีนี้กระบือหรือว่าควายเนี่ยนะ 30,000 นะคะคุณผู้ฟังตัวหนึ่งนะคะใช่ไหมพี่ 30,000 นะคะบอกเลยวัว 28,000ควาย 30,000 นะคะตัวหนึ่งนะคะซื้อใหม่เนี่ยค่ะนะคะ
3: ตัวเล็กมั้งสงสัยตัวเล็กหรือเปล่า
2: อันนี้เป็นแบบว่าที่ฟาร์มที่เขาไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วก็ให้กับค่ะเกษตรกรคือหนูจะมีแบบว่าที่ทำบุญอะไรอย่างเงี้ยกับทางมูลนิธิอย่างเงี้ยอยู่ทุกปีแล้วก็จะมีการอัปเดตเงี้ยก็เลยบอกนะราคาสูงขึ้นทุกปีเลยเกือบทุกปีเลยเหมือนกันนะพี่ก็เลยจะบอกว่าใครที่มีเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะ
3: ตังก็ถ่ายมาให้ผมเลี้ยงไว้ให้ด้วยสิครับ
2: อันนี้ถ่ายให้กับเข้ากับโครงการของทางหลวงของทางกรมปศุสัตว์นะคะให้เกษตรกรเขานำไปใช้ตามระบบทำบุญนะคะจ้ะโอเคเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับรอวันเธอว่างรังสีเสรีชัย
3: ครับผมให้แฟนเพลงทุกคนเลยนะครับ
2: ได้เลย
3: มอบให้แฟนผมคนที่เขาจากเขาไปเอาแฟนใหม่นะครับ
2: มันผ่านไปแล้วไม่เป็นไร
3: ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
2: ครับผมอ่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะเดี๋ยวพี่คำเพียรพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
3: ครับผม
2: ค่ะอ้าวขอขอบคุณ
3: ขอขอบคุณ
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: ขอบคุณมากเลยรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
3: เดี๋ยวเช็คกันนะครับ
2: ครับผมสวัสดีค่ะ
3: ครับ
2: โอ้โหสุดยอดเลยน่ารักมากนะพี่คำเพียรจากสกลนครนะคะมาค่ะในช่วงนี้พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะสี่งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาเอาจัดไป

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: จริงๆแล้วจบเพลงนี้ต้องต่อเลยนะพกเมียมาด้วยเหรอชะพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยมันต้องอะไรป่ะมันเกิน4เพลงอ่ะคุณฟังเดี๋ยวมันจะไหลจะพัก5จะพัก6 7 8 9 10ยาวไปละนะคะแต่อารมณ์ค้างอยู่นะเมื่อกี้ไปถึงดีเจนะคะสี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะที่จบไปนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะจัดให้เลยแบบสนุกแบบลูกทุ่งค่ะที่จบไปกับไม่อยากพกเมียนะคะในเวอร์ชันที่คุณ MC2 นะคะชวนพี่เอกนะคะเอกชัยศรีวิชัยนะมาฟีเจอริ่งด้วยกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีหนุ่มราชพัฒน์ค่ะพี่ดำรงวงทองหนุ่มอบต.ค่ะพี่ชนน่ะพี่ชาตินะครับเพลงนี้ฝากมาจากพี่หนุ่มจอลำพูนแล้วก็รอวันเธอว่างรังสีเสรีชัยนะคะต้นขบวนพาเรทของเราจากสายหน้าใหม่พี่คำเพียรจากสกลนครนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยเพลงเยอะมากวันนี้นะคะเดี๋ยวจัดให้ต่อเลยก็แล้วกันเหมือนอารมณ์ค้างทักทายก่อนเดี๋ยวไปฟังเพลงนะสวัสดีพี่ประธานนะคะทักทายคุณแม่รุนอีกครั้งนึงนะคุณแม่พักผ่อนเยอะๆนะคะนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้มาใช่ไหมนะคะไม่ค่อยสบายคุณแม่หายไวๆนะคะมีใครอีกนะคะพี่ธีรพัฒน์ถามว่าคุณตาลกทม.อากาศเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฝนตกนะคะเกือบทุกวันเลยทุกวันแหละนะคะแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะสวัสดีพี่นิรันดร์พี่เอกรินทร์พี่แก้วพี่จรัญทองบัวนะคะพี่หนูเพียรบอกอุบลฝนตกจ้าน้องลูกตาลอันนี้พี่หนูเพียรเมื่อกี้พี่คำเพียรโอเค จำสลับกันแล้วก็พี่ฮารุณหามะนะจ๊ะทักทายมายามดึกเลยนะคะตอนนี้ไม่มีใครส่งสติ๊กเกอร์ได้เท่าพี่สังสุราษฎร์อีกแล้วตอนนี้เอ้าน้องหนูดีสู้หน่อยเร็วสู้หน่อยส่งมาสู้หน่อยนี่ทุกวันนี้นะแข่งกันนะคะใน Facebook เนี่ยแข่งกับแฟนๆแข่งกันส่งสติ๊กเกอร์เอาจริงสวัสดีค่ะบอกสมุดประการชัดเจนเลยขอบคุณมากค่ะแล้วก็สวัสดีพี่คิวเองด้วยนะคะนะเอาละเกิดเขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์แบทเทิลนะคะส่งแข่งกันสนุกอ่ะชอบนะคะก็สวัสดีทักทายนะคะคุณผู้ฟังที่เข้ามาติดตามผ่านทางไลฟ์ของเรานะคะแล้วก็ที่ฟังกันยาวๆเลยนะคะผ่านทางวิทยุด้วยนะคะฟังได้ทุกช่องทางเลยสวัสดีพี่วรวุฒิด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะคะทักทายกันเข้ามาได้นะจ๊ะอ่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกฟังเพลงช้าๆสักเพลงนึงละกันที่พี่หลุยจากบางแคเขาฝากมานะคะน่าจะพี่เบาวีนะคะมาเป็นพิเศษสำหรับนักสู้

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อค่ะจอคิวฮิตในงานในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจากพี่เบาวีมาที่พี่นุ้ยสุวินาเศร้าตายนะคะที่จริงใจด้วยนะฮะงานเพลงใหม่ล่าสุดจากนุ้ยสุวินานะคะกับพี่บ่าวน้องสาวจริงใจนี่พยายามจะอ่านให้เป็นสำเนียงใต้พี่บ่าวน้องเศร้าจริงใจนะเอ้ยวิเกือบได้เกือบได้พอมีใครบอกนะบอกตัวเองผีบ้าวน้องเศร้าจริงใจได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อะงานเพลงนี้นะคะคำร้องทำนองโดยคุณอนนท์เปล่งจำรัดนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยชานรงค์กลิ่นสีสุกอะไปฟังเพลงนี้เลยอีกทีผีบ้าวน้องเศร้าจริงใจ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: มากันต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้เลือกมาเป็นนี่เลยค่ะฮิตที่17นะคะแผลใหม่นะคะที่เป็น cover version นะคะจากน้องหมิวรัชดาพรนะคะลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะคะมีหลายคนถามเข้ามาก็อ่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้แล้วก็ต่อด้วยฮิตที่19นะคะบุญพลาบ่ฮอดอ้ายแมนพิสิทธิ์พงษ์จากแบมบูบี2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นอกเจอนอกใจนะคะงานสนุกสนุกจากน้องแบมพิชยานินนะคะฝากมาทางหลังไมค์จากน้องหนูดีปทุมธานีนะคะแล้วก็เป็นศิลปินอีกหนึ่งท่านเลยที่เพิ่งมาร่วมกิจกรรมของเรานะคะกับฟู้ดแอนด์ไรท์จอดรถบ้านโดยสารรถกินนะคะก็สนุกสนานมากเลยนะคะนอกจากน้องแบมแล้วก็มีอีกหนึ่งสาวนะคะน้องเอมเอมปวีด้วยก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณทางแกรมมี่โกด้วยนะก็กิจกรรมนี้นะคะสนุกสนานกันมากๆเลยก็ถือว่าเป็นความทรงจำดีร่วมกันนะคะผู้โชคดีนะคะแฟนรายการนะศิลปินแล้วก็รวมถึงดีเจด้วยนะคะวันนั้นก็มีพี่จิ้งนะคะผอ.วสุเลิศจัญญานะคะลูกตาลแล้วก็น้องเมธิชาด้วยสนุกสนานเลยนะคะฟังเพลงกินข้าวนะคะแล้วก็ไปทำบุญไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะเจ๊สีสามโคกนะคะแล้วก็ยังมีกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะคะวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองนะคะซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานและน้ำผึ้งสยามบีซีเครดค่ะใครที่พลาดกิจกรรมไปเดี๋ยวติดตามกิจกรรมได้นะคะห้ามพลาดเลยนะรอบหน้าเนี่ย
1: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายด้วยงานของพี่เบิร์ดธงชัยกับเพลงจะได้ไม่ลืมกันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชา4ทุ่มเจอกันวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: ียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: แล้วจ้ามาแล้วจ้า3ผลงานเพลงนะคะจัดให้ต้นชั่วโมงนะคะรอเป็นคนถัดไปจากตั๊กแตนชลดาอันนี้คือดักนะดักสาเหตุที่ต้องเปิดดักเพราะว่ามีคนขอตั๊กแตนทุกวันเลยก็เลยดักไว้ก่อนว่าถ้าขอเมื่อไหร่จะได้บอกว่าอ๋อเปิดแล้วค่ะเปิดต้นชั่วโมงแล้วค่ะอดฟังแน่ค่ะอย่างงี้นะคะถ้าอ้ายหน้าใหม่นะคะจากเต้ยอภิวัฒน์ค่ะและปิดท้ายด้วยโดดิดองจากไทยบ้านฟิชเชอริงกับ BNK48 นะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะก็ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: เที่ยงคืน18นาทีนะคะอยู่กับเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชาใช่ไหม วันใช่ๆๆเห็นรถเห็นแต่รถแต่วันนี้ไม่เจอคนเพราะว่าน่าจะลงลิฟต์ขึ้นลิฟต์สลับกันพี่ลูกตาลลงมาเราขึ้นไปไงเออแต่เราเห็นแล้วอะว่าลิฟต์กำลังลงมาจริงๆครั้นจะรอยืนรออีกสักนิดนึงก็จะได้คุยกันจะได้เจอกันแต่ก็มันรีบแล้วเนาะเออนะเพราะว่าการจัดวิทยุนะคะเป็นอะไรที่นับวินาทีดังนั้นเราจะเห็นคุณค่าของเวลาทุกวินาทีจริงๆเนาะและยิ่งทำกู้ภัยด้วยเนี่ยก็จะรู้เลยว่าในแต่ละวันนะคะเออจริงๆวันนี้เพิ่งเจอผู้เสียชีวิตมาด้วยนะแบบขับรถผ่านนี่แหละนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับภาพที่น้องไม่เห็นในวันนี้นะคะแต่ก็อยากจะบอกอย่างทุกวันที่เคยบอกไปนั่นแหละว่าให้รักกันไม่ยังหายใจเนาะอย่าให้ความอคติความบาดหมางในแต่ละวันที่เราแบบเอ้ยดันพูดจาไม่ดีใส่กันระหว่างสายกันไปเนี่ยกลับมาทำร้ายเราในวันที่เขาต้องจากไปเนาะมันเป็นวันที่เราแบบแค่นี้เองอะแค่คุยกันดีๆก่อนออกจากบ้านแค่นี้เองน่ะแค่นั้นเองใช่ไหมล่ะสวัสดีด้วยนะคะมี FC จากน้องต้นข้าวสุปิยาเข้ามาด้วยนะสวัสดีด้วยนะคะถ้าอยากจะฟังเพลงน้องต้นข้าวต้องโทรศัพท์มาแล้วนะเนี่ยตอนเนี่ยนะคะรอสายอยู่นะ022481366ค่ะ022481366นะคะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์อยากจะขอเพลงไหนเป็นพิเศษมอบให้ใครเป็นพิเศษก็โทรศัพท์กันเข้ามาได้1สายนะ1สายตอนนี้เป็นการรอสายหน้าไมค์ใครที่อยากจะพูดคุยรีบโทรมาเลยนะนะคะเดี๋ยวให้เวลา3นาทีนับถอยหลังเพื่อจะรับโทรศัพท์วันนี้มีน้องกวางรอรับสายอยู่นะคะทักทายคุณผู้ฟังทาง Mcord Radio Network 41สถานีทั่วประเทศรวมถึง Facebook Live Fanpage และ TikTok ส่วนตัวของน้องเมย์ด้วยนะเอาล่ะผลงานเพลงนี้ค่ะนัดพบหน้าอำเภอจากพี่เอิญนะแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่กันจ้า

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่จ้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
2: เด็กชายช่างรถครับผม
1: เด็กชายช่างรถโอเคเลยพี่ช่างรถนะเออนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างกิจการ
2: ก็ดีครับ
1: ทำไมใช้เข้ามาก็ดีล่ะแล้วต้องบอกว่าเคยดีมากเลยครับ
2: ครับผม
1: แล้ววันนี้พร้อมจะโปรโมทร้านหรือยังอ่ะ
2: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ
1: เอ้ยเราต้องโปรโมทสิเราจะได้มีลูกค้านะ
2: ถ้าเกิดว่าระบบไฟเสียก็มาซ่อมได้ครับที่บ้านหนองเม็กครับผม
1: นี่นะถ้าใครที่ระบบไฟใช่ไหมเน้นไปที่ระบบไฟเนาะ
2: ระบบไฟอิเล็กทรอนิกส์ครับผมสองอย่าง
1: ครับผมกับอิเล็กทรอนิกส์มีสองอย่าง
2: ครับผม
1: แถวอะไรนะช่องอะไรนะ
2: ซ่อมระบบไฟกับอิเล็กทรอนิกส์ครับผม
1: แถวไหนนะแถวไหนขออีกที
2: บ้านหนองเม็กตำบลหัวเรือครับผม
1: บ้านหนองเม็ก
2: ตำบลหัวเรือ
1: ตำบลหัวเรือ
2: ครับผม
1: อำเภออ
2: ำเภอเมืองครับ
1: อำเภอเมืองจังหวัดอุบล
2: อุบลราชธานีครับ
1: โอเคก็นี่ไงเราจะได้แบบบอกให้มันละเอียดหน่อยนะเดี๋ยวคนเข้าไปแล้วเขาหาไม่เจอว่าชื่อร้านก็ช่างรถเลยเนาะ
2: ครับ
1: ครับผมจำได้เออแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: อยากฟังเพลงขอกำลังใจครับของนุ้ยเล็กกะกาครับผม
1: ได้สิได้กำลังใจเลยส่งให้เต็มๆเลยนะเนี่ย
2: ครับขอบคุณคร
1: ับ เป็นยังไงครับวันนี้เหนื่อยไหม
2: ก็ไหนก็ไหนไม่มาเท่าไหร่ครับงานพวกนี้มันเบาครับผม
1: จริงเหรอ
2: ใช้ความคิดครับผม
1: เอ้ยแต่ว่าใช้ความคิดก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เหนื่อยนะ
2: ครับก็เหนื่อยความคิดครับ
1: เออมันก็เหนื่อยใช้สมองเหนื่อยโอ้ยจริงๆเหนื่อยกายไม่เท่าเหนื่อยใจนะจริงถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้ความคิดเยอะๆบางทีเนี่ยก็เขาก็ถึงเรียกว่าความคิดบางทีสมองของเราก็เป็นกีฬาได้เหมือนกันนะ
2: ครับผม
1: เออเคยเห็นใช่ไหมที่เขาแข่งพวกกีฬาที่ต้องใช้ความคิดอ่ะ
2: ครับ
1: เออมันก็ถือว่าเป็นการออกกำลังบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันก็ทำให้ร่างกายของเราเหนื่อยล้าได้เหมือนกันยังไงก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะ
2: ครับผมวันนี้ก็ซ่อมทีวีไม่ได้ครับผม
1: อะไรนะ
2: จอมันเสียไม่ได้ซ่อมทีวีให้เขาม
1: ันอาจจะเป็นบางส่วนที่เราอาจจะคาดไม่ถึง
2: ครับ
1: ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็ซ่อมได้แหละ
2: คร
1: ับ ไม่เหนือบากกว่าแรงแค่ไปเรียนเพิ่มเติมเจอตรงนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะเก่งขึ้นในทุกๆวัน
2: ครับผมเป็นประสบการณ
1: ์
2: คร
1: ับ ใช่สุดยอดเราไม่มีใครเก่งแต่เกิดอยู่แล้ววันแรกเราก็ซ่อมอะไรไม่เป็นเลยเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมเออเราต้องแบบให้โอกาสตัวเองในการเรียนรู้

0: นะคะขอกำลังใจอันนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: ผมมอบให้ช่างออสบ้านหนองมุกครับผม
0: ครับมีใครอีกไหมครับ
1: มีแค่นั้นครับผม
0: น่ารักน่าเอ็นดูจังเลยเอ้ยงั้นเอากำลังใจจากคุณผู้ฟังจากน้องเมย์ไปด้วยนี่มีแต่คนบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะครับนี่เห็นไหมน่ารักนะคะได้เลยผลงานเพลงนี้นะเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่ยังไม่อาบน้ำรีบไปอาบน้ำเร็วๆจะได้สดชื่นนะคะและแนะนำว่าจะต้องอาบด้วยซุกสกินสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดด้วยนะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกค่ะทั่วร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นล่างหน้าก็ได้สระผมก็ดีนะคะอุ้ยตั้งแต่หัวจดเท้านี่สบายสะอาดสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยค่ะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรโมชั่นนี้สุดพิเศษเลยซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีไปเลยนะจ๊ะกับครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองอีก10มิลลิลิตรค่ะอีก8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นนี่นะแถมๆจุกๆไปเลยราคานี้ราคาดีราคาเดียวค่ะ999บาทนะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990หรือจะแอดไลน์ก็ได้ที่แอดชอบมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้มหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้ให้พี่การตองขึ้นเวทีแต่มาในผลงานเพลงที่มีชื่อว่าฮักอ้ายไพ่เด้งดึง
3: ฮะแมนบอกโอเคค่ะคุณพี่ค่ะเด้งให้สุดเพราะว่าเหงื่อออกแล้วก็เต็มที่เลยนะพี่นะ

0: ปรบมือให้ตัวเองดังๆหน่อยค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียว

0: องปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัย

0: โดยเมทิชาม
1: าแล้วนะคะช่วงนี้มารักตัวเองกอดตัวเองแต่อย่างที่บอกว่าหลายๆครั้งบางครั้งเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรารักตัวเองไม่เป็นจริงไหมบางคนรักตัวเองไม่เป็นเพราะว่ามันรู้สึกว่ายากมากเลยเราเกิดมาตั้งแต่เล็กเราอาจจะถูกเรียนรู้ถูกสอนมาว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราคำนี้ได้ยินบ่อยมากได้ยินมาตั้งแต่เล็กนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยที่คุณพ่อคุณแม่สอนเราแบบนั้นนะคะแต่ว่าเราอะแค่แบ่งความรักมาให้ตัวเองไม่เป็นเท่านั้นเองบางครั้งเราถูกสอนอย่างพี่คนโตก็ถูกสอนให้รักน้องอย่างคนที่เป็นลูกคนเล็กก็สอนให้รักพ่อรักแม่รักก็เพื่อนรักอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้แหละมันถูกสอนให้รักคนอื่นเสมอไม่เคยมีใครสอนบอกว่าให้รักตัวเองเยอะๆนะลูกแบบตั้งแต่เล็กอ่ะไม่มีนะถ้าเป็นรุ่นหนูเนี่ยไม่มีแต่ถ้ารุ่นใหม่ๆนะเด็กเจนแบบอัลฟาเจนซีอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างที่สอนให้รักตัวเองตั้งแต่เล็กแต่เราอ่ะรุ่นตั้งแต่เจน Y เจน X เจนไปแบบเบบี้บูมเมอร์อะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะไม่ได้สอนให้รักตัวเองแต่จะสอนให้รักพวกพ้องรักพี่น้องรักชาติรักตระกูลรักหวงแหนอะไรไม่รู้แหละ แต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่เราจะต้องเรียงลำดับให้ถูกต้องว่าอะไรควรมาก่อนมาหลังถ้าอะไรที่มันเหนือบากกว่าแรงอะไรที่มันทำให้ชีวิตของเรามันลำบากยากเย็นอ่ะก็ไม่ต้องนะเพราะไม่ต้องรู้สึกผิดด้วยเพราะว่าคนเราเกิดมาคนเดียวเราเกิดออกมาเนี่ยคนเดียวตายก็ตายคนเดียวเนาะมันไม่มีทางจะแบบว่าโอ้ยตายแล้วก็อุ้ยไปด้วยกันเจอกันที่ชาติหน้าแล้วจูงมือกันไปมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนอยู่แล้วสุดท้ายแล้วขนาดเผาเองเขาคนละศาลาคนละรอบคนละวัดคนละอะไรอย่างนี้เลยอะถูกไหมดังนั้นนะคะจริงๆการให้คุณค่ากับชีวิตมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเราไม่รู้หรอกว่าโลกหน้ามันมีไหมเหมือนที่ชอบมากๆเลยมีคนเคยบอกว่าเรารู้ไหมว่าชาติหน้ามีจริงไม่รู้หรอกแต่เรารู้ว่าพรุ่งนี้มีจริงไหมก็ไม่รู้อีกอะเพราะว่าถ้าวันนี้เราเกิดตุยไปซะก่อนอะพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่มีจริงก็ได้สำหรับเราดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้การรักตัวเองให้มากๆคุณผู้ฟังอะไรที่ลำบากยืมเงินอย่างเงี้ยอะมีคนมายืมเงินเราอาจจะรู้สึกผิดก็ได้เพราะว่าอุ้ยเขาลำบากจังเลยเขานั่นจังเลยนั่นจังเลยแต่เขาไม่ได้สงสารเรานะอย่าลืมเขาไม่ได้สงสารเขาไม่ได้มาช่วยเราหาเงินเขาไม่ได้เห็นเลยนะว่าตอนเราหาเงินมันได้มายากลำบากยังไงเพราะบางคนเขาก็จะพูดอ้างว่าคุณเกิดมาโชคดีกว่าเขาคุณหาเงินได้เก่งกว่าเขาคุณเรียนรู้มากกว่าเขาคุณเก่งกว่าเขาคุณหน้าตาดีกว่าเขา108,900ที่มันจะเป็นข้ออ้างแต่คุณอย่าลืมนะว่าการที่คุณจะเก่งได้ขนาดนี้คุณก็ต้องฝึกฝนคุณก็ต้องฝึกปรือดังนั้นอะไรก็ตามที่มันจะทำให้ตัวเองแบบลำบากอย่ารู้สึกผิดที่จะปฏิเสธนะคะการปฏิเสธที่ง่ายที่สุดคือการที่จะพูดกลับไปว่าไม่สะดวกมันเป็นคำที่ง่ายที่สุดแล้วไม่สะดวกแล้วถ้าสมมติเขาถามว่าไม่สะดวกยังไงอ่ะก็ไม่สะดวกอ่ะจะถามว่าอะไรก็ไม่สะดวกอ่ะตอบคำนี้คำเดียวได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดใดๆเนาะอ่ะช่วงนี้นะคะสาระดีๆกับน้องเมธิชาค่ะก็จะบอกว่าหลายๆครั้งมีคนที่หิวใจด้วยการเลี้ยงสัตว์เนาะเลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน้องแมวเลี้ยงกระรอกเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์เลี้ยงนกแก้วเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรก็ไม่รู้แหละมีหลากหลายเอกโซติกเพทต่างๆเนาะหมาแมวด้วยแพะด้วยเดี๋ยวนี้โอ้คนเลี้ยงอะไรแปลกๆเยอะเลยนะหมูแคระแต่หลายครั้งนะคะที่เวลาที่เขาอยู่กับเราอ่ะมันจะต้องมีระยะเวลาเหมือนคนนี่แหละเนาะเขาก็มีระยะเวลาของเขาบางตัวอยู่10ปีบางตัวอยู่20ปีบางตัวอยู่กับเราได้15ปีบางตัวปีเดียวก็เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าการสูญเสียสัตว์เลี้ยงนะคะมันเป็นความโศกเศร้าที่หลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงว่ามันรุนแรงเนาะเพราะว่าเราเลี้ยงเขาเหมือนกับเลี้ยงกับคนในครอบครัวบางคนไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าเขาบางคนเลี้ยงเป็นลูกอะเลี้ยงหมาเหมือนลูกอ่ะมีชุดมีเสื้อผ้าให้ใส่ให้อาหารทุกวันแล้วหมามันก็จะแบบแบ๊วๆเนาะมานั่งตั้งใจฟังเราอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคือสิ่งมีชีวิตหนึ่งสิ่งดังนั้นอย่ามองเขาเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงเนาะมันก็จะบางคน

มองเป็นสัตว์แค่สัตว์อะสัตว์เลี้ยงสัตว์ตัวหนึ่งใช่ไหมเราสามารถทำอะไรกับเขาก็ได้นู่นนี่นั่นแต่หลายคนเลี้ยงสัตว์โดยให้เขาเป็นสมาชิกในครอบครัวสัตว์เลี้ยงก็เลยคือเพื่อนที่อยู่เคียงข้างมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวในชีวิตเลยก็ได้ที่มีหรือความรักที่ไร้เงื่อนไขคือพวกเขาไม่เคยตัดสินเราไม่ว่าจะยากดีมีจนหมาบางตัวไม่รู้หรอกว่าเจ้าของจนแค่ไหนอ่ะอยู่ข้างถนนใช่ไหมบางคนโฮมเลสเงี้ยคนที่ไร้บ้านเงี้ยเขาก็มีสัตว์เลี้ยงของเขาเหมือนกันหนูเคยเห็นที่เขาเลี้ยงหมาทุกๆวันทุกวันหมาไม่เคยตัดสินว่าเราจะรวยหรือจะจนหรืออะไรเงี้ยเนาะดังนั้นค่ะเมื่อเวลาที่เขาเสียชีวิตไปอ่ะมันจึงทำให้เกิดความรู้สึกแบบสูญเสียที่ใหญ่หลวงมันคือ PTSD ได้เลยเหมือนกันบางคนมองต่างมุมเขาก็จะมองแบบว่าโอ๊ยทำไมจะต้องไปให้ความสำคัญกับมันขนาดนั้นนะคะแต่อยากจะบอกว่าคนที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ผูกพันลึกซึ้งก็จะมองสัตว์เป็นเพียงทรัพย์สินหรือมองเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้บางคนก็ลดทอนความรู้สึกสังคมส่วนบางส่วนน่ะก็จะมองว่าทำไมต้องร้องไห้กับให้กับสัตว์อย่างเงี้ยอุ้ยเป็นเรื่องเกินเรื่องใหญ่เกินนะแต่สังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้แบบคนที่เขามีเงินคนที่เขาเลี้ยงสัตว์ได้อย่างดีอ่ะมันก็เยอะเหมือนกันนะแบบถึงขั้นแบบถ้ามันเสียชีวิตเนี่ยมีการบำเพ็ญกุศลมีการสวดมีการอะไรแบบอย่างนั้นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปดูถูกความรักของใครไม่ได้นะคะมันคือสิ่งที่เป็นความทรงจำถ้าใครก็ตามที่พบเจอกับการสูญเสียสัตว์เลี้ยงแบบนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าอนุญาตให้ตัวเองเศร้าก่อนบางคนอาจจะมองว่าเราเวอร์เราอะไรเงี้ยแต่หนูจะบอกเลยว่าไม่ผิดเลยค่ะร้องไห้ได้เลยร้องไห้เลยนะมันรู้สึกเคว้งคว้างแน่นอนอยู่แล้วเพราะเขาอยู่กับเราเราเปิดประตูมาเจอเขานั่งเฝ้าเราทุกวันน่ะเก็บรักษาความทรงจำดีๆไว้นะคะถ่ายรูปวิดีโออะไรเงี้ยมุมต่างๆที่พวกเขาชอบอยู่ในบ้านนะแล้วก็ง่ายที่สุดที่มันจะเยียวยาจิตใจได้คือทำบุญบำเพ็ญกุศลนะคะเพื่อให้เราสบายใจนะไม่ได้เพื่อว่าแบบอุ้ยให้บุญกับเขาหรืออะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องบาปบุญแต่ก็จะบอกว่าทำแล้วเราสบายใจก็ทำเถอะนะคะให้เวลาเป็นเครื่องรักษาก็ถ้าการยอมรับความจริงมันก็จะเยียวยาทุกอย่างนั่นแหละแล้วก็พูดคุยกับคนที่เข้าใจเรานะพวกแบบว่ามูลนิธิหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมีเยอะแยะมากมายคอมมูนิตี้ที่เขาแบบรักสัตว์เหมือนเราอ่ะนะจ๊ะโอเคฝากเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ไว้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะกับเพลงอุ้ยคำนะคะแล้วเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่กับเมธิชานะคะ022481366เบอร์ดีเบอร์เดิมจ้า

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: กลับมาแล้วนะคะในชั่วโมงที่2พร้อมกับ1สายหน้าใหม่ในค่ำคืนนี้เป็นสายที่2แล้วนะจ๊ะพี่นางหนูวันบอกว่าขอเพลงด้วยนะจ๊ะนี่เป็นไงล่ะขอทุกวันเลยพี่นางหนูวันเปลี่ยนคนมั้งก็ได้แหมศิลปินคนอื่นเขาน้อยใจหมดแล้วเนี่ยรับสายกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีฮะแนะนำตัวหน่อยฮะ
4: พี่อนันต์จังหวัดน่าน
3: ไม่ได้แนะนำยังไงนะ
4: เด็กชายอนันต
3: ์เราโทรมาหลายครั้งแล้วเราต้องรู้สิ
4: สองสามรอบดีใจมาก
3: ใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะวันนี้กินข้าวหรือยังจ๊ะ
4: กินแล้วครับผม
3: กินข้าวกับอะไรจ๊ะ
4: กินกับแกงหน่อไม
3: ้อ๋อนึกว่าจะกินข้าวกับน้ำพริกสิจ้าเอาไม่ใช่นะช่วงนี้หนูถามใครเวลาถามว่ากินข้าวกับอะไรเขาจะตอบหนูแบบนี้ทุกทีเลยอ่ะกินข้าวกับน้ำพริกสิจะถึงเดซาเดซูใช่ป่ะ
4: ต้องมี
3: จ้า
4: วันที่26
3: จ้า
4: ตุลาวันออกพรรษามาเที่ยวเพชรเจียงเรือจังหวัดแข่งเรือจังหวัดน่านอำเภอสานะ
3: คิดว่าน่าจะอ่านข่าวหรือเปล่าหรือว่า
4: จะอย่างทุกท่านเลย
3: เหมือนจะอ่านข่าวหรือเปล่าน่าจะไม่ได้ไปไหนน่าจะไม่ได้ไปไหนน่าจะวนเวียนอยู่อสมทนี่แหละ
4: เ
3: ออใช่หนูจะไปไหนได้ยังไงหรอวันที่26ที่26มันวันอะไร
4: วันจันทร
3: ์วันจันทร์แล้วหนูไม่จัดรายการเหรอ
4: เออก็มาวันอาทิตย์ก็มาได
3: ้
4: เลย
3: เอ้ยวันอาทิตย์จะมาได้ยังไงแล้ววันจันทร์ไม่มาละ
4: วันเสาร์ก็มาได
3: ้วันเสาร์นั่นแหละ
4: มันตั้งเขาจะโอ้
3: ไม่ได้แล้วช่วงนี้ติดงานตลอดทุกวันเลย
4: วัน
3: ใจหายคอไม่ได้เลย
4: ทำคัดเลือกก่อนแล้วก็วันจันทร์ก็เป็นประเพณีแข่งเรือวันกินสลากวัดบุญยืนหน่อยปลาลำหลวง
3: ฮะแข่งเรือนี่เรือแบบไหนอ่ะ
4: อำเภอเมืองสา
3: แข่งเรือแบบไหนเรือประเภทไหน
4: เรือยาวเนี่ย
3: อ๋อภาคเป็นไหมภาคเป็นไหม
4: ถ้าน้องเมย์มาก็ให้ภาคเรือด้วย
3: ไหนลองแซมเปิลให้น้องเมย์ได้ไหมแบบว่ามีฝ่ายไหนบ้างมีฝ่ายมีมันปกติมวยมันจะมีฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินใช่ไหมถ้าเป็นเรือหางยาวนี่เขามีชื่อเรืออะไรบ้าง
4: โอ้มีเรือก็ตั้งแต่นู่นอ่ะอันจังหวัดอำเภอปัวอำเภอจังหวัดน่าน
3: อ
4: ำเภอสา
3: เขามีชื่อไหมเขามีชื่อไหมเหมือนแบบเหมือนแบบนักมวยอ่ะนักมวยมันต้องมีค่ายไงถ้าอำเภอปัวนี่เขาชื่อเรืออะไรอ
4: ่
3: ะ
4: เรื่องจำไม่ได้มันหลายชื่อเน
3: า
4: ะสำหรับภาษานี่คือว่าบ้านศรีรอนชัยแล้วก็เนตรมงคลทองเป็นที่เลื่อนลือแล้วก็วัดบุญยืนก็เจ้าแม่สายฟ้า
3: แม่สายฟ้าแม่สายฟ้ากับอะไรนะขอที่จำง่ายๆหน่อยดิ
4: เจ้าแม่สายฟ้าแล้วก็
3: เจ้าแม่สายฟ้ากับ
4: ตรงอันนี้ตรงทอง88แล้วก็มงคลทอง
3: มงคลทอง88
4: เ
3: จ้าแม่สายฟ้าเวลาเขาอ่านใช่มั้ยเขาต้องแบบไวๆใช่มั้ย
4: ค่ะ
3: มันลึดมันลุ้นไงมันไม่รู้ว่าใครจะนำใครจะแซงใครชิงวิปชิงไผชิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมชิงไหวพริบต้องไพ่ให้พร้อมกันสามัคคีกันนะวันนี้ศอกฝึกซ้อมกันมาเลยแต่อ้อนแต่ออก
4: แล้วน้องเมย์ไม่ได้มากับเชิญพี่น้องๆทั้งหลายในทั่วประเทศไทยนะมาเที่ยวหรือไ
3: งที่จังหวัดน่าน
4: ทุกท่านเลย
3: ค่ะ
4: มันมีปัญหาอะไรมาท่องเที่ยวจังหวัดน่านสนุกมาก
3: จังหวัดน่านตอนนี้โอเคแล้วใช่ไหมอ่ะมีบางพื้นที่ยังน้ำท่วมอยู่ไหมอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่มีแล้ววันนี้ฝนก
3: ็ดินยังถล่มอยู่ไหมอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่มีแล้ว
3: โอ้โห
4: ยืดยาวสะดวกแล้ววันนี้นะ
3: เห็นที่ผ่านมาอะไรนะที่ดินถล่มอ่ะหูยแรงมากอ่ะ
4: เหรอ
3: ใช่หนูนึกว่าลงมานิดหน่อยหูลงมาแบบถลาลงมาเลย
4: ที่น้องเมย์มาเที่ยวจังหวัดน่านมาเที่ยวที่อำเภอเมืองน่านพี่เที่ยวที่ไหนบ้างอ่ะ
3: ตอนนั้นไปอ้าวลืม
4: แห้ง
3: ไม่ใช่อำเภอเมืองอ่ะไปอำเภอเมืองอ่ะไปแต่ว่าก่อนหน้านี้ไปอะไรนะ
4: บูเฮปัวเหรออ
3: ะไรนะสปัน
4: สปันผมก็ไม่ได้ไปเห็นเลยเนี่ยอยู่จังหวัดนั่นแต่ไม่ได้ไปเห็น
3: ไปมาไปสปันมาเวียนหัวมากเลยขับรถอ่ะโอ้ขึ้นเขาแบบโอ้โหขับเองจะอ้วกเองขับเองแท้ๆเมารถที่ตัวเองขับ
4: มีเที่ยวเยอะ
3: ดาว
4: เพลินน้อยก็มีจิมปาปากนายแล้วก็มีขุนสถาน
3: ตอนที่หนูไปอ่ะสปันอ่ะ15องศา
4: เหรอ
3: ใช่นั่งกินหมูกระทะหนาวหนาว
4: ตอนนี้หนาวเดี๋ยวตอนนี้อากาศเย็นแล้วนะน่าหนาวแล้ว
3: อ๋อเหรอกี่องศาแล้วอะคะ25
4: คงประมาณนั้นแล้วอะ
3: จริงเหรอได้นะ
4: กำลัง
3: เย็นเย็นกำลังเย็นเย็น
4: ไม่ห่มผ้าไม่ได้นะ
3: เออ
4: ห่มผ้าอยู
3: ่อุ้ยแล้วหนูใช้นี่ไม่เป็นด้วยนะอะไรนะเครื่องทำน้ำอุ่นที่มันเป็นแบบเตาแก๊สอะงงมากอะคือเปิดอะไรก็ร้อนไปหมดอะตอนนั้นอะหมดอะโอ้ยลวก
4: ต้ม
3: น้ำ
4: ถ้ามันมีทางมันนอกก็ต้มน้ำ
3: ใช่แต่ว่าอันนั้นเขาเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนเครื่องทำน้ำอุ่นนี่แหละแล้วมันก็มีแบบมีปุ่มให้หมุนเยอะมากเลยมันสนุกดีแล้วมันก็หมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมา
4: ไม่ร้อนเหมือนนี่แหละไม่ก่อนทางจังหวัดน่านไม่ร้อนเหมือนทางกรุงเทพไม่ก่อนผมก็ไปทำงานที่กรุงเทพตลอดงานก่อสร้างงานสถิตสถานีรถไฟฟ้าที่อนุสาวรีย์ชัยพระโสม
3: คุ้มครับ
4: ไปนอนชลบุรีขึ้นรถมา
3: โอ้ยนี่เป็นคนทุกที่เนี่ย
4: ก่อสร้าง
3: นี่เป็นคนทุกที่นะเนี่ย
4: ทำงานสุขุมวิทซอย8แล้วก็ซอย24โอ้ไปอยู่นั่นนานเมียพ.ศ.3
3: เคยมาอยู่ในบ้านหรือยัง
4: ไปแถวตามประเทศ
3: เห็นอยู่หลายที
4: ่ฮะไปอยู่ไปต่างประเทศปีหนึ่งที่กรุงแบกแดดอ่ะ
3: อ๋อเหรอ
4: มีที่ไปล่ะ
3: ไปแบกมันทำไมละแดดอ่ะร้อน
4: ร้อนจัด
3: ยอกยอกยอกเดี๋ยวจะคุณผู้ฟังเขาบ่นจะไม่ได้ฟังเพลงเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงก่อนวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
4: เฝ้าไข้ใกล้เตียง
3: เฝ้าไข้ใกล้เตียงใครป่วยแล้วน่ะ
4: แล้วป่วย
3: อ๋อเหรอจริงปะเนี่ย
4: เสียชีวิตไปแล้ว
3: หนูพูดเล่นนะเนี่ย
4: แล้วก็ขอฝากเพลงนี้ให้บรรดาผู้ชายทั้งหลาย
3: ค่ะ
4: ถ้ามีภรรยาต้องเฝ้าไข้ใกล้เตียงทุกคน
3: ต้องอะไรนะ
4: ถ้าผู้หญิงถ้าแฟนป่วยต้องเฝ้าไข้ใกล้เตียงให้บอกให้ผู้ชายหน่อยดูเขา
3: โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้เพลงนี้มอบให้ผู้ชายทุกคนที่มีแฟนบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แฟนป่วยนะอย่างน้อยก็ต้องเฝ้าไข้ใกล้เตียงเพื่อจะให้แฟนอุ่นใจแล้วก็หายไวๆ
4: ถูกต้อง
3: โอเคฝากขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์ก่อน
4: ขอบคุณน้ำพริก
3: เผา
4: คันท้ายนักเที่ยงอร่อยคำนั้นพนัน
3: ครับแล้วเป็นภาษาเหนือไม่ได้เลย
4: โอ้ขอขอบคุณน้ำพริกเผานักเคียงอะไรอร่อยคำไหนคำนั่น
3: พันท้ายหายไปไหน เอาใหม่ดิขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
4: ขอบคุณน้ำพริกไข่นักเคียงอร่อยดีคำไหนคำนั่น
3: ได้ปะน่ะได้นะโอเคโอเค
4: ได้นะพูดภาษาคำยังรู้เรียกหรอก
3: เออรู้เรื่องนิดนึงได้เลยได้เลย
4: มาเที่ยวจังหวัดน่านบ่อย
3: ๆครับ
4: พูดคำยังเยอะ
3: ๆได้ฮะ
4: สนุก
3: ภาษาใต้ยังไม่ได้เลยฮะเนี่ยเขาพยายามจะสอนอยู่เนี่ยยังไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องไปเปิดเพลงให้นะจ้าขอบคุณ

ให้ฉันตายไปเถอะหมอมันมีช่วงหนึ่งที่มันดังมากๆในโซเชียลเนาะเขาเอามาทำแบบเล่นๆกันน่ารักน่ารักจริงๆคนไทยเนี่ยสนุกได้ทุกเวลาจริงๆนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะนาทีฉุกเฉินนะคะจากบิวกิติมาแล้วพี่บิวกิติมาแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คือ OA นะคะ I See You นะจากพี่ OA ด้วยนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ผลงานล่าสุดจากกล้วยสแตมนะคะสังกัด Big Love Music ค่ะกับสีดาลุยไฟนะสีดาเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาอะซื่อสัตย์นะมาตลอดเลยดังนั้นเนี่ยจะขอลุยไฟเพื่อพิสูจน์ความรักที่แท้จริงว่าเขาไม่เคยให้ใครไปแตะตัวเลยนะอะไรอย่างงี้นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์อาทิตย์อันคณิตนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์จาแทนไทยใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้นะคะแนะนำกันเข้ามาได้ผ่านช่องทาง SMS ค่ะ4689400นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณนะคะแชมพูทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองในช่วงนี้ฮิตจ่อคิวฮิตนะจ๊ะจบไปแล้วอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะวันนี้บอกเลยว่าขอกันมาแบบถล่มทลายเลยกับดอกชบาสีแดงหนูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เลยแอบเซลล์กันว่าวันนี้พี่ลูกตาลไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมแฟนรายการขอเพลงนี้กันเข้ามาเยอะจังเลยก็ต้องได้ฟังแล้วไหมล่ะขอมาขนาดนี้นะคะจัดให้

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงท้ายชั่วโมงกับเมทิชาแล้วนะคะในช่วงนี้มาอัปเดตราคายางกันค่ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี82บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่82บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ87บาท50สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย74บาทและน้ำยาง79บาท30สตางค์นั่นเองค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุก SMS นะคะบอกว่าทำไมร้องแบบนั้นล่ะไม่รู้เหมือนกันร้องแบบนี้แหละนะคะแล้วเข้ามาทักทายกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยเพราะว่าเร็วๆนี้นะคะน้องเมย์ก็จะเป็นอีกก้าวหนึ่งเพราะว่าเตรียมพร้อมที่จะไปสอบผู้ประกาศข่าวนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านนะแต่ว่าผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าไม่ซีเรียสนะถือว่าไปเป็นประสบการณ์แต่ก็อยากจะให้ผ่านก็ขอกำลังใจหน่อยละกันเนาะแล้วเร็วๆนี้ก็จะมีคอนเทนต์ที่แอปพลิเคชันแบบหลากหลายช่องทางของน้องเมย์นะคะที่จะเป็นเกี่ยวกับแชนเนลในการเล่าข่าวเนาะอยากฟังข่าวแนวไหนก็บอกมาแล้วกันเนาะเพราะว่าน้องเมย์เนี่ยก็ถือว่าใหม่มากๆอยากจะเปรียบเทียบตัวเองเป็นหนอนผีเสื้อแล้วกันเนาะเป็นหนอนก่อนตอนนี้เป็นหนอนกระดึบกระดึบที่ทุกคนก็ค่อยๆเห็นการเจริญเติบโตของน้องเมย์ไปด้วยในทุกๆวันหลายคนที่ติดตามน้องเมย์ตั้งแต่วันแรกที่มาเป็นศิลปินเนาะวันแรกที่มีแฟนคลับเพียงแค่1คน1คนจริงๆนะคะแฟนคลับคนแรกของน้องเมย์คือป้าสมใจป้าสมใจเนี่ยเดินเข้ามาทักน้องเมย์เป็นแบบคนแรกเลยที่แบบว่าไปสัมภาษณ์รายการทีวีแห่งหนึ่งพอเดินลงรถมาป้าสมใจก็เดินมาถามว่านี่ใช่น้องเมทิชาใช่ไหมแล้วเราก็ตกใจว่าเอ๊ะใครตอนนั้นยังใช้ชื่อว่าทิชาสกายปาร์คอยู่เลยนะคะเป็นชื่อค่ายเก่าเขาก็เดินเข้ามาทักแล้วก็บอกว่าใช่ไหมเราก็บอกอ๋อใช่ค่ะเขาบอกเขาเป็นแฟนคลับนะเราแบบตกใจมากเพราะว่านั่นคือแฟนคลับคนแรกในชีวิตของหนูอะไรที่เป็นครั้งแรกเนี่ยมันมักตื่นเต้นเสมอใช่ไหมดังนั้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเห็นการเจริญเติบโตของหนูแล้วก็เป็นกำลังใจหลายคนบอกว่าเลี้ยงน้องเมย์มาทางออนไลน์นั่นแหละก็ประมาณนั่นแหละ มาตั้งแต่คุณผู้ฟังหลายคนก็เพิ่งเห็นหนูตั้งแต่วันแรกของการมาจัดรายการวิทยุเนาะก็แบบยังพูดผิดถูกอ่านไม่เป็นไอ้นู่นงงไอ้นี่เปิดเพลงผิดไอ้นั่นเปิดอะไรก็ไม่รู้ผิดถูกอยู่เลยนะคะก็เห็นการเจริญเติบโตตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ใช่ไหมเนี่ยแหละก็เป็นอีกก้าวนึงที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับน้องเมย์ในทุกๆช่วงของชีวิตเนาะเราก็โตมาด้วยกันเติบโตมาด้วยกันน้องเมย์เองก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยอยู่กับน้องเมย์ไปยาวนานฟังกันไปนานๆดังนั้นดูแลให้ตัวเองให้ดีนะคะอยู่กับน้องเมย์นานๆรักตัวเองรักสุขภาพดูแลกันละกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะวันนี้นะคะหมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วค่ะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอสบิยอนฮาวซิ่งแบงค์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นไงล่วงนะทิ้งท้ายไว้กับผลงานเพลงนี้นะคะตัดใจจากวีนัสค่ะแล้วเดี๋ยวเบรกกันนะชั่วโมงหน้าพบกับพี่เพชรพุ่มพวงกับผลงานเพลงที่แบบโอ้โหอะไรครับเนี่ยดูมันช้ำชอกช้ำอะไรขนาดนี้เอาไว้พบกันในช่วงหน้าละกันเนาะสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนละค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar.

0: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsar
1: ก่อนอื่นนั้นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะครับช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนแต่ก็ช่วยลดความเสียดสีด้วยนะครับผมสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับ 14:00 ถึง 15:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทักทายครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400นะครับสวัสดีพี่สังทองสีใสนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook Live ครับที่ LTM FM 95นะครับพี่บุญกรสวัสดีครับพี่รามิดาครับพี่ปู TKK นะครับพี่ CEO สวนยางป๋าเดฟหานจิตนะครับป๋าเดฟสวัสดีครับผมบอกว่าน้องเพชรสวัสดียามค่ำคืนครับปีใหม่ปีนี้ไปเที่ยวไหนไหมครับหรือว่ามีคอนเสิร์ตที่ไหนนะฮะถ้าเป็นเร็วๆนี้ก็น่าจะที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จังหวัดอะไรนะจำไม่ได้ลืมไปแล้ว ลืมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไว้ผมจำได้เดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ประจบนะฮะพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่รวิกรนะครับสวัสดีไปถึงคุณเบเบ้ใช่ไหมครับสวัสดีครับผมบอกว่าแอบเริ่มแล้วก็ติดตามพี่เพชรพุ่มพวงมาตลอดเลยค่ะนะครับขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จิรวรรณครับพี่บุญครองพี่พัฒวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับพี่สว่างครับพี่สุนีครับพี่สุดารัตน์แล้วก็สวัสดีน้องสุจิตรานะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่หนูหนึ่งนะนะฮะสวัสดีครับผมพี่วิชัยนะครับทักทายครับพี่บุญญาการด้วยนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันต่อในช่วงของสายชีพิวใจอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ครับช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: แก้บนกันบ้าง

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะฮะจบไปนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับบทเพลงจากน้องพิมดานะครับหรือว่าเป็นดีเจพิมดาแก้บนของเรานะฮะอ่ะแล้วก็สวัสดีครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันต่อนะฮะเบอร์เดิมครับ022481366นะครับผมทักทายทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้พี่มาริวันครับพี่แมวภูวการด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่จิรพรนะครับพี่คิวเองพี่สังสุราชนะครับพี่สุภาพนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่หนูหนึ่งใช่ไหมครับพี่รามิดาครับพี่ยูนิคครับป้าเดฟป้าเดฟมาแล้วนะครับลูกชิ้นทอดซอยมหาดไทยนะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับตอนนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับวันนี้เป็นสายของน้องน้องอะไรนะน้องแบงค์หรือเปล่าน้องแบงค์และกระบังนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ในสายหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันต่อนะฮะฮัลโหลอ้าวสายหลุดไปนะครับน้องแบงค์และกระบังนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับภาพถ่ายครับจากคุณบิ๊กสุรินและก็คุณเล็กสเรนนะครับเพลงนี้จะพอขนาดไหนไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมครับใหม่ๆยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำวิคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงาน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะฮะบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับเสมอจากคุณอาปูพงศิษฐ์คำพีนะครับก่อนหน้านี้ครับไม่ว่าจะเป็นเพลงยื้อจากอาจารย์ปรีชาปลอดภัยครับขอบใจเด้อจากสารสารสินโลกทั้งใบครับจากเล็กรัชเมศนะครับทักทายครับผมไปถึงพี่นันทาด้วยนะครับพี่มาเลวันครับพี่แมวภูพการกำนันแดงสวัสดีครับไหนดูสิมีใครบ้างนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่คณิษฐานะครับพี่สุนิสาด้วยนะครับพี่สุจิรานะครับพี่จุรีพี่วันวิสาทักทายครับผมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของสุกายะยานดไคลเซนกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพนะครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลนะครับให้สุกายะยานดไคลเซนกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสารสกัดส่วนสกัดนะครับเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนินหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกระสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายนะครับมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรนะครับแผนไทยนะครับสุกายะยานดไคลเซนกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพนะครับวันนี้เพียงแค่999 บาทรับขนาด12 กรัมครับ8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดนะครับโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยครับไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้ครับพักไปสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับผ่านน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิมครับเวลาเดิม02-248-1366นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับในช่วงของพาเลทพิงค์ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซล S ช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในช่วงวันที่2นะครับอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะครับจัดไปนะครับในช่วงของเพลงคลื่นนะครับเมื่อกี้นี้นะครับแต่ว่าเพราะว่าอีกสักพักหนึ่งนะครับเราอาจจะมีเพลงคลื่นใหม่นะครับจะเป็นเพลงอะไรก็เดี๋ยวรอรับฟังกันนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยน้องกวางพร้อมหรือยังสายหน้าไมค์โอเคไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลกะทิมาแล้วครับ
1: โอ้ยพี่กะทิเป็นยังไงบ้างพี่สบายดีไหม
2: ก็สบายดีแต่ตอนนี้ก็ฟื้นฟูที่บ้านหน่อยเพราะว่าช่วงนี้จะยุ่งเรื่องทำเครื่องมอนแล้วก็ทำเครื่องปิพาดให้ที่บ้าน
1: อ๋อโอเค
2: คือผมสิน
1: เข้าใจเลยนะครับพี่กะทิครับแต่ว่าวันนี้เพลงนี้ขอคือเพลงอะไรครับ
2: ลองฟังแรกของโตเนอร์ครับ
1: ลองฟังแรกโตเนอร์นะครับเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยหลังไมค์ด้วยแล้วก็หน้าไมค์ด้วย
1: ได้เลยครับผมพี่กะทิครับ
2: แล้วมีไตเติ้ลเพลงของคุณพิมดานิดนึงเดี๋ยวจะร้องให้ฟังเพราะว่าพี่คอร์ดกลับแล้วก็โมเมนต์ใหม
1: ่จริงนะฮะ
2: ครับโมเมนต์ใหม่เลยแล้วเอาจังหวะของเพลงขึ้นมาใช้แต่ว่าเราโมเมนต์ใหม่แต่เดี๋ยวร้องให้ฟังก็ข้าแล้วกันเดี๋ยวเขียวเวลาคุณ
1: ได้เลยครับไหนพี่กะทิลองให้ผมฟังหน่อยเป็นเพลงอะไรครับ
2: อ๋อพิมสกิทครับ
1: ครับผม
2: พิมสกิทสกิทสกิทสกิทร้องเพลงสักนิดพิมดามหานครตั้งเพลรดน้ำมนต์กันก่อนจะได้รับพรไปส่งทั้งปีพิมสกิทสกิทสกิทสกิทสกิท
1: ครับผมสุดยอดครับพี่กะทิครับ
2: แต่นี่ไม่ได้ร้องเพลงเอาแค่ท่านพุก
1: ครับผม
2: ผมพลิกกลับผมเอาเพลงของคุณพิมดามาพลิกคอร์ดกลับเพื่อเป็นจังหวะของคลื่น
1: นึกออกเลยนึกออกเลยนะครับพี่อ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับลองฟังแลที่พี่ขอเน
2: า
1: ะ
2: ขอบคุณมากนะครับ
1: ได้
2: ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับ
1: เช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่กะทิจำสโลแกนของเราได้ไหมครับในช่วงของพาเลท
2: อ๋อไอ้นั่นแหละน้ำพริกพันท้ายเอาคุณช่วยกรุณานำหน่อยครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวยังไงพูดตามเพชรนะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมพี่กะทิขอบคุณมากๆพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: ครับเดี๋ยวไปจับกบก่อนครับฝนตก
1: โอเคได้เลยครับพี่กะทิเอาไว้วันหลังคุยกันนะครับพี่
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับผมนะครับพี่กะทินะฮะจากเพชรบุรีนั่นเองครับขอเพลงลองฟังแลจากโตเหนือนะครับปะไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับ4เพลงฮะจัดให้เลยครับขออนุญาตเอาเพลงนี้เป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงคิดครับบทเพลงฮะมีแฟนแล้วไม่นะครับบทเพลงจากเต็มนาวาลองฟังแลนะครับจากโตเหนือนะครับแล้วก็จีบเลยได้ไหมจากหลิวอาจารยานะครับแล้วก็คบแล้วจะรักจากวงพัตตาลุงนะครับจัดไปทั้ง4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงคิดครับสวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าพาเรทเพลงนี้ชุดนี้ให้ 100% เลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับสวัสดีไปถึงคุณส้มเกตสลินหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสวัสดีครับบอกว่าอรุณสวัสดิ์ค่ะตี 5:22 นาทีค่ะยังไม่ตี 5 เลยนะฮะตอนนี้ตี 3 อยู่สบายๆครับอย่าเพิ่งรีบนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ผู้ใหญ่วันนะครับแล้วก็สวัสดีครับผมไปถึงพี่แมวคนดีพี่นันทาครับพี่เออินทิรานะครับสวัสดีครับพี่เกษมครับผมพี่จิราพรพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ด้วยนะครับทักทายครับผมพี่จุ๊บแจงด้วยนะฮะกำนันแดงสวัสดีครับผมบอกว่าพาเวทร่อยๆได้แรงอกนะครับโอ้ยขอบคุณครับผมนะกำนันแดงนะฮะน้องโอมนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของเจาะคิวฮิตนะครับวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้วันพุธเข้าวันพฤหัสใช่ไหมครับวันนี้คือเพลงสุดแขนทศกัณฐ์นะครับจากน้องการทัศนะครับสังกัดแกรมมี่โกครับคำนัทนองโดยน้องการทัศนะเรียบเรียงโดยอาจารย์เอ็มนาโน่นะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของเจาะคิวฮิตขอขอบคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ครับผมนะฮะขอขอบคุณครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับหัวใจกระดาษนะฮะจากพี่อู๋ธนทรครับก่อนหน้านี้ก็ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคนึงนิดจากปรางทิพย์นะครับดอกชบาสีแดงนะครับจากนนุตาลชนิชานะฮะจัดไปทั้ง3เพลงนะครับผมทักทายครับพี่บุญญากรครับพี่จรูนสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็พี่สาวขามพี่ชิชนุพงศ์นะครับบอกว่ามาทำงานแล้วนะครับผมนี่ก็ขอให้ทำงานแบบมีความสุขแล้วกันเนาะฟังเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับพี่ผู้ใหญ่วันนะครับพี่จรูนครับพี่ณรงค์ศักดิ์สวัสดีครับผมพี่สมพรพี่สุภัตราพี่ไตรรัตน์นะครับแล้วก็กำนันแดงทักทายครับผมพี่บรรเทานะฮะสวัสดีครับผมไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังนะฮะสวัสดีไปถึงไอ้โต้งพี่มีนนะครับน้องพลอยด้วยนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานอีกสักหนึ่งบทเพลงครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับช่วงบ่งหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม022481366นะครับตอนนี้น้องกว้างรอรับสายอยู่เหมือนเดิมครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงนี้ครับกระจกร้าวครับเป้หายร็อกครับชั่วโมงหน้าเชิญครับ

0: ียบเวลาความคิดโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ก ลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออลไลฮิตและก็เพลงฮิตสตอรี่นะครับทั้ง4เพลงเลยนะครับวันนี้เราก็จัดกันยาวๆนะฮะขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเพโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอย่าลืมนะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงสาระพักใจนะครับจากวงสแตมแล้วก็ว่าไงคนเก่งนะครับไททัสสมิธขอโทษที่คิดถึงนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับคิดถึงใจจะขาดครับพี่ชัยโยธนวัฒน์ทักทายครับไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับพี่จรูนครับพี่แก้วครับแล้วก็สวัสดีไปถึงเอ้าพี่สวยพินภาเฮงส์นะครับผมสวัสดีครับผมแบบ Good Morning จ้านะครับอยู่ที่ยิมหรือยังครับผมได้ข่าวว่าออกกำลังกายตอนแบบแทบทุกเช้าเลยนะฮะพินภานะฮะสุดยอดจริงๆนะครับพี่อัมราครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่รัติยาครับพี่พินโยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ประสิทธิ์นะครับผมสวัสดีพี่เอลาวันพี่สำลียายจ๋านะครับบอกว่าแฟนคลับน้องเพชรคทาวุฒิกัมมิโกใช่ไหมครับผมสวัสดีครับขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดนะครับไอ้มิชัยหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับสวัสดีครับพี่ดาวพระสุขครับพี่เกษมพี่สาวขามทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่ช่วงพิชยุทธครับพี่บูเลียนพี่สุภัตรานะครับสวัสดีครับพี่อนงด้วยนะครับทักทายครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงสบายๆกันว่าดีกว่าจะสบายขนาดไหนจัดไปครับอีกสัก3บทเพลงครับอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจ

0: ได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: ในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรถแท็กกาแฟไทยนะครับว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณแล้วคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจอาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับนี่จัดไปนะฮะ3เพลงครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงหึยจากพี่แปรพุทธทรแล้วก็พี่ตาอรไทยนะครับวันไว้นะเว้ยนะครับแล้วก็น้องราดาจันแล้วก็น้องเบิ้ลใช่ไหมครับแล้วก็น้องธัญญาด้วยนะครับแล้วก็เบิ้ลปฐมราชไอ้กินดองน้องลาบงัวฟิวเจอริ่งน้องสแน็คนะครับจัดไปทั้ง3เพลงครับทักทายครับไปถึงพี่หนูริงครับพี่ดาวประสุขพี่นพนันบอกว่าสบายดีครับน้องในพี่หนูริงพี่นันทาพี่นิ่มนะครับทักทายครับผมแล้วก็พี่เจริญด้วยนะฮะยายออดสามย่านพี่เยเฮอร์มาแล้วสวัสดีครับในชั่วโมงที่3ใช่ไหมฮะแล้วก็ทักทายครับผมพี่บุญเรียนครับพี่นันทาบอกว่าวันนี้ไม่ได้ไปจ้าบอกว่าคิดถึงน้องเพชรนะครับขอบพระคุณมากๆครับนะพี่สวยนภาเฮงส์นะครับเอาไว้เจอกันเร็วๆนี้จะว่าไปอีกสักเดือน2เดือนก็เจอกันแล้วเนาะนะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาทักทายนะฮะจริงๆนะนะพี่สวยนะถ้าแบบเงาๆก็มาฟัง95ได้นะครับผมก็จัดช่วงอยู่ตี2ถึงตี5แบบนี้ทุกวันนะฮะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่ทักทายการทักทายกันนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่เจรวุฒิครับทักทายครับตอนนี้ขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต

0: ตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆนะครับที่รับฟังรับชมกันตลอดนะฮะตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีพี่เยเฮอร์นะครับทักทายครับผมพี่พิทวัฒน์นะฮะพี่มงคลนะฮะยายออดสามย่านนะครับลุงต้อยแก่แล้วพี่ดาวประสุขนะครับพี่สว่างพี่นพนันขอบคุณมากๆครับพี่สุมาลาพี่โอไรอันนะครับทักทายครับพี่นิ่มด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับพี่สว่างครับพี่สาวพรมด้วงนะครับผมพี่ถากรพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับเอาละครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับผมเป๊ปปุ้งพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งบ่บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ทั่วไทยโอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: มาแล้วนะคะ5นาฬิกา15นาทีเช้าพฤหัสบดี24กันยายนวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมทนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95ร่วมค้ามาหรือยังเดี๋ยวรอสักครู่นะคะวันนี้ก็มาเจอกันในวันฝนตกเหมือนเดิมนะคะก็จะเหมือนเดิมค่ะจะมีทั้งหนักปานกลางและหนักมากตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเตือนเอาไว้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติรวมถึงอันนี้ของมอรังสิตนะคะมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะอัปเดตสำหรับตั้งแต่วันนี้24ถึง26กันยายนนะคะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและความรุนแรงสูงโดยเฉพาะถ้าใครได้เห็นภาพเป็นกราฟิกนะคะก็จะแบ่งเป็นเฉดสีไว้ให้เลยนะคะพื้นที่ที่มีเฉดสีส้มในกรอบสีน้ำเงินจะมีความเสี่ยงและมีความรุนแรงสูงเพราะฉะนั้นทางศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติเดี๋ยวเขาก็ประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำไหลหลากกับน้ำท่วมขังนะตามเฉดสีน้ำเงินแล้วก็อีกกรอบหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่กรอบสีแดงนะคะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะตอนนี้เนี่ยที่หลายคนเป็นห่วงว่าถ้าเผื่อฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในระหว่างวันนี้ถึง26 3วันนี้นะคะที่น่าห่วงก็คือว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่กับความสามารถในการจัดการของพื้นที่นั้นๆ นะคะข้อมูลชุดนี้ที่ทางมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติอัปเดตเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการเตือนให้เฝ้าระวังไม่ใช่เตือนให้แบบตื่นตระหนกนะไม่ควรตื่นตระหนกเพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงและความรุนแรงของชุมชนตัวเองในพื้นที่ตัวเองรวมทั้งถึงการเตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะขอให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทกับสภาพอากาศนั่นเองนะคะก็ที่หนักสุดนะก็น่าจะคือถ้าดูเนี่ยนะคะมีความเสี่ยงต่อทรัพย์สินหมายถึงว่าให้ขนย้ายหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะก็จะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาณขนาดนี้เนาะในจังหวัดพื้นที่ที่อยู่ริมเจ้าพระยานะคะถ้าเป็นเรียกว่ากรอบสีส้มๆนะคะคือท่านผู้ฟังอาจจะไม่เห็นภาพแต่ว่าทางมูลนิธิสภาเชิญไปที่บัตรแห่งชาติเนี่ยเขาก็จะวงให้ดูว่าตรงไหนที่มีความเสี่ยงณขณะนี้นะคะช่วง3วันนี้แหละค่ะ24 25แล้วก็26นะคะที่จะเป็นจังหวัด อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำนะฝนก็จะหนักหน่อยเนาะสำหรับในสถานการณ์แบบนี้นะแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปก็เหมือนกับเมื่อวานค่ะยังคงตกอยู่นะคะเหมือนกับเมื่อวานภาคอีสานนะคะแล้วก็ภาคกลางภาคกลางนี้ตอนนี้เริ่มมาหนักแถวอยุธยาแล้วนะคะอย่างที่รายงานเมื่อวานเลยค่ะชาวอยุธยาก็ค่อนข้างจะเจอทุกปีไม่ใช่ค่อนข้างเนาะเจอทุกปีนะคะสักไฮเสนาบางปะอินบางไทรหลังจากกรมชลประทานประกาศแจ้งเตือนปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพยาก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยกับคลองสาขาต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแบบเร็วมากนะคะชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำระดับน้ำก็จะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนกับถนนภายในชุมชนนะคะแล้วโอ้เมื่อวานนี้เพิ่มเร็วมากนะคะที่อยุธยานะคะชาวบ้านบางส่วนก็ยอมรับว่าไม่คาดคิดว่าจะมาในช่วงเวลาอันสั้นเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยน้ำมาเร็วกว่าที่คาดการหลายครอบครัวเตรียมขนย้ายสิ่งของไม่

ันนะคะโดยเฉพาะที่ชุมชนหมู่ที่7ตำบลวัดตะกูอำเภอบางบานนะคะที่นั่นเนี่ยเขานิยมปลูกไม้ประดับเพื่อการจำหน่ายแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศนะคะต้นกวักมรกตนะคะมีชาวบ้านปลูกกันเยอะเลยนะคะแถววัดตะกูที่บางบานปรากฏว่าเกษตรกรที่ปลูกต้นกวักมรกตเนี่ยโอ้โหเร่งขนย้ายกันจ้าละวันเลยนะคะกำลังจะเตรียมส่งต่างประเทศนะคะแล้วมีต้นกล้าอีกเยอะมากเลยระหว่างที่อยู่ระหว่างการเพาะเลี้ยงก็ต้องรีบเอาขึ้นที่สูงนะคะแต่บางส่วนก็ไม่ทันถูกน้ำท่วมเสียหายแน่นอนนะคะเนี่ยน้ำนั้นเริ่มล้นตลิ่งประมาณสักสองวันแต่เมื่อวานเนี้ยเมื่อคืนวานนะคะมันขึ้นเร็วมากจนต้องขนย้ายต้นไม้กันทั้งคืนนะคะจากเดิมที่ระดับน้ำในคลองเนี่ยอยู่ต่ำกว่าตลิ่งปรากฏว่าแป๊บเดียวค่ะขึ้นมา2เมตรจนล้นตลิ่งแล้วก็ไหลเข้าท่วมใต้ถุนบ้านแล้วนะคะตอนนี้ในซอยในชุมชนหมู่ที่7วัดตะกูบางบานอยุธยานะคะน้ำสูงประมาณ70เซนติเมตรแน่นอนต้นไม้เล็กอย่างฝักมรกตที่ปลูกเพื่อการจำหน่ายเอาไม่อยู่นะคะถ้าไม่ได้ยกขึ้นก็จมน้ำแป๊บเดียวมีโอกาสที่จะเน่าเสียนะคะก็จริงๆชาวบ้านในพื้นที่ก็ทราบนะคะว่าชุมชนแน่นอกคันกั้นน้ำมีโอกาสถูกน้ำท่วมเป็นประจำอยู่แล้วเขาก็เลยพยายามจะปรับตัวด้วยการสร้างโรงเรือนแล้วก็เตรียมพื้นที่สำหรับการย้ายสิ่งของหนีน้ำย้ายต้นไม้แต่พอมันมาเร็วก็ไม่ทันนะคะก็เสียหายทุกปีที่นี่นะคะซึ่งชาวบ้านบอกจริงๆก็ไม่ได้ต้องการหรอกเนาะไม่เราไม่อยากรอความช่วยเหลือหรือการชดเชยอะไรด้วยเพราะว่ายังไงก็ไม่คุ้มนะเงินชดเชยทุกที่นะคะชดเชยเรื่องความเสียหายภัยพิบัติเนี่ยยังไงก็ไม่คุ้มชาวบ้านก็เลยต้องเตรียมเองนะคะพยายามปรับตัวเองลงทุนเตรียมเพื่อทำพื้นที่รับน้ำเอาไว้ถ้าสามารถบริหารจัดการได้ระบายน้ำเข้าทุ่งได้เพื่อช่วยแบ่งเบาปริมาณน้ำลดผลกระทบได้ก็ตรงนี้ให้พิจารณาตรงนั้นมากกว่าอย่ามาชดเชยภายหลังเลยมันยังไงก็ไม่คุ้มนะคะนี่ชาวบ้านก็ฝากมานะคะส่งกำลังใจนะคะปีนี้มาไวจริงๆดูภาพถ่ายจากทางโดรนนะคะทางอากาศเนี่ยแป๊บเดียวโอ้โหน้ำมาเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ที่อยุธยานะคะสำหรับน้ำปีนี้วันนี้มีเรื่องของการขยับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลนะคะก็เมื่อวานที่ประชุมกบน.นะคะคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติลดการชดเชยอัตรากองทุนน้ำมันในส่วนของดีเซล B7 นะลงไป19บาท19สตางค์ต่อลิตรนะคะโอ้โหตกใจหมดถ้า19บาทเนาะ19สตางค์ต่อลิตรจากเดิมที่เราเคยประกาศเมื่ออาทิตย์ก่อน4บาท62สตางค์ต่อลิตรก็เป็น4บาท43สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนน้ำมันดีเซล B20 นั้นลง26สตางค์ต่อลิตรนะคะจากเดิมที่ลดการชดเชยไป8บาทกว่านะ8บาท8สตางค์ก็เป็น8บาท54สตางค์นะคะก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น 7.5 สตางค์ต่อลิตรนะคะนี่ก็ทำใจหลายคนก็ทำใจล่วงหน้าแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการลดการอุดหนุนเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้มันมาจากแรงกดดันในตลาดน้ำมันโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นนะคะก็เริ่มจากทางโดนัลด์ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าอาจจะพิจารณายกเลิกการส่งออกน้ำมันดีเซลของสหรัฐเพื่อควบคุมวิกฤตราคาน้ำมันภายในประเทศที่พุ่งสูงไปแตะระดับ 6.5 เหรียญสหรัฐต่อแกลลอนซึ่งมันแพงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 75% นะคะคือถ้าคิดเป็นราคาไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ57บาท15สตางค์ต่อลิตรแล้วประกอบกับความตึงตัวด้านอุปทานจากรัสเซียที่มีแนวโน้มจะขยายเวลามาตรการห้ามผู้ผลิตส่ง

0: น้ำมันดีเซลออกไปอีก1เดือนจนถึง31ตุลาคมเลยค่ะอันนี้ของรัสเซียเนื่องจากว่าโรงกลั่นของเขาหลายแห่งยังไม่สามารถกลับมาดำเนินงานตามปกติได้จากการที่ถูกยูเครนโจมตีนะคะใครที่ติดตามข่าวก็คงจะจำได้นะสำหรับที่รัสเซียเขาก็หนักเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการปรับลดการชดเชยแล้วก็ปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้นอันนี้เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นแนวทางที่จำเป็นแล้วล่ะเพื่อสร้างความสมดุลให้กับกองทุนน้ำมันในระยะยาวซึ่งการลดการชดเชยครั้งนี้นะส่งผลให้กองทุนน้ำมันมีรายจ่ายอยู่ที่วันละ428ล้านบาทค่ะ428ล้านบาทเพราะฉะนั้นเช้านี้ตอนตีห้าที่ผ่านมาดีเซลนะคะเพิ่มขึ้นมามี20.75สตางค์ราคากรุงเทพนะคะ36บาท44สตางค์ดีเซลธรรมดาเพิ่มขึ้นมาอีก75สตางค์ก็อยู่ที่41บาท44สตางค์เบนซินยังคงเดิมนะคะสำหรับราคาน้ำมันอาสายังว่างอยู่นะคะน้องกวางรออยู่หลังไมค์022481366ค่ะ022481366นะคะนอกจากเรื่องราคาขายปลีกดีเซลเพิ่มเช้านี้75สตางค์แล้ววันนี้มีเรื่องของนี่เลยจู่โจมแบบสายฟ้าแลบแป๊บๆเลยนะคะฝ่ายปกครองไปทลายบ่อนใหญ่แถวดินแดงโอ้โหอยู่ใกล้จมูกเลยนะคะก็มีใครไปบ้างเดี๋ยวรัฐมนตรีไปเองเลยเหรอรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์คุณชัยชนะเดชเดโชคุณพิทักษ์เดชเดโชเดี๋ยวนี้ฝ่ายค้านเนาะเดี๋ยวไปกับรัฐมนตรีมหาไทยได้ยังไงอ๋อเขาเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดของสภาอ๋อก็พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการการปกครองของสภาด้วยอธิบดีกรมการปกครองก็ไปนะคะแล้วก็หน่วยสวัสดของกรมการปกครองนะเรียกชุดพิเศษชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองแล้วกันร่วมกับอสนำกำลังไปทลายบ่อนที่ลักลอบเปิดเล่นกลางแฟลตดินแดงเลยค่ะท่านผู้ชมตรงซอยร่วมรักษาถนนประชาสงเคราะห์นะคะโอ้โหก็ที่เกิดเหตุเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีนักพนันอยู่ประมาณ50กว่าคนกำลังเล่นเขาเรียกไฮโลไฮเทคโอ้โหอย่างสนุกสนานเลยนะคะพอเห็นชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองไปถึงนะคะโอ้โหพยายามจะหนีสิคะจะอยู่ทำไมแต่ว่าหนีไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่านักพนันส่วนใหญ่ก็คงเล่นกันมาหลายชั่วโมงแล้วเพียวิ่งไม่ไหวเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้ทุกคนนะคะอุ้งเท้ามือตั้ง8เนี่ยเท้ามือ8นักพนัน45นะคะเป็นชาย22หญิง23นะคะก็ไม่มีใครรับเป็นเจ้าของบ่อนนะคะยึดของกลางเป็นเงินสด 300,000 ชิปแทนเงินสดอีก 600,000 กว่ามีถาดอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทคพร้อมสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การเล่นเป็นจำนวนมากแล้วก็เด้งเลยค่ะน้องน้องมาใครมาเอ่ยได้ยินเสียงแล้วนะคะไม่ใช่น้องน้องเนาะเดี๋ยวไปรับสายกันก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะคุณสีค่ะค่ะได้ยินค่ะเชิญค่ะพี่อะไรนะคะขอโทษทีย
1: ุค่ะฟังประจำเลยค่ะ
0: พรสวรรค์อยู่เธออะไรคะพี
1: ่บรรพชค่ะ
0: บรรพชที่สาย
1: จ้า
0: อ๋อ
1: คือพี่สีลูกชายค่ะไอ้มันโดนผู้หญิงมาหลอกให้เป็นแฟนแล้วแต่เนี้ยหลอกให้เปิดบัญ

0: ชีขอเปิดบัญชีเขาก็ให้โอนให้เขาหลอกแบบเขาเหมือนเป็นบัญชีม้าฟอกเงินนะคะ
1: โอ้แล้วได้เจอตัวคนเป็นไหมกับผู้หญิงอ่ะ
0: เขาก็มีชื่อมีอะไรแบบในไลน์ในแชทนะคะ
1: อ๋อเจอกันผ่านออนไลน์
0: แล้วเขามาทักมาทาง TikTok ค่ะ
1: ใช่
0: แล้วทีนี้คุยกันแล้วนี่เขาก็ตอนแรกเขาก็หลอกผู้ชายให้ไปลงทุนซื้อเหรียญอะไรนะก็ไม่ค่อยไอ้ซื้อเหรียญพอนานปุ๊บตอนแรกมันก็เหมือนได้เงินแต่ต่อมาเขาก็หลอกว่ากิจการเขาว่าทำร้านกาแฟแล้วก็จะเสียภาษีก็ให้ลูกชายไปเปิดบัญชีก็โอนเงินเข้ามาพอโอนเข้ามาแล้วเขาก็ให้ลูกชายโอนกลับไปซื้อเหรียญแล้วเขาเหมือนไปหลอกคนอื่นมาเข้าบัญชีลูกชายอะแล้วก็
1: เยอะไม่เข้าต่อวันเงินเข้ามาเยอะใช่ไหม
0: เยอะประมาณ500,000นะ
1: โอ้ต่อวันเหรอหรือว่ารวมทั้งหมด
0: ไม่20,000อะไรเงี้ยเรื่อยใช่แล้วตอนเนี้ยจะถามพี่เอคุณจีว่าจะทำยังไงเพราะว่าจะโทรไปที่ไอ้นี่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้1441อะไรอ่ะ
1: แล้วลูกชายโดนจับหรือยัง
0: ไอ้ลูกชายอ่ะเหมือนโดนอายัดบัญชี
1: โอ้แค่โดนอายัดบัญชีไม่โดนจับใช่ไหม
0: ยังไม่มีอะไรมายังไม่โดนจับก็จะถามว่าจะแบบจะทำยังไงอะไรเงี้ยไม่เข้าใจอะไรเลย
1: ก็ถ้าโดนยาแยกบัญชีก็เดี๋ยวก็สาวถึงอ่ะก็ต้องไปแสดงตนว่าถูกหลอกหรืออะไรแล้วผู้หญิงคนนั้นยังติดต่อกันอยู่ไหมอ่ะ
0: ตอนนี้ก็ไอ้ผู้หญิงอ่ะเหรอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เลยว่าเหมือนว่าเขาโอนมาเข้าบัญชีไอ้กรุงชัยไว้ 60,000 น่ะเขาก็จะบังคับให้ลูกชายโอนไปแต่พอลูกชายรู้เขาก็ไม่โอนอะไรเงี้ยก็เลยเงียบกันไปค่ะ
1: โอ้ก็เราแจ้งเขาว่าเรารู้ตัวเพิ่งรู้ตัวว่าโดนหลอกให้เปิดบัญชี
0: ค่ะ
1: 1441อ่ะถูกแล้วใช่ค่ะคุณพี
0: ่ค่ะ
1: แล้วลูกชายอายุเท่าไหร่ครับขอโทษ
0: 29
1: เขาทำงานไหมอ่ะ
0: ค่ะอาการทำนาทำไร่อะค่ะ
1: โอ้ทำนาทำไร่ไม่ได้ทำงานในระบบไม่ได้รับเงินเดือนใช่ไหม
0: ไม่ได้รับเงินเดือนค่ะ
1: โอ้ก็ไปแจ้งความเองเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโดนแจ้งความถ้าอย่างนั้นอะ
0: ไปแจ้งที่ไหนคะ
1: ก็ไปที่สถานีตำรวจใกล้บ้านเลยค่ะอยู่อำเภอพระพิสัยก็ไปโรงพัก
0: มาแล้วเขาบอกว่าอย่างเงี้ยพี่หนีบันพดพิสัยเขาบอกว่าเขาให้รอไอที่ว่าคนไปแจ้งเงินเข้าบัญชีให้รอหมายเรียกอะไรเงี้ยได้
1: อ
0: ๋
1: อได้แล้วค่ะ
0: แต่เขายังไม่ได้รับแจ้งนะ
1: รับแจ้งขอตำรวจรับแจ้งรับบันทึกไว้ก่อนไงว่าเราไปแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนว่าเราอ่ะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ได้คือไม่ได้เป็นคนเปิดบัญชีเองโดนหลอก
0: ใช
1: ่คือเนี่ยตามที่เล่าเนี่ยค่ะใช่ตามที่เล่าว่าเนี่ยไปเจอกับผู้หญิงในออนไลน์ก็เหมือนกับว่าเป็นแฟนกันนู่นนี่นั่นแล้วก็หลอกให้เราเปิดบัญชี
0: แต่เขาทำเนียนมากนะแต่งแจมีนาเพิ่งมาออกเดือนเนี่ยกันยาสิงหาเนี่ยเขาไป
1: ก็อาจจะมีคือผู้หญิงก็อาจจะมีคิวหลอกอยู่หลายคนไงคะ
0: ใช่ใช
1: ่จากมีนาจนถึงกันยาก็ถึงคิวของลูกชายพี
0: ่คือยุ้ยใช่ค่ะ
1: ใช่ก็ตอนนี้ก็คือชัดเจนว่าเงินโอนเข้าบัญชีประมาณ500,000เนาะ
0: แต่เขาโอนไปคือที่เสียหายคือผู้เสียหายนะที่เช็คดูนะประมาณ500,000แล้วตอนเนี้ยดูจากรายไอ้เขาก็เหมือนว่าให้โอนไปซื้อเหรียญแล้วตอนเนี้ยลูกชายมันดูที่ว่าไอ้แอปที่ซื้อเหรียญอะไรเขาก็อายัดไว้ประมาณ200,000แล้วลูกชายก็อายัดบัญชีไว้60,000
1: ค่ะแล้วเอาสมุดไปอัปเดตที่ธนาคารแล้วยังนะคะ
0: ไปแล้วค่ะ
1: ไปแล้วเนาะยอดตัวเลขรวมๆนี่คือประมาณเท่าไหร
0: ่ประมาณเนี่ยค่ะ500,000เนี่ยค่ะ
1: 500,000เนาะนั่นแหละก็เอาตัวเนี้ยไปลงบันทึกประจำวันด้วย
0: แล้วก็
1: บันทึกแล้วก็ติดต่อธนาคารติดต่อธนาคารแล้วก็โทร1441ด้วยอีกช่อง

0: ทางหนึ่งวันนี้นะคะ0 AOC 1441เพื่อขอคำแนะนำเขาดูว่าอย่างเงี้ยต้องทำแบบไหนยังไงแต่ว่าอายัดบัญชีแล้วใช่ไหม
1: เขาอายัดทางธนาคารเขาอายัดให
0: ้อ๋อโอเคอันนี้ไปแจ้งเองหรือว่าทางการเขาอายัดเราไปแจ้งเองหรือเขาอายัดมาเอง
1: ไม่ใช่ทางบัญชีธนาคารอายัดลูกชายก็สงสัยก็ไปธนาคารเพราะว่าจะโอนเงินให้เขาไม่ได้แ
0: ม่แสดงว่าเจ้าทุกข์แจ้งแล้ว
1: ใช่
0: นี
1: ้ใช
0: ่ถ้าเจ้าทุกข์แจ้งแล้วก็เอาจริงๆก็ต้องรอดูเรื่องของมาตรการของตำรวจค่ะ
1: ใช่ใช่เจ้าทุกข์แจ้งแล้ว
0: เดี๋ยวหมายก็มาถ้าอย่างนั้นก็ต้องไล่ตามภาพไปนะคะคุณป้าคุณพี
2: ่เหรอคะ
0: ค่ะ
1: แล้วเราม
0: ีความผิดแล้วค่ะ
2: เหรอ
0: ถ้าธนาคารอายัดเองโดยที่ไม่ใช่เราเป็นคนไปแจ้งแสดงว่าเจ้าทุกมีแล้วค่ะ
1: ก็คือลูกชายก็ไม่รู้ว่าเขาหลอกก็โอนไปเรื่อยไงเขาโอนเข้าบัญชีมาก็โอนกลับไป
0: ก็นั่นแหละแล้วทำไมตอนนั้นเจอได้เจอตัวเป็นๆกันไหมคะกับผู้หญิงอ่ะ
1: ไม่เจอกันนะเจอกัน
0: ไม่ได้เจอนั่นแหละค่ะก็แหมพยายามจะเตือนตลอดว่า
1: ค่ะ
0: มันไม่มีหลอกเงินไหลเข้าบัญชีโดยที่ไม่มีจุดหมายปลายทาง
1: นี่แหละฟังประจำแต่ก็โดนลูกชายโดน
0: นั่นแหละลูกชายไม่ได้ฟังด้วยใช่ไหม
1: ใช
0: ่นี่ค่ะแล้วกว่าจะรู้ว่าตัวเองเป็นบัญชีม้าเนี่ยไปแก๊งมิจฉาชีพมันไปหลอกมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้ว
1: ใช่
0: น
1: ี่
0: แหละค่ะนั่นแหละจริงๆนะตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะตอนที่โอนเงินต่อไปให้ใครต่อใครเนี่ยอันนั้นแหละค่ะ
1: เขาเป็นคนโอนเอง
0: นั้น
1: เขาให้ลูกชายแบบทำเหมือนไปซื้อเหรียญอะไรเนี่ยลงทุนเนี่ย
0: แล้วลูกชายเนี่ยได้เอาเงินก้อนนั้นไปใช้บ้างไหมคะ
1: ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าอยู่ที่เขาหมดเลย
0: ไม่ใช่พอเงินเข้าบัญชีเรามาทำไมเราไม่เอาเงินมาใช้บ้างอ่ะ
1: ไม่ได้เขาก็ให้โอนกลับไปเลยไงพอเงินเข้าบัญชีหมายถึงว่ามีเขาบอกว่าพ่อเขา
0: เอางี้แล้วทำไมลูกชายไปเชื่อฟังผู้หญิงคนนั้นมากมายเหลือเกินครับคุณพี
1: ่ก็คืออย่างนี้ไงเขาทำเนียนก็ชอบติดต่อมารักอย่างงี้อย่างนี้แล้วเขาก็ยังไม่มีที่ก็คือหมายถึงว่าไม่เปิดประเด็นตรงนี้เลยพอลูกชายเป็นคนเชื่อก็เชื่อเขาเองนี่แหละ
0: นั่นแหละเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเอาจริงๆนะคุณพี่ยู
1: ค่ะ
0: ทุกมาเยอะแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ใครก็ตามที่เปิดบัญชีให้คนอื่นใช้จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ
2: โ
0: อ้ค่ะหนักค่ะหนักเลย
2: เหรอ
0: หนักเลย
2: เหรออ
0: ันนี
2: ้
0: ใช่ค่ะ หนักเลย
1: แล้วลูกชายจะติดคุกกี่นะ
0: ก็ต้องหาเงินให้เขาอ่ะถ้าไม่ติดคุกเดี๋ยวเจ้าทุกข์เขาก็จะแจ้งมาเองว่าเขาสูญเสียเงินไปเท่าไหร่ตามที่เขาโอนมาให้กับบัญชีลูกชายก็ต้องหาเงินก้อนนี้คืนเขาไป
1: ถ้าให้คืนเขาก็ไม่ติดคุกใช่ไหม
0: ก็ไม่ติดคุกใช่ค่ะหาเงินก้อนนี้ไปคืนเขาเดี๋ยวเจ้าทุกข์เขาจะแจ้งมาเอง
2: ค่ะ
0: ค่ะก็น่าจะต้องเจอกันที่โรงพักที่ศาลเดี๋ยวรอถ้าธนาคารอายัดเองอันนี้แสดงว่าเจ้าทุกข์เกิดขึ้นแล้วค่ะเขารู้ตัวแล้วว่าเขาโอนเงินในบัญชีม้าเน
1: า
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็รออย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: รอค่ะรอค่ะแล้วก็นั่นแหละก็ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจไว้หน่อยว่าเราโดนหลอกเหมือนกันที่โรงพัก
1: ค่ะ
0: เอาสมุดบัญชีไปนะคะไปทับเสียที่ธนาคารให้หมดเรียบร้อยว่าเจ้าไหนเท่าไหร่ที่โอนมามันก็จะขึ้นมาน่ะแต่ละคนน่ะว่าโอนมาวันนี้กี่บาทวันนั้นเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เอาใบสมุดบัญชีไปอัปเดตที่ธนาคารด้วยนะคะ
2: ค่ะ
0: หรือไปลงพักอีกทีหนึ่งไปลงบันทึกว่าเราบริสุทธิ์ใจโดนหลอกน
2: ะ
0: ค่ะค่ะขอบคุณคุณพี่สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะติดตามมานานเลยค่ะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะค่ะ

0: ไปที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็ต้องไปแสดงความบริสุทธิ์ใจเนาะถูกหลอกให้เปิดบัญชีถูกอะไรก็ตามค่ะน้องดวง
1: ครับครับพี่ตีสวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: ล
0: ู
1: กฟังครับครับผมโดนหลอกพี่เป็นคนโดนหลอก
0: แม่ใช่คนเป็นแม่ก็คือลูกอายุเท่าไหร่ก็คือยังเป็นลูกอ่ะนะก็เป็นห่วงลูกชายเมื่อกี้อายุ29นะคะไปเจอผู้หญิงในออนไลน์ก็คุยกันฝ่ายหญิงก็รักเหลือเกินแต่ยังไม่เคยเห็นหน้ากันนะปรากฏว่าหลอกให้เปิดบัญชีหลอกให้เปิดบัญชีมาสุดท้ายมีคนโอนเงินเข้ามา 500,000
1: โอ้ชัดเจนเลยนะ
0: ก็ชัดเจนเลยตอนนี้ก็มีเจ้าทุกข์แล้วล่ะเพราะว่าบัญชีนั้นถูกอายัดด้วยธนาคารเพราะนั้นก็เดี๋ยวต้องรอหมายนะคะนี่ค่ะก็ระวังเนาะไปคือถ้าเราบริสุทธิ์ใจก็นั่นแหละเอาหลักฐานการแชทอะไรทุกอย่างเนาะไปบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะคะ

0: แล้วก็บอกตำรวจตามความจริงหรือก็โทร1441ด้วยก็ได้นะคะ0 AOC นะมันมีอยู่นะไอ้หลอกอะไรกันนี่นะคะมันมีอยู่ทุกวันเรียกว่ารักรักรักโดยที่ไม่ต้องเห็นหน้าคือบางทีผู้หญิงมันอาจจะไม่มีตัวตนก็ได้นะมันเอารูปใครไม่รู้มาคุยมาอะไรด้วยอ่ะอาจจะเป็นผู้ชายอยู่ก็ได้ที่แชทกับเราอ่ะ
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: บางคนแบบไปหลงเชื่อไง
0: ใช่หลงเชื่
1: อ
0: นะคะมันอาจจะไม่มีอยู่จริงคือตอนนี้เนี่ยในบ้านเรานะมันเป็นแหล่งที่ใครก็ไม่รู้เข้ามาทำมาหากินมาหลอกคนไทยมาหลอกคนประเทศเดียวกันเองอย่างเมื่อวานที่ชลบุรีเนี่ยตม.เขาได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากญาติของคนจีนเขาบอกว่าญาติเนี่ยได้รับข้อความจากจีนว่ามีเขามาทำงานอยู่ในประเทศไทยถูกหลอกมาเหมือนกันนะคะ3คนชุดสืบตม.ชลบุรีก็สืบจนเจอว่าบ้านพักแห่งหนึ่งในบางละมุงเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็เอาตำรวจไปปิดล้อมเอาไว้แล้วก็ให้บางส่วนปีนรั้วเข้าไปควบคุมตัวชายชาวจีนที่นั่งอยู่โซฟาของบ้านหลังนั้นเนี่ยนะคะได้หนึ่งคนแล้วก็จากการตรวจสอบห้องบริเวณชั้นล่างที่อยู่ติดกันเจอหญิงจีนอีก2คนเจ้าหน้าที่ก็ปีนขึ้นไปอีกนะคะก็ไปเจอจีนชายอีก3คนก็สั่งให้นั่งลงแล้วก็ควบคุมตัวไปถึงก็เจออะไรรู้ไหมเป็นโซ่หางดงโซ่และกุญแจโต้ที่เราล่ามมอเตอร์ไซค์ล่ามรถจักรยานนี่แหละค่ะอ๋อต้องมีอะไรแน่ๆเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบห้องนอนชั้นบนก็พบหญิงชาวจีนสวมชุดนอนอยู่สภาพร่างกายนี่สะบักสะบอมอยู่ในอาการหวาดกลัวอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ก็พยายามพูดคุยแล้วก็ให้การช่วยเหลือคราวนี้เนี่ยเธอดีใจมากหลังจากทราบว่าเป็นตำรวจไทยที่มาช่วยนะคะก็โต้เนี่ยเอาไว้ใช้ล่ามไม่ให้เหยื่อหลบหนีแล้วก็พบกล่องถุงยางอนามัยหลายรายการอุปกรณ์เสพยาไอซ์แล้วก็พอร์ตเคที่ผ่านการใช้งานแล้วนะคะคือหญิงที่อยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาส่งวีแชทขอความช่วยเหลือไปที่ญาติอีกทีหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาถูกตักตัวอยู่ที่นี่แหละที่ชลบุรีนะคะก็ตำรวจเก่งแน่นะเออไปตามเจอนะคะก็ช่วยเหลือออกมาได้นะคะ3คนมีหลิวเอาชื่อเหมือนกันแล้วก็ซินอีกคนหนึ่งเรื่องต้นเนี่ยทั้ง3คนให้ข้อมูลว่าถูกผู้ก่อเหตุว่าจ้างให้มาทำงานเอ็นเตอร์เทนรับงานเอ็นนั่นแหละแล้วก็ให้มาบ้านหลังนี้เมื่อมาถึงก็โดนล่ามเลยค่ะโดนขังเลยแล้วก็ถูกข่มขืนก่อนที่จะมีการเรียกค่าไถ่ไปที่ญาติที่เมืองจีนนะคะก็ทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางนะมาทางไหนไม่มีอะไรเลย
1: mm-hmm.
0: แล้วก็จีน4คนที่อยู่ในด้านหลังนั้นที่ตำรวจควบคุมตัวไว้ได้นะมีรายสักทุกคนทั้งนองแล้วก็ไม่มีหนังสือเดินทางเหมือนกัน
1: โอ้ อย่างนี้เป็นพวกเหมือนพวกจีนเทาอย่างนี้นะต้องไปสืบนะว่าเขาทำธุรกิจอะไรนะเข้ามาอยู่ในไทยเนี่ยมีเงินเช่าบ้านอยู่บ้านแบบนี้นะ
0: เป็นบ้านหรูนะคะเป็นวิลล่านะคะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ครับแล้วอะไรอย่างงงเลยแล้วมาแล้วก็แก๊งคือหลอกผู้หญิงใช่ไหมให้ไปบริการสาวสายเอ็นนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ข่มขืนเขาล่ามโซ่เขาให้เสพยาอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวมากเน
1: า
0: ะ
1: ใช่อย่างนี้ถ้ามีเหยื่อรายต่อไปหลงเชื่อว่าจะให้มาทำงานจริงๆอ่ะแล้วก็มาที่บ้านหลังเนี้ยนะครับบินมาเนี่ยเพื่อจะมาทำงานที่ไหนได้พอมาถึงโดนจับขังจับล่ามโซ่ข่มขืนโหนี่มันเกินมนุษย์ไปนะ
0: จริงมันทำยังกับแบบไม่ใช่คนก็เอาเป็นว่าระวังเนาะคนไทยก็ตามนะเผื่อทำงานแบบเนี้ยเป็นสาวสายเอ็นทั้งหลายนะดูก่อนว่าบ้านที่เราไปเนี่ยเป็นบ้านแบบไหนยังไงเนาะ
1: ครับ
0: ติดกล้องไปด้วยก็ดีไหมเดี๋ยวนี้ค่ะน่ากลัวจังเลยอาชีพเนี้ยติดกล้องก็ได้นะติดกล้องเล็กๆอยู่ในกระเป๋าอ่ะ
1: เคยหลอกคนไทยหรือเปล่านะต้องไปไล่สืบประวัติกันดูนะฮะ
0: ใช่เห็นเนี้ยน่ากลัวไปทุกอย่างต้องระแวดระวังต้องโอ้โหเนาะ

0: ชีวิตนะคะไม่ดูแล้วไม่ปลอดภัยเลยไปรับงานแบบนี
1: ้พูดถึงพวกจีนเนี่ยบางทีก็คือเราไม่ได้เหมารวมนะแต่ว่าหลายๆพฤติกรรมหลายๆกลุ่มอาชีพเนี่ยก็ดูน่ากลัวจริงๆนะครับนี่ล่าสุดเนี่ยนะฮะมีคนไปร้องเรียนนะพี่สีว่าถูกล้งจีนนะครับค้างเงินนะเนี่ยเป็นแม่ค้าขายทุเรียนนะค้างเงิน5 ล้านนะฮะ
0: มารับซื้อทุเรียนนี
1: ้เหรอใช่ล้งจีนเอาทุเรียนไปขายอ่ะแล้วไม่ได้ตังค์อ่ะคนไทยไม่ได้ตังค์นะครับ
0: เอาทุเรียนไปก่อน
1: เอาใช่ครับ
0: แล้วก็มาจ่ายทีหลังโอ้ตายแล้วมันก็กลับประเทศไปแล้วมั้ง
1: ไม่เนี่ยจะเดี๋ยวต้องไปไล่ตามหากันดูนะครับนี่ฮะเจ้าของร้านทุเรียนในจังหวัดลำปางนะครับบอกว่าเนี่ยทำธุรกิจกับล้งทุเรียนของชาวจีนนะฮะแล้วปรากฏว่าค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเนี่ย5 ล้านบาทนะครับนอกจากไม่ให้เธอแล้วเนี่ยเธอยังโดนกล่าวหาว่าไปยักยอกเงินเขาอีกนะเหตุการณ์เพิ่งเกิดเมื่อเมษาที่ผ่านมานี่เองนะครับเธอเป็นแม่ค้าเนาะรายใหญ่นะครับขายทุเรียนก็มีเพื่อนแนะนำให้รู้จักกับโรงงานในจังหวัดชุมพรนะครับเป็นชาวจีนนะฮะแต่มีเมียเป็นคนไทยนะครับติดต่อให้ช่วยหาทุเรียนเข้าล้งเพื่อที่จะนำไปส่งขายต่อนะครับที่จันทบุรีกับชุมพรนะครับเธอก็ไปจัดการนะฮะหาทุเรียนมานะไปเหมือนกับรับซื้อจากเกษตรกรนะครับนะใครหาทุเรียนมาได้กี่กิโลก็เดี๋ยวให้เหมือนเธอเป็นนายหน้าอีกทีนึงอ่ะพี่ให้กิโลกรัมละบาท
0: ให้เปอร์เซ็นต์
1: ไปใช่ให้เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วจากนั้นเธอก็ไปส่งให้ลงปรากฏว่าในห่วงเวลาตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกฎานะฮะเธอก็ส่งมอบทุเรียนนะครับเป็นมูลค่าถึง34 ล้านนะพี่34 ล้านบาทนะ
0: โ
1: อ้โหนะครับนั่นแหละแต่ปรากฏว่ามันมีส่วนต่างเนี่ยที่คิดไปคิดมาแล้วเนี่ยทางล้งเนี่ยยังค้างเงินเธออีกประมาณ5 ล้านนะครับจากยอดที่โอนกัน34 ล้านเนี่ยเธอบอกว่าจริงมันยังขาดไปอีกประมาณ5 ล้านทางลงจีนบอกครบแล้วเฮ้ยเธอบอกเฮ้ยครบได้ไงยอดเต็มมันต้อง39 ล้านนะครับก
0: ็หายใจไปเลยเหรอ
1: เงียบเลยฮะหลังจากนั้นก็เงียบหายไม่ยอมเหมือนกับเงียบหายไปเลยนะ
0: ก็
1: เลยพยายามติดต่อภรรยาที่เป็นคนไทย
0: เร
1: ีย
0: บร้อย
1: วงนี้ก็ทำธุรกิจน่ากลัวนะจะมาหักเหมือนจะหักก็หักดื้อเลยนะนะครับตอนนี้ก็เธอก็เลยออกมาร้องเรียนแล้วนะครับว่าม
0: ี
1: คนไทยคนไหนที่โดนแบบนี้บ้างเหมือนที่ยังอยู่นะพี่แต่ว่าไม่เหมือนกับติดต่อไปแล้วยังเงียบอ่ะติดต่อผ่านเมียคนไทยไปแล้วอ่ะนะครับ
0: เงียบใช่ไหม
1: ใช่ยังเจรจากันไม่ได้
0: โอ้โห
1: แล้วยังถูกไปแจ้งความอีกว่าเนี่ยเกษตรกรเนี่ยโกงเขา
0: ค่ะ
1: ชาวสวนที่คนไทยคนนี้โกงเขาจะเอาเงินเขาอีก5 ล้านเขาบอกเฮ้ยโกงอะไรทุเรียนที่ส่งไปให้เนี่ยมันต้อง39 ล้าน
0: เออ
1: เนี่ยเขาหักดื้อๆนะพวกนี้นะ
0: เออแล้วเดี๋ยวก็ต้องรอปีหน้าอีกอ่ะเปิดลง
1: ที่พี่หมายทำธุรกิจหรือแม้แต่อย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกเด็กเอ็นเนี่ยก็ต้องระวังนะถ้าเกิดบอกคนจีนเรียกให้มาเอนเตอร์เทนเนี่ยก็ต้องดูดีๆนี่ไปทำธุรกิจกับเขาเนี่ยก็ต้องระวังหนึ่งเจอบิดดื้อเลยฮะ
0: จริงพวกนี้มันเนื้อตามไม่เจอใช่ไหมที่ดีไหนอะเนาะ
1: ตามมันเจอนะพี่แต่ว่าเขา
0: แต่มันเล่นแง่ไงไม่ได้ค้างนี
1: ่
0: หรอ
1: โอ้เขาเล่นแง่
0: เล่นแง่ไม่จ่าย
1: ครับผม
0: ค่ะโอ้โหช้ำใจเนาะ
1: ครับ
0: มาเรื่องของนี่เลยค่ะกรณีชาวสวนมะพร้าวบ้างนะเมื่อกี้ทุเรียนเนาะสวนมะพร้าว

0: ที่ประจวบนะคะเมื่อวานนี้แกนนำเครือข่ายเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำนะคะก็ไปเผาหุ่นตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่เลยค่ะเพื่อสะท้อนความไม่พอใจในการแก้ปัญหาของจังหวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะคือทางแกนนำเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ราคามะพร้าวอ่ะมันไม่สอดคล้องกับต้นทุนกับสถานการณ์ผลผลิตโดยเฉพาะราคากลางมะพร้าวผลใหญ่ที่เห็นว่าไม่สะท้อนราคาซื้อขายจริงดูแล้วเป็นการกดราคาเกษตรกรนะมะพร้าวขาวแล้วก็ขายได้แค่14บาทต่อกิโลส่วนมะพร้าวลูกเล็กก็ราคาลดลงทั้งที่ว่าช่วงนี้เนี่ยผลผลิตออกมาน้อยแล้วยังเหลือช่วงเดือนตุลาอีกไม่น้อยกว่า1เดือนที่เกษตรกรต้องเจอกับภาวะราคาตกต่ำแบบนี้มันกดราคาเกินไปขายได้ถูกแม่นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงไปเรียกร้องไปแล้วก็ยังไม่มีคืบหน้าอะไรเมื่อวานนี้ก็เลยไปเผาหุ่นตัวเงินตัวทองโชว์ซะเลยนะคะและที่สำคัญคือ มีการนำเข้ามะพร้าวรวมถึงน้ำกะทิแช่แข็งและกะทิสำเร็จรูปมาจากต่างประเทศด้วยนะคะไม่รู้ว่าเอาเข้ามาทำไมเนี่ยเครือข่ายสวนมะพร้าวที่ประจวบเขาบอกตอนนี้ขอคัดค้านเลยว่าไม่ควรนำมะพร้าวหรือว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวจากต่างประเทศเข้ามาขอให้ภาครัฐควบคุมการนำเข้าในช่วงที่เกษตรกรไทยกำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำแบบนี้รวมตัวกันโอ้โหหลายร้อยคนนะเมื่อวานนี้นะคะ
1: ครับผม
0: ก่อนหน้านี้ก็รวมตัวกันอีกเมื่อสักประมาณเดือนกรกฎาคมก็รวมตัวกันแล้วรอบนึงก็ไม่มีคืบหน้าค่ะเมื่อวานนี้ก็อีกรอบนึงนะคะไม่รู้ว่าจะได้ผลยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้มะพร้าวผลแก่เนาะราคาแค่6บาทเองเออแต่ว่าทำไมเราซื้อกะทิกระป๋องมันยังแพงอยู
1: ่อ่
0: ะ
1: โอ้โอ้โอ้ครับมันไม่สอดคล้องเลย
0: ไม่สอดคล้องจริงๆใช่นะคะ
1: ต่างตรงนี้ไปไหนเนี่ยใครกระเป๋าใครครับ
0: เออกะทิไม่ลงเลยอ่ะยังแพงอยู่นะคะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีรายงานว่าภาครัฐเคยอนุมัติงบตั้งเกือบ50ล้านนะสำหรับโครงการดูดซับและผลผลิตมะพร้าวส่วนเกินเพื่อช่วยพยุงราคาตกต่ำนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันราคาต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดไปเยอะเลยนะคะโอ้โหแล้วไอ้ตัวที่เอามาเผาเมื่อวานนี้นะอ้วนจ้ะพี่ก็ทำมาเหมือนจ้ะก็เอาใจช่วยนะคะสู้ๆชาวสวนมะพร้าวทั้งหลาย
1: ครับผม
0: โอ้มันถูกเกินไปอ่ะค
1: ่
0: ะ
1: ต้องฝ่าฟันมารอบนึงแล้วตอนนั้นลูกก็2บาทเนาะ
0: 2บาทเออ
1: ที่ตอนนั้นนะเออ
0: ใช่
1: ตอนนี้ราคาเริ่มตกอีกแล้วครับผม
0: ค่ะเนาะลูกเล็กก็ลดลงค่ะสู้ๆนะคะเกษตรกรเดี๋ยวมันเจอน้ำท่วมอีกเนี่ยโอ้โหหนักเลย
1: ครับ
0: ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical

0: เจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่าย

0: ุดที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลด

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
4: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
5: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
4: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
5: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
4: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
6: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: นะคะข่าวเช้า 9.5 วิทยุอสมท.ทุกสถานีทั่วประเทศไทยนะคะก็มาเจอกันเป็นประจำน้องดง
1: ครับผมแบบนี้2 ชั่วโมงนะเราอยู่ด้วยกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ฟังข่าว

0: ใช่กรุงเทพเนี่ยเหมือนจะเพิ่งหยุดไปสักพักนึงเนี่ยนะฮะตกทั้งคืนเลย
1: ค่ะก็ชุ่มฉ่ำจริงคือถ้าฟังจากท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะเขาบอกว่าก็ยังไหวอยู่สำหรับในกรุงเทพตอนนี้นะคะแต่ว่าก็นั่นแหละไม่ประมาทนะเขาเยอะคือถ้าใครที่อยู่ริมแม่พยาทุกปีมันก็จะเจอนะน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะแล้วก็น้ำที่จะมาจากน้ำเหนือด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องเตรียมรับมือเอาไว้คือช่วงนี้ฝนตกหนักอากาศเปลี่ยนแล้วก็ที่สำคัญคือสิ่งที่หลายคนกังวลเลยรู้ไหมวันที่1ตุลาคมนี้เขาบอกว่าจะมีการปรับราคาสินค้าในหมวดต่างๆนะจับตาของกินของใช้ค่ะน้องดงยกแผงค่ะ
0: อุ้ยทำไมฮะมันทำไมต้อง1ตุลาเป็นไงมันเลยวันควบคุมหรือไงฮะ
1: คือจู่ๆเขาบอกว่าเจ้าของร้านโชว์หวยรายใหญ่อ่ะก็บอกว่าเดี๋ยวร้านค้าส่งรวมถึงทีมขายผู้ประกอบการรายใหญ่ก็แจ้งปรับราคาสินค้าขึ้นมาวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปอ่ะก็มีปลากระป๋องกาแฟสำเร็จรูปน้ำมันพืชรวมถึงถุงแกงด้วยนะคะถุงแกงถุงหูหิ้วกล่องโฟมใส่อาหารก็คือก่อนหน้านี้อ่ะก็บอกว่าทางกระทรวงพาณิชย์ให้ร้านค้าเสนอว่าให้ร้านค้าเนี่ยสั่งซื้อสินค้ากันล่วงหน้าเพื่อจะได้ราคาเดิมก่อนจะปรับราคาใหม่เฉลี่ยแล้ววันที่1ตุลาคมนี้ปรับขึ้น 5-10% ค่ะ
0: โอ้โหนี่คือเป็นแบบว่าอย่างกับพวกเกษียณอายุ1ตุลาเริ่มทำงานใหม่
1: แล้วจะมาพร้อมกับคนที่แบบเกษียณเลยอย่างนี้หรอ
0: ราคาเก่าจากไป30กันยา
1: ใช่ราคาใหม่จะขึ้น 5-10% นะคะแล้วก็สินค้าในสัปดาห์นี้จนถึงเดือนตุลาคมนะคะจะขาดตลาดมีปลากระป๋องแล้วก็กล่องโฟมเพื่อรอราคาใหม่เดี๋ยวคอยดูว่าจะเป็นจริงหรือเปล่า
0: ครับผม
1: นะคะเพื่อรอราคาใหม่วันที่1ตุลาคมนี้แม้ว่าจะมีไทยช่วยไทยพลัสแต่ทางผู้ประกอบการบอกไม่ช่วยเลยเพราะว่าเห็นได้จากจำนวนลูกค้าที่มาซื้อของตอนนี้นะจะซื้อลดลงละหลายร้านยอดขายลดก็เลยต้องลดจากลดวันขายลงมีที่ไหนบางร้านนะขายจันทร์พุธศุกร์อย่างเงี้ยนะคะก็ต้องทำใจหรอบางรายการปรับขึ้นไปแล้วมีกาแฟไอ้พวกประเภทผสมมาแล้วอ่ะเขาเรียกอะไรนะทรีอินวันใช่ไหมแล้วก็สบู่ยาสีฟันแป้งฝุ่นผงชูรสอันนี้จำเป็นมากนะผงชูรสไม่มีไม่นัวไม่อร่อยไม่แซ่บก็ต้องใช้ผงชูรสใช่ไหมว่าขายดีมากน้องเนาะ
0: คร
1: ับโอ้โหทุกร้านค้าต้องมีผงชูรสแต่ไม่ใช่ว่าเอาจริงเราเคยทำร้านอาหารมาเจ๊งมาแล้วขนาดมีผงชูรสยังเอาไม่อยู่เลย
0: โอ้
1: จริงร้านไหนไม่ใช้ผงชูรสบอกมาสิ
0: ไม่มีอ่ะ
1: ไม่มีหรอกไม่มีหรอกค่ะไม่มีจริงๆมันต้องใช้มันต้องมีแล้วก็จะปรับขึ้นมาเหมือนกันนะคะ 5-10% นะคะ
0: เราต้องฝากพี่ๆแม่บ้านทุกจังหวัดนะคอยอัปเดตให้เราทราบหน่อยว่าไอ้ของมันขึ้นจริงไหมเพราะบางทีเนี่ยไอ้ 5-10% มันก็อาจจะนิดเดียวแต่ว่ามันจะเห็นผลเหมือนกันนะพี่ดาถ้าเป็นมูลค่าเยอะๆมันก็เห็นผลเหมือนกัน
1: เห็นผลแล้วที่สำคัญคือเดือนหน้าเนี่ยอะไรรู้ไหมยอดผู้ถือบัตรคนจนลดลงค่ะน้องดงแล้วกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จะหายไปส่วนพูดแล้วก็ซ้ำใจแทนเพราะว่าหลายคนบอกว่าอยู่ๆฉันก็มีรถขึ้นมาอยู่ๆที่ดินก็งอกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้บัตรพวกนี้ไปอุทธรณ์แล้วอุทธรณ์อีกก็ไม่ได
0: ้
1: คนกลุ่มนี้หายไปจากระบบร้านค้าก็เลยบอกว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้หายไปคนถือบัตรบริการแห่งรัฐเนี่ยลดลงไปก็
0: ไม่ตุลาใช่ไหมไม่กระตุ้นเริ่มใช้เกณฑ์ใหม่คนที่ได้ใหม่เนี่ยฮะ
1: ใช่ข่าววันที่หนึ่งนี
0: ้
1: วันที่หนึ่งนี
0: ้ครับครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนอาจจะเคยได้300ไปซื้อของก็จะไม่ได้
1: จะไม่ได้ใช่ค่ะถูกต้อง
0: ตัดสิทธิ์ไปนี่
1: แล้วก็อย่าลืมว่าช่วงตั้งแต่ตุลาจนถึงพฤศจิกาเป็นช่วงหน้าฝนราคาผักบางชนิด มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะ

0: พราะว่ามันปลูกผักไม่ได้อ่ะ
1: อ๋อที่ไงก็เวลาใกล้กินเจก็จะมีขาผักแพงผักแพงเลยตุลาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็ทำใจนะคะ4เดือนสุดท้าย3เดือนสุดท้ายของปีร้านอาหารมีแนวโน้มจะปรับราคาขาย 5-10% เช่นกันแต่ไม่ได้ปรับขึ้นทั้งหมดทุกรายการเนาะเพราะผู้ประกอบการเขาก็เห็นใจผู้บริโภคเหมือนกันจะปรับเฉพาะเมนูที่ต้นทุนสูงขึ้นชัดเจนโดยเฉพาะทะเลอาหารทะเลนะคะส่วนเมนูอื่นก็บอกว่าพยายามจะแบกรับต้นทุนไว้เองคงไม่ขึ้นทั้งแผงเพราะว่าบางร้านก็กลัวจะเสียลูกค้าที่เขากำลังซื้อน้อยอยู่แล้ว
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: เอาหายใจลึกๆหายใจลึกๆใจเย็นใจเย็นใจเย็น
0: สูดสูดหายใจล
1: ึ
0: กๆ
1: ใจเย็นเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาบ้างล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องดีๆบ้างทีนี้ตอนนี้จะมีเรื่องแย่ๆอย่างเดียวหายใจลึกๆสมัยก่อนอย่าเพิ่งหมดลม
0: มาบอกว่ามันแย่ทุกวันเลยแย่ทุกวันเลย
1: เดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนที่พี่แย่เราก็แย่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนแย่หมด
0: เนาะ
1: สู้ๆๆ
0: คนไทยก็ต้องอดทนนะคะสู้ๆต่อ
1: ครับผม
0: น้ำมันก็ขึ้นมาเมื่อเช้าดีเซล75สตางค์นะคะ
1: ครับผมขึ้นไปแล้ว 5:00 นี่เอง
0: เรียบร้อยค่ะเฉพาะดีเซลนะเบนซินยังคงเดิมอยู่นะคะ
1: ครับผมนะสู้ๆสู้ๆนะครับ
0: ส
1: ู
0: ้นี่เป็นเมื่อกี้เปิดเพลงตั๊กแตนเนาะก็คือคนโสดอ่ะใช้ชีวิตอะไรก็ได้เลยแต่ว่าในยุคปัจจุบันเขาบอกว่าคนโสดก็โสดไปแต่มีเรื่องที่น่าตกใจมากมีแม่วัยใส9ขวบน้องฟังให้ตกใจแม่คนที่มีลูกสาวตั้งใจคือเขามีแฟนนะเด็ก9ขวบเนี่ยนะเขาตั้งใจปล่อยให้ตัวเองตั้งครรภ์เพื่อมัดใจแฟนหนุ่มอายุ13ขวบ
1: นี่ถ้า9ขวบท้องได้เหรอฮะ
0: ค่ะท้องได้แล้วเพราะว่าเด็กนี้เด็กเขามีประจำเดือนไวใช่คือเมื่อวานเราก็อ่านแล้วอ่านอีกนะเฮ้ยมันใช่เหรอมันจริงไหมคือเมื่อวานเนี่ยที่ราชภัฏอุดรสามพร้าวเขามีการประชุมเปิดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการนะเซฟเลิฟสมาร์ทไลฟ์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนาะในนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ก็มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นนะก็ปรากฏว่ามีคนเข้าอบรมเป็นจำนวนหนึ่งนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาเป็นนักวิชาการเนาะทีนี้ก็เชิญเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยของอุดรธานีไปเล่าประสบการณ์ว่าเป็นยังไงที่สัมผัสคนในพื้นที่มานะคะเขาก็บอกว่าที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดอุดรเนี่ยที่เจอหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยที่สุด9ขวบพ่อเด็ก13ขวบแล้วก็ถามว่าเอ้าทำไมมีเลือดตั้งแต่9ขวบแล้วลูกน้องเขายอมรับว่ายินยอมตั้งครรภ์เองเพื่อมัดใจแฟนหนุ่มวัย13
1: โอ้โห
0: แล้วเด็กคนนี้คลอดนะคะคลอดก็ใช้ชีวิตอยู่ปกติเขาไม่ได้บอกว่าปีไหนแต่ว่าที่อุดรธานีเนี่ยช่วงปี66จนถึงปีปัจจุบันนะคะมีแม่เด็กที่อายุ9ถึง14เนี่ยมาคลอดลูกประมาณ20รายเด็ก10ขวบนะคะ10ขวบถึง14ขวบนะปีนี้ปี69มาคลอดแล้ว6ราย
1: ก็เลย
0: อึ้งเลยตกใจเนาะอึ้งไปเลยอ่ะ
1: เด็ก
0: 9ขวบ
1: 9ถึง14ขวบ
0: รู้จักคำว่ามัดใจแล้วอ่ะมัดใจแฟน
1: ครับ
0: น่าตกใจมากตกใจ
1: แล้วพออันนี้อึ้งนะพี่อึ้งจริงเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าแล้วผู้ชายอ่ะบางทีมันยังวัยรุ่นอ่ะมันก็บอกรักเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวพอมีลูกมีภาระขึ้นมาเนี่ยเขายังต้องออกไปเจออะไรเยอะไงเราก็เป็นห่วงตรงนั้นเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะก็อะไรรู้ไหมที่อุดรนี่นะอันนี้คนแล้วคนลงลึกรายละเอียดเลยเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงอะไรรู้ไหม

0: บรรยากาศมันพาไปเช่นอากาศหนาวฝนตกแคมปิ้งและเทศกาลที่พ่อแม่อนุญาตให้ลูกออกจากบ้านมาเที่ยวได้ง่ายเช่นงานประจำปีทุ่งศรีเมือง9เดือนจะมีเด็กเกิดมากขึ้นเด็กเขาสังเกตไว้ตลอดในช่วง10ปีเลยนะไปงานประจำปีเนี่ยพอหลังจากนั้นนี่นะก็จะมีเด็กวัยรุ่นเนี่ยตั้งครรภ์มาคลอดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วสุดท้ายก็ต้องออกโรงเรียนมาเรียนนอกระบบอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื
1: ่
0: อนี่ค่ะเรื่องจริงที่สะท้อนนะคะอันนี้ของอุดรธานีนะคะเจอเด็กเก้าขวบน้อยที่สุดตั้งครรภ์เพื่อมั่นใจแฟน13
1: ครับแล้วก็อาศัยช่วงงานประจำปีอาจจะขออนุญาตแม่ออกมาเที่ยวได้ช่วงนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: บ
0: รรยากาศมันพาไป
1: อันนี้
0: เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอย่างนั้นจริงๆการตั้งครรภ์ป้องกันได้เริ่มจากความรู้นะคะแล้วก็เด็กไม่ได้ปรึกษาพ่อแม่ก็เลยไม่ได้คุมกำเนิดหรือคุมแล้วอาจจะผิดพลาดอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: โอ้โห
0: ดูนี่เป็นแม่เด็กเป็นแม่คนอายุ9ขวบ
1: ครับก็ถ้าโตมาก็เป็นเพื่อนกันได้ล่ะถ้าคิดอย่างนี้นะก็คือถ้าอะไรมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับก็ต้องคิดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วมันดีเสมอแล้วก็มองในมุมแบบมีลูกทันใช
0: ้แต่ว่าตอนที่จะถึงตอนนั้นก็ป้องกันได้นะคะ
1: ใช่จริงๆยังไม่พร้อมหรอกนะน้องๆเพราะว่าเรายังไม่รู้หรอกว่านะครับอนาคตมันจะนะคืออย่างที่ผมบอกเป็นห่วงแบบผู้ชายเขาจะเดี๋ยวเขาไม่เจออะไรเยอะไงเขาเจอโรคอะไรเยอะนะครับ
0: พ่อแม่เราช่วยได้นะช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกหน่อย
1: ครับผม
0: อย่าให้เขาเคว้งเนาะอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีใครที่จะให้คำปรึกษาก็เลยไปเนี่ยแหละไปนัดเจอกันแอบเจอกันสุดท้ายมันไม่ทันแล้วนะคะทันกันไปแล้วก็พูดถึงเด็กก็ต้องมือแน่แล้วเนาะเมื่อวานเด็กคนที่10
1: โอ้โห
0: 16
1: เขาบอกว่าคะแนน
0: เขาก็มุ่งมั่นไปทางนี
1: ้ครับคะแนนโพของเนเน่เนี่ยไม่ใช่คะแนนโพคะแนนโหวตคะแนนโหวตเธอเนี่ยทิ้งห่างคู่แข่งขาดลอยเลยนะเพราะฉะนั้นนี่ข่าวแบบนี้ให้ความหวังคนไทยหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าคะแนนโหวตเธอเนี่ย 93% เลยนะพี
0: ่โอ้ยอย่างนี้ก็ชนะแน่นอนแล้วเดี๋ยว8โมงใช่ไหม
1: พวกโชว์อื่นเนี่ยได้ 2-3% 1% แต่เนเน่ใน 93% แล้วคะแนนโหวตตัวนี้เขาจะไปรวมเขาจะไปรวมอีกทีนึงนะเช้านี้
0: โอ้
1: คือมันก็ไม่ค้านสายตาทุกคนนะอย่างนี้คะแนนโหวตมันก็มาในทิศทางเดียวกัน
0: เอาอย่างนี้เลยสรุปเลยว่าเนเน่ชนะแล้วบนเวทีน่าจะชัวร์แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นโพหรือว่าเป็นคะแนนโหวต
1: ไม่เป็นคะแนนโหวตเลยครับพี่เขาเปิด
0: คะแนนโหวตเลยวะอุ้ยโพก็โพรู้สึก2สำนักเมื่อวานนี้ของอเมริกาเข้าถึงขนาดทำโพนะก็บอกว่าในนี้ก็นำทั้ง2สถาบันเลยค่ะ
1: ครับผมโอ้โหแนนทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: ให้ความหวังเราหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้หลักเกณฑ์ว่าไอคะแนนโหวตเนี่ยมันใช้เมื่อวานมีคุณผู้ฟังบอกว่าใช้100%เลยเป็นคะแนนโหวต
0: คนอเมริกันกับเปโตริโก้ใช่ไหม
1: ครับมันไม่ต้องไปรวมกับคะแนนกรรมการอะไรแล้วใช่ไหม
0: ไม่มีกรรมการไม่ได้โหวตแล้วค่ะแค่คอมเมนต์เฉย
1: ๆนั้นก็อยู่ที่คะแนนโหวตนี่มันก็คงจะไม่มีอะไรที่ความคาดหมายนะ
0: คิดว่านี่ไงโพลแพลตฟอร์มทาวชินะคะบอกว่าผลการทำนายล่าสุดเนเน่นำโด่งเต็ง1คว้าแชมป์ซีซั่น21ของ ATTนี่เขาใช้คำว่าเรียบร้อยอีกโพหนึ่งเนเน่โพโลกพุ่ง 95% จ่อคว้าแชมป์นะคะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ก็กระแสคนอเมริกัน
1: เฉินบอกชนะนี่1ล้านเหรียญนะ34ล้านบาทนะ
0: โอ้โหนี
1: ่แล้วก็เซ็นสัญญาเขา3ปีก็มีงานตลอดนะครับ

0: แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเห็นบอกภาษีเขาก็แรงเขาหักกันไปในเกือบครึ่งเหมือนกันนะ
1: ก็เห็นมีข่าวว่าเขาอาจจะผ่อนจ่าย
0: ผ่อนจ่ายคือเหมือนกับว่าเราสามารถเลือกได้เหมือนบำนาญเลยพี
1: ่เลือกได้ใช่ใช
0: ่รับตู้เดียวหรือรับเป็นเดือน
1: ถ้าเลือกตู้เดียวก็ไม่ถึง35 ล้านถ้าแบบอยากจะได้แบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ครบแต่ไม่รู้กี่ปี
0: ครับผม
1: ก็
0: รับเป็นรายเดือนก็อาจจะได้หลักเหรียญน้อยหน่อย
1: ใช่นะคะนี่ค่ะก็ชัดเจนคะแนนรอบไฟนอลนี้ผู้ชม 100% นะคะปิดโหวตเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวสักประมาณ 8:00 นนะคงจะรู้ผลนะก็น่าจะชัดแล้วล่ะนะคะชัดเจนแล้วนะคะชนะแน่นอน
0: นั่งดูคลิปเมื่อวานไม่ได้ดูสดหรอกนะครับพี่มาดูคลิปตอนหลังนั่งดู
1: ค่ะ
0: อุ้ยนี่คือเด็กที่เล่นเปิดหมวกอยู่ในจริงๆเหรอเนี่ยแต่น้องเขาตอนพอเข้ารายการแล้วเขาไปเรียนไปอะไรไม่รู้นะพี่นะ
1: ค่ะ
0: เขาไม่มันเก่งระดับยังมันเก่งอะไรขนาดนั้นน่ะถ
1: ้
0: าแบบเราย้อนไปว่านี่เล่นเปิดหมวกอยู่ที่ภูเก็ตอยู่ที่ตลาดนัดเนี่ยนี่คือเด็กที่เล่นอยู่ตลาดนัดเหรอเนี่ยแล้วขึ้นมาอยู่บนเวทีแบบเสียงเสริงมาเต็มหมดเลยอ่ะตอนแรกคิดว่าเล่นกีตาร์เก่งอย่างเดียวนี่ร้องเก่งด้วยนะ
1: ลุงโฮวี่อ่ะพอแกเป็นกรรมการเสร็จใช่ไหมเขาบอกว่าคุณลืมไปหรือเปล่าว่าคุณเป็นกรรมการนั่นนะคุณไม่ใช่พ่อของเนเน่นะอะไรอย่างเงี้ยคนก็แซวลุงลืมไปหรือเปล่าลุงไม่ใช่พ่อหรือลุงนะลุงเป็นกรรมการแล้วก็พอเขาเสร็จจบเรียบร้อยถ่ายทอดเรียบร้อยนะโฮวี่แล้วก็ซันนี่อ่ะที่เขามีวงดนตรีด้วยกันนะก็มาพูดถึงเนเน่ด้วยกันเขาก็บอกว่าอุ้ยตั้งแต่เวทีวันแรกแล้วว่าคนเนี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาว่าภูมิใจในวัฒนธรรมแล้วก็เขาคิดว่าโดดเด่นที่สุดแล้วคือให้สัมภาษณ์นานมากนะคะเราไปเห็นในเพจของซันนี่แอนด์เดอะแบ็คแพ็คที่เป็นคนไทยอ่ะที่เป็นนักดนตรีคนไทยอ่ะเขาก็เหมือนกับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วกับครอบครัวเขาตอนนี้เขาแซวว่าฮาวี่อัมลอยเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ไหมค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้ตอนประมาณสัก4 ทุ่มในบ้านหลังจากที่จบรายการผิดทุ่มที่อเมริกานะพอจบรายการปุ๊บเนี่ยก็คงกลับที่พักกันปรากฏว่าคุณพ่อณรงค์อำลอยแกไลฟ์สดนะคะแกไลฟ์สดแกก็ไล่ให้ลูกสาวเนี่ยไปอาบน้ำเราเลยบอกว่าโอ้ดูดีนั่นคือลูกตาระดับโลกนะโดนพ่อไล่ไปอาบน้ำบอกว่าอยากให้ลูกพักผ่อนแล้วคุณณรงค์เนี่ยคุณพ่อเนี่ยแกก็ไลฟ์สดคนเดียวแกก็พูดถึงเรื่องหลังอะไรหลายๆอย่างนะเรื่องเครื่องดนตรีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะโอเครู้ต้องชมมากเลยแกเป็นพ่อที่แบบสุดยอดจริงๆเนาะปั้นลูกจริงๆคนเนี้ยปั้นจริงๆแกปั้นลูกแกปั้นลูกตั้งแต่6 ขวบ 7 ขวบจริงๆม
0: ัน
1: เป็นพ่อที่แบบสุดยอดมากนะสุดยอดจริงสำหรับคุณณรงค์อำลอยนะคะ
0: โอ้โหย้อนกลับไปที่น้องมาเล่าถึงจุดเริ่มต้นนะพี่ไม่น่าเชื่อนะนะครับว่าที่บอกว่าน้องเนี่ยเหมือนกับเล่นดนตรีนะครับเล่นดนตรีอยู่ที่ตลาดในจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็อยู่ๆมีฝรั่งคนหนึ่งเนาะเขามาเที่ยวนะแล้วเขาก็ได้รับการติดต่อว่าเฮ้ยฝีมืออยู่เนี่ยสนใจไปประกวดที่อเมริกาไหมแล้วฝรั่งคนนั้นก็ให้นำบูนำบัตรอะไรคุณพ่อไว้นะครับตอนนั้นมันก็ยังดูห่างไกลมากนะการได้ไปอเมริกาไปอะไรอะไรเงี้ย
1: มันไม่น่าเป็นไปได้อ่ะ
0: ใช่ฝรั่งคนนี้บอกว่าให้ทำคลิปมาแล้วกันลองทำคลิปสักนาทีนึงนะคลิปนั่งเล่นกีตาร์เนี่ยโชว์กีตาร์เนี่ยแล้วก็ส่งมาให้เขาแล้วก็ให้อีเมลอะไรกันไว้นะครับคุณพ่อบอกว่ามันก็เห็นแสงสว่างอยู่นู้นไกลๆลิบๆนะครับก็ลองดูก็ลองส่งไปตัวเงียบไปครึ่งปีสักพักนึงมีเมลส่งกลับมาว่าเฮ้ยทำให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นหน่อยแต่งเสื้อแต่งตัวทำซาวทำอะไรขึ้นมาให้อีกทีนึงขออีกคลิปนึงเหมือนกับทางนู้นเขาเริ่มสนใจแล้ว

0: นะก็ทำทรงไปอีกก็เงียบไปอีกนะครับจนกระทั่งวันที่ฝรั่งคนนี้เนี่ยมีถูกกลับมาบอกครอบครัวนะว่ารายการเขาสนใจนะไปอเมริกาไหมโอ้โหจนมาถึงวันนี้จนที่วันที่คาดว่าแล้วกันนะถ้าไม่ได้สื่อไม่ได้ให้ความหวังคนไทยมากเกินไปนะเธอจะเป็นแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ของปีนี้นะครับ2026
1: โอ้โห
0: มองย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นผมเล่นเปิดหมวกอยู่ที่ตลาดนัด
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ภูมิใจสุดๆเนี่ยคุณพ่อนะนรงค์อมรอยแกคงยังไม่นอนอ่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะล่าสุดเมื่อ30นาทีที่แล้วแกก็โพสต์ว่าลูกสาวได้เจอตัวจริงกับวง The Warning แล้วเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะเนาะไปส่วนมือกองผู้หญิงอ่ะไม่ใช่วงนี้นะคะแต่ว่ามือกองของวงนั้นน่ะเคยเจอแล้วเคยมาเล่นร่วมกันแต่ว่ามือกองซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยกันเป็นมือกองประจำของรายการอยู่แล้ว
0: อ๋อ
1: นะโอ้โห
0: เจ๊มือกองวันไปดูนะคนไทยแบบแซวเล่นๆนะบอกเจ๊ขโมยซีนเน่เหมือนกันนะตูดซีมันมาก
1: เราคิดว่าได้ประกวด2คนน่ะเจ๊คนตีกอง
0: ก็สวิตไอสวิตก็ถ่ายทอดนะ
1: ใช
0: ่เน่เน่กำลังลิฟกีตาร์แทนที่มันจะจับน้องมันจับอีกมือกอง
1: ไม่จ
0: ับ มือกองก็ตีหัวโยหัวบังบังบังแต่มันก็ส่งแบบนั้นมันก็ส่งน้องแหละ
1: ไอ้ใช่คิดเหมือนกันเลยแล้วก็ว่าไอ้เจ๊คนนี้มันก็ประกวดด้วยแน่เลยอ่ะกล้องก็จับ
0: เนี่ยนะขโมยซีนแน่ดูเลยตีไปหูมันโยหัวผมสะบัดหัวมันตีอย่างมันเลยแล้วกล้องแทนที่จะจับเน่ตอนกำลังดีดกีตาร์อีนี่กำลังแบบนิ้วกำลังรัวมันไปจับมือกลองไม่จับน้องดีดกีตาร
1: ์กลองมันเด่นมาก
0: เด่นสุดแต่อย่างว่ามันก็ส่งให้แบบโชว์มันไปด้วยกันนะมันก็ส่งน้องแหละเห็นแต่ว่าต้องจับมือกลองเยอะไปนิดนึง
1: โอ้โหมือกลองผมแดงเนี่ยนะสุด
0: มันขโมยซี
1: มาก
0: สุ
1: ดจริ งๆค่ะ
0: แล้วผมไม่ได้รู้สึกเป็นคนเดียวนะเพราะว่าคนไทยหลายคนก็รู้สึกนะ
1: ก็เดี๋ยวรอดูผลอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะพลาดแล้วล่ะนะคะ
0: แต่โมงเช้าเขาคงบิ้วหน่อยไล่ดูไล่ย้อนดูผลงานไล่ประกาศ5-4-3-2ขึ้นมาหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวบิ้วหน่อยมา8 โมงเริ่มอ่ะกว่าจะรู้ผลจริงก็รายการเขาต้องเอาเรตติ้งนิดนึงนะเขาก็ต้องดึงมาตั้งครึ่งชั่วโมงเนื้อต้องมีรายการนะผมว่า
1: ค่ะโหใครที่สนใจอยากจะไปดูคลิปของเนเน่ร่วมเล่นกับวง The Warning นี่นะคะมีอยู่ใน YouTube นะคะมีวงนั้นที่มีผู้หญิง3พี่น้องอ่ะใช่อันนี้ก็มีอยู่นะคะเก่งมากๆเนาะกีฬาไหมวันนี
0: ้กีฬานะครับแม่
1: เอเชียนเกมก็เมื่อวานนี้คนไทยลืมเอเชียนเกมไปเลยเน่ทั้งวัน
0: เขาบอกงี้นะครับเขาบอกงี้นะพี่ผมเพิ่งรู้ว่าเอ๊ะทำไมดูเราเหมือนความรู้สึกของทุกคนน่ะรู้สึกไหมว่าเอเชียนเกมมันเงียบอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: ก็แบบเอ๊ะเรานั่งดูข่าวก็ไม่ค่อยมีหรือสื่อที่จะเอาตัดคลิปมามันจะกระจัดกระจายอ่ะมันจะไม่ได้มีแบบมาสรุปให้ในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: จริง
0: เมื่อวาน
1: ที่รู้จักเราต้องไปตามหาเอาอ่ะแล้วก็มาสรุปเอาเอง
0: เพราะอย่างนี้พี่ทีมข่าวกีฬาเล่าผมฟังเขาบอกว่าสื่อทีวีทุกช่องเลยนะตอนนี้ทุกช่องไม่ว่าช่องที่ได้ร่วมลิขสิทธิ์ไปถ่ายหรือว่าไม่ได้ร่วมก็ตามเนี่ยนะฮะมันจะมีเงื่อนไขว่าแบบลิขสิทธิ์ของเอเชียนเกมเนี่ยในไทยเนี่ยนะฮะ1ช่องเนี่ยจะเอาไปออกได้ไม่เกิน2นาทีต่อ1รายการนะฮะแล้วใน1ช่อง1สถานีเนี่ยต้องส่งเข้าไปก่อนว่าจะมีรายการไหนที่นำเสนอเอเชียนเกมบ้างได้แค่3รายการอย่างเช่นข่าวเช้าข่าวเที่ยงข่าวค่ำคุณต้องเสนอเข้าไปเลย3อะไร3ช่วงนี้เท่านั้นนะโอเค3ช่วงอื่นห้ามนะรายการข่าวดึกไม่ได้นะรายการเล่าข่าวอื่น

0: ไม่ได้นะ3ช่วงนี้ให้ช่วงละ2นาทีไม่เกิน
1: โอ้
0: 2นาทีพี่ทุกชนิดกีฬาสมมติรวบรวมมาได้กีฬาละ30วิมั้ยแบดมินตันวันนี้วิวบุรวุฒิจุ๊ดๆๆไปต่อที่ยกน้ำหนักสาวไทยหนุ่มยกน้ำหนักจอมพลังไทยตึ๊ดๆๆวอลเลย์บอลวันนี้หมดเวลาห้ามเกิน2นาที
1: ค่ะ
0: เงี้ยอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องจริงว่ามันเลยทำให้ดูแบบเอ๊ะทำไมข่าวกีฬามันไม่ค่อยสนุก
1: เป็นแบบนี้โอ
0: ้เขาไม่ให้ลิขสิทธิ์อ่ะเขาไม่ให้
1: ค่ะ
0: มันเก็บไว้เอง
1: โอ้โหเราเพิ่งรู้เหมือนกัน
0: เราก็เลยได้แต่มาสรุปเป็นอย่างเงี้ยแต่เราไม่เป็นไรเราเล่าได้เพราะว่าเราไม่ได้เอาภาพเขามาใช้
1: ใช่เราก็เอาข่าวมานี่แหละมานำเสนอรายงานเท่านั้นเองไอ้เราก็นึกว่าเอากีฬาแบบไม่น่าสนใจจริงๆไม่ใช่
0: ไม่ใช่พี่เราอยากจะเอาทุกกีฬาที่น้องคนไทยลงเล่นหมดแหละนักกีฬาไทยลงเล่นหมดแหละใช่ไหมฮะแต่ว่าทีวีอ่ะเขาไม่ให้มันมีเรื่องของลิขสิทธิ์อยู
1: ่โอ้เป็นจังซี่นี่เองเราจะได้รู้กันไป
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเชียร์ในโซเชียลเอาหาดูเอา
1: หาดูเอาเองใครสนใจชนิดไหนนะคะแต่วันนี้คนไทยไม่สนใจทีมบอลแล้วเหรอแพ้ญี่ปุ่นไปโอ้ไม่ไหวจริงๆเมื่อวานนี้นะต้านไม่ไหว
0: ใส่แฝดก็ยังเข้ารอบนะพี่แต่ยังเข้ารอบ
1: คะแต่ยังเข้ารอบแปดที่สุดท้ายยังเข้ารอบแปดอยู่แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่ไหวญี่ปุ่นเขาแข่งเยอะเกินนะคะก็คาดว่าทีมสุดท้ายเดี๋ยวเราไปเจอกับจีนนะคะ
0: ครับผม
1: ไปเจอกับจีน26นี้ค่ะจีนก็เป็นแชมป์กลุ่มดีนะเราเนี่ยเป็นแชมป์เป็นรองแชมป์นะคะของกลุ่มนี
0: ้ดีจะเป็นแชมป์
1: ค่ะ
0: ยังมีลุ้นยังมีลุ้นนะยังมีลุ้นมีลุ้นได้สักเหรียญหนึ่งก็ยังโอเคนะครับ
1: สักเหรียญหนึ่งเนาะไม่ต้องเยอะไม่ต้องมากมายสักเหรียญหนึ่งค่ะ
0: ส่วนยกน้ำหนักเมื่อวานนี้นะครับจอมพลังสาวไทยครับออยสุรจนาสู้เต็มที่แล้วนะครับคว้าเหรียญทองแดงนะมาฝากแฟนๆชาวไทยได้นะครับ
1: อ
0: ย่างที่บอกว่าปีนี้จริงๆยกน้ำหนักเนี่ยเขาก็กลับมาแล้วแล้วก็มีความหวังนะครับที่จะคว้าเหรียญทองแล้วก็เป็นเวทีที่จะเตรียมความพร้อมนะครับไปสู่โอลิมปิกนะครับ
1: ค
0: ่ะเมื่อวานนี้น้องออยนะครับสุรจนาคำเบ้าดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกครั้งที่แล้วนะครับที่ปารีสนะครับก็ลงแข่งขันนะฮะนี่โอลิมปิกเธอคว้าเหรียญทองแดงแล้วนะนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าไปเจอพวกเกาหลีเหนือเหรียญทองในเกาหลีเหนือนะฮะไปเจอพวกจีนดีจีนก็เหรียญเงินนะฮะเกาหลีเหนือคนนี้เนี่ยมาดีมากพี่สีเขาทำลายสถิติเอเชียนเกมนะครับทั้งสองท่าเลยนะฮะแล้วก็น้ำหนักรวมเนี่ย223กิโลสร้างสถิติเอเชียนเกมขึ้นมาใหม่นะครับส่วนสาวจีนเนี่ยยกไป218กิโลหูห่างจากที่หนึ่งอีกตั้ง5โลนะแสดงว่าเยเจ๊เกาหลีเหนือนี่แข็งแกร่งมาก
1: ต้องแข่งมากแล้วนั่นน่ะ
0: เจ๊เกาหลีกับเจ๊จีนนี่
1: ที่จะมาเนี่ยมันต้องเบ็ดนะ
0: ครับสุรจนาก็น้องออยนะครับเธอบอกว่าถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับก็จะได้เห็นคู่ต่อสู้ว่าเขายกเขาเรียกน้ำหนักได้ไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับก็จะกลับไปพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในการสู้โอลิมปิกนะฮะเธอเนี่ยลงแข่งนะครับในรุ่น53กิโลกรั
1: ม
0: นะครับก็เป็นรุ่นเดิมที่เธอเคยคว้าเหรียญทองแดงที่โอลิมปิกได้นะครับน้ำหนักรวม

0: เธอเรียกไปได้ทั้งหมด214กิโลกรัมนะฮะ214แต่ว่าเหรียญทองเนี่ยเจ๊เกาหลีเหนือใน223นะพี่เพราะฉะนั้นเธอต้องไปฝึกเพิ่มน้ำหนักกับ2ท่านี้ให้ได้อีกอย่างน้อย9กิโลแต่อย่าลืมว่าเจ๊เกาหลีเนี่ยเขาก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปนะอีก2ปีเนี่ย223ของเขาว่าเขาอาจจะขึ้นไป225 226
1: เออยกเพิ่ม
0: โอ้โหน้องออยถ้ายังจะเอาดีรุ่นนี้อยู่นี่ต้องอย่างน้อยต้องเพิ่มให้ได้อีก10กิโลยกน้ำหนัก
1: ค่ะโอ้โห
0: สู้แล้วกันเพราะเห็นคู่แข่งแล้วนะว่าเขาไปได้ไกลนะครับอย่างน้อยเธอบอกวันนี้เธอภูมิใจแล้วก็ดีใจทำเต็มที่แล้วนะครับขอมอบเหรียญนี้ให้กับทุกคนพ่อแม่แฟนๆกีฬาคนไทยทุกคนเป้าหมายต่อไปนะครับชิงแชมป์โลก2026ที่จีนแล้วก็2028นะครับโอลิมปิกที่ LA นะครับก็เดี๋ยวตามลุ้นกันยังเหลือของผู้ชายนะผู้ชายก
1: ็
0: ยังมีลุ้นด้วยนะครับ
1: ค่ะกีฬาและบันเทิงค่ะ

0: น้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสพลังงานสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกครั้งมีตังเหลือนะคะสำหรับน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสนั้นตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงด้วยสารเพิ่มคุณภาพจากสหรัฐอเมริกานะคะได้แก่เอสซูเปอร์บูสเตอร์เอสซูเปอร์พิวริฟายเออร์แล้วก็ที่ช่วยเครื่องยนต์ให้สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบและทางชันจะได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ค่ะให้พลังแรงและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยจ่ายค่าน้ำมันน้อยลงพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังเลยค่ะน้องดงใครที
1: ่
0: ถ้าปั๊มบางจากเช้านี้ก็ถามพนักงานเลยนะคะบางจากไฮดีเซลเอสพลังงานสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือด้วยค่ะ
1: สุดยอดครับผมนี่เ
0: พลงสดก็เพลงนะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
1: ครับ

0: าพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัด

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไง
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: โผล่ถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิ
6: ตสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาที

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: สุดท้ายนะคะลุงเชิญค่ะ
3: ครับก็ทิ้งท้ายด้วยเรื่องกรมอุตุนะแล้วกันนะพี่ตอนนี้ก็อาจจะถูกดราม่าถูกต่อว่านะแต่ว่าที่เห็นความต่างอย่างหนึ่งนะพอมันเกิดการเปรียบเทียบแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะตอนนี้ก็จะมีเพจนึงขึ้นมาชื่อเพจว่าทีลงฟ้าอากาศใช่ไหมพี่ที่เขาก็จะแบบเขาก็จะเจาะลึกเลยให้อ่ะนะมันก็เลยทำให้กรมอุตุเขาก็ต้องปรับตัวนะเขาก็อาจจะเห็นแล้วว่ามันต้องคนไทยชอบแบบยังไงการเตือนของคุณเนี่ยต้องเตือนยังไงเมื่อก่อนเนี่ยทุกวันเนี่ยเราก็จะอ่านจากกรมอุตุเราก็จะบอกว่ากรุงเทพมีฝน 70% แล้วมันตรงไหน 70% ใช่ไหมพี
2: ่
3: เพราะแบบไอ้ 70% แล้วมันเขตไหนบ้างล่ะเราไม่ได้มีเวลาเข้าไปเจาะลึกดูต่ออะไรอย่างเงี้ยล่าสุดเมื่อเช้านี้นะเมื่อเช้านี้เนี่ยกรมอุตุเปลี่ยนรูปแบบนะพี่การแจ้งเตือนเนี่ยนะฮะเขาเจาะลึกเป็นรายเขตให้เลยนะอย่างเช่นเมื่อเช้าเนี่ยเขาเตือนว่าช่วง 4:30 ถึง 5:00 พบกลุ่มฝนนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยแล้วเขาไล่รายเขตมาให้หมดเลยนะหนองแขมบางบอนบางแคตริงชันภาษีเจริญจอมทองบางขุนเทียนทุ่งคุคือแบบมันต้องอย่างเงี้ยขอบคุณกรมอุตุที่มีการปรับตัวนะปรับตัวให้กับยุคสมัยนะ
2: ใช่ค่ะ
3: น
2: ี่
3: เขาปรับตัวแล้วนะพี่เพราะเมื่อก่อนเขาจะบอกว่าภาคเหนือฝน 60% ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 70% ของพื้นที่แล้วไอ้70ที่มันบ้านฉันหรือบ้านเธอวันนี้ก็ไม่รู้ตรงไหนบ้างล่าสุดเนี่ยลองเข้าไปดูนะครับใน Facebook ก็ได้พิมพ์ว่ากรมอุตุเนี่ยเขาจะร่ายเป็นรายเขตเลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าจะมีฝนปกคลุมเนี่ยมากกว่า1ชั่วโมงระบุเวลามาให
2: ้ครับ
3: แล้วก็ทำรายย่อยเป็นรายชั่วโมงแบบ7โมงถึง10โมง11โมงถึงบ่าย2บ่าย2ถึง5โมงว่าจะมีฝนในจังหวัดไหนบ้างอย่างไรบ้างเขาแบบเหมือนกับเขาแบบทำงานในนี้มากขึ้นแต่ละเอียดขึ้นแต่เดิมเขาก็มีอยู่แล้วนะข้อมูลพวกนี้แต่ว่ามันต้องเข้าไปหาไงอันนี้เขาทำแยกออกมาเป็นเหมือนกราฟิกให้

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้านี้อยู่กับเรา2คนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมเจษดาสารทอนะครับวันนี้รับหน้าที่ผ่านซูมเพราะว่าตัวในอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็สลับกันนะฮะมาเยี่ยมบ้านคุณลิซ่านะครับ
1: นะคะสลับกันเข้ามาในสตูดิโอแล้วก็ออนไลน์ด้วยนะคะแต่ก็ยังคงอยู่กับคุณผู้ฟังไปนะคะวันนี้ซึ่งวันนี้นะคะที่เราจะมาดูกันต่อนะคะก็คือข่าวสารต่างๆแล้วก็เป็นประจำช่วง7ในการ10นาทีโดยประมาณนะฮะช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะวันนี้เราก็จะพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเรื่องของมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมาสัปดาห์นี้จะเป็น EP ที่3แล้วนะคะโอ้โห